0: เพียงครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยและเปิดโอกาสให้นักลงทุนออสเตรเลียสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยขยายการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขา
1: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
0: สำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารแฟร์แบนกรุงแคนเบราเวลา 9:30 นและเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊กแลนด์เวลา 14:35 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการพร้อมเดินหน้าขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าไทยเพิ่มเติมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการเดินทางไปเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้ว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องเร่งผลักดันให้ได้ข้อสรุปคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันไทยยังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301ใน2ประเด็นได้แก่แรงงานบังคับและกำลังผลิตส่วนเกินโดยสินค้า3กลุ่มที่อยู่ระหว่างการไต่สวนได้แก่รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรและเครื่องกลยางและผลิตภัณฑ์ยางซึ่งไทยมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศประมาณ75ถึง90สูงกว่าเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้ที่60จึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ขณะเดียวกันสินค้าไทยประมาณ72ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้รับการยกเว้นภาษีแล้วเหลืออีก28ที่ยังมีความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งไทยจะขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณายกเว้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรบางรายการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลิตได้เอง
3: เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องไปจบให้ได้ก็คือเรื่องของตัว ART ซึ่งถ้าเราจบตรงนี้ได้ก็จะสร้างความแน่นอนให้กับผู้ประกอบการนะคะปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงการไต่สวนตรา301คือเรื่องแรงงานบังคับกับเรื่องผลผลิตส่วนเกินซึ่งเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้มากเพราะว่าเรามีที่มาที่ไปแล้วก็มีระบบรองรับอยู่แล้วว่ามีการผลิตเกินกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้คือที่ 60% อยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะจัดการในเรื่อง 28% นี้ได้ผู้ประกอบการก็ยังไม่ต้องกังวลมากนัก
2: ทั้งนี้คณะทำงานด้านเทคนิคจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจารอบสุดท้ายระหว่างวันที่27ถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปสมทบระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้
4: ยอดการลงทะเบียนใช้งานไทย AI Passport วันแรกทะลุ 400,000 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความรัดกุมกว่าปกติเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทย AI Passport ซึ่งบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนใช้งาน AI โมเดลในรูปแบบโปรวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนทะลุ 532,692 รายอย่างไรก็ตามพบปัญหาติดขัดในระบบไทย ID เนื่องจากมีปริมาณการลงทะเบียนจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วขณะที่ระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐยังสามารถใช้งานได้ตามปกติและมีความคล่องตัวสูงจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้ช่องทางของแอปทางรัฐในการลงทะเบียน
6: ในส่วนของเจตนาของตัวโครงการนะครับก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงตัว AI โมเดลที่เป็นในรูปแบบโปรได้หลากหลายรูปแบบหรือสำหรับพี่น้องประชาชนบางคนที่ใช้ในรูปแบบที่แบบมีข้อจำกัดแบบไม่คิดจะใช้แบบโปรเลยเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางการเงินนี่เป็นโอกาสของคุณแล้วแล้วผมอยากให้เข้ามาใช้แล้วก็ใช้ตรงนี้หาแนวทางในการเจเนเรตรายได้ให้ในอนาคตพอโครงการจบไปเนี่ยไม่ว่าจะมีต่อหรือไม่มีต่อคุณสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจ

0: วิเคราะห์ตลาดตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI มากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพคนไทยรองรับโลกการทำงานยุคใหม่
1: เราต้องการนำมาให้กับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME ให้เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าไร้คุณค่าการเข้าแอปนี้ก็คงไม่ลงขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
0: ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลโครงการนี้มีความรัดกุมกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปในปัจจุบันโดยห้ามไม่ให้คู่สัญญาเก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเด็ดขาดสำหรับกำหนดการถัดไปจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับภาคเอกชนในวันที่28สิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจรับแจ้งและติดตามคนหายย้ำห้ามอ้างให้รอครบ24ชั่วโมงพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนามในการรับแจ้งการติดตามตัวการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้ดำเนินการทันทีห้ามอ้างว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงและได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามพร้อมนำบทเรียนที่ผ่านมาไปปรับปรุงแนวทางการรับแจ้งและติดตามคนหายรวมถึงการสืบสวนสอบสวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนต้องเร่งรวบรวมข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชารวมถึงแจ้งข้อมูลให้ญาติหรือผู้แจ้งทราบเป็นระยะและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
6: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาจะพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงอานุภาพอย่างมากถึง57ลูกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนและการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์การที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดในความพยายามในการลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักนิติธรรม
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่นายฮาเซมกัตเซมโฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสประณามการโจมตีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซากดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาภายใต้เงื่อนไขของแผนสันติภาพ20ข้อของสหรัฐด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ใช้สถานีตำรวจเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับโจมตีทหารอิสราเอล
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจทางหลวงของบราซิลที่ระบุว่าเกิดเหตุรถโดยสารของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นชนประสานงากับรถบรรทุกคันหนึ่งบนทางหลวงในเขตเทศบาลอิปิรังการัฐปานารา รัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวันช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างกำลังนำผู้ป่วยไปส่งยังสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองคูริติบาของรัฐปารานาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะที่นายราตินโยจูเนียผู้ว่าการรัฐปารานาประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วรัฐปารานาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ2คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกที่ได้บายในรอบแรกมาเอาชนะเป็นกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปน2-1เกม14-21 21-11 21-15 ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบ2กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023ตบเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอล 21-17 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ต้องขอยอมแพ้อิชิก้าเจสวานจากสหรัฐอเมริกา21-13 7-11 รีไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจนแข่งขันต่อไม่ได้ส่วนพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีจากนิวซีแลนด์21-13ทั้ง2เกมผ่านเข้ารอบ16คนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลหญิงซิกการดี้เมอร์เดก้าครับรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีถล่มเอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม Bผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube ซิกันดี้เมอร์เดก้าครับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของไทยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการเสนอเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Prime Minister Youth Cup โดยมีนางโปรดปรานสมานมิตรว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวสำหรับโครงการ Prime Minister Youth Cupเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศเพื่อพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคต่อยอดสู่ทีมชาติไทยรอบคลุม2ชนิดกีฬาได้แก่วอลเลย์บอลและฟุตบอลในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลจะแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่กีฬาฟุตบอลแบ่งเป็นฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในรุ่น18ปีโดยจะทำการแข่งขัน4ระดับเริ่มจากระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่กำแพงเพชรมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร20เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง54 เซนติเมตรและเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง48 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
3: 1นาทีกับกปท.ปัญหาผู้ขับขี่พบอาการรถกระตุกเมื่อสตาร์ทหรือขณะขับรถควรนำรถไปตรวจสอบสภาพทันทีเพราะอาการดังกล่าวแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานขัดข้องหรือถังน้ำมันรั่วทำให้มีอากาศเข้าไปในตัวถังจนเกิดการเผาไหม้ไม่สม่ำเสมอแต่หากประสบปัญหาเพลิงไหม้รถยนต์ผู้ขับขี่ควรตั้งสติแล้วรีบนำรถจอดข้างทางทันทีและดับเครื่องยนต์เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทันทีแต่หากเป็นรถที่ใช้ระบบก๊าซต้องรีบปิดวาล์วถังก๊าซทันทีแต่หากเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้เจ้าของรถยนต์นำผ้าแห้งหรือว่าผ้าที่เปียกน้ำหรือทรายมาโปะหรือตบบริเวณที่เกิดไฟไหม้หรือเจาะปากขวดน้ำที่มีน้ำเป็นรูเล็กๆแล้วฉีดบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานสารอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินนกาลคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนสถานการณ์น้ำในประเทศไทยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของชุมชนการขยายผลการจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้รวมทั้งลดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนจะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกรดรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
10: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ก ลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวิกฤตการน้ำและอุทกภัยในภาคเหนือทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความห่วงใยระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็น2พื้นที่ที่เผชิญผลกระทบร้ายแรงที่สุดด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นต้นน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
11: ครับสวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
12: ครับ
11: จากสถานการณ์พยากรณ์อากาศที่ระบุว่าร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคเหนือและสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านทางสทนชได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับ
12: ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะให้ข้อมูลมาว่ามีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านแล้วก็มีเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่มีผลกระทบที่อาจจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งเมื่อคืนเนี้ยไปตรวจพบนะครับปริมาณน้ำที่ตกนะครับที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวนะครับผม367มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำสูงสุดมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับที่ชิบะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เกิดเนี่ยก็เกิดมากกว่านั้นอีกครับผมแล้วถ้ามาดูระยะเวลา12ชั่วโมงเนี่ยฝนก็ตกหนัก360กว่าเหมือนกันนะครับผมแต่มาดูฝนรายชั่วโมงก็112มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็กระตกใจเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกนะครับผมก็ทำให้ในตัวอำเภอปัวนะครับทั้ง67ตำบลเนี่ยเกิดน้ำท่วมหนักเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะครับก็มีเรื่องของการเตือนภัยนะครับในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะทางเป็นกรมทรัพยากรน้ำที่มี early warning นะครับเตือนเริ่มต้นวิกฤตตั้งแต่ตีสองนะครับผมตีสามตีสี่ห้าถึงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับก็มีการเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่มาของความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ทางพี่น้องชาวชนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมตัวทันหรือการแจ้งเตือนในระดับพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับก็ทำให้มีความเสียหายค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าดูจากปริมาณน้ำที่ตอนนี้ที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มที่ทองผานะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองน่านนะครับซึ่งตัวเมืองน่านเนี่ยก็คาดว่าในสถานีที่ N1 นะครับที่สำนักงานป่าไม้เนี่ยตอนนี้ก็มีระดับประมาณ901ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีค่าสูงสุดภายในคืนนี้ครับผม
11: ครับตอนนี้สถานการณ์น้ำนี่ท่าทางจะเฝ้าระวังที่อำเภอท่าวังผาใช่ไหมครับ
12: ครับตรงท่าวังผาแต่เนื่องตัวท่าวังผาเองเนี่ยพื้นที่ที่เขาท่วมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่น้ำหลากนะครับเป็นสภาพเกษตรนะครับแต่อาจจะมีบางส่วนในส่วนท่าวังผาตะวันตกนะครับทางฝั่งขวาของแม่น้ำน่านก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีบัญชาให้ทางจังหวัดน่านทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการบัญชาการซึ่งต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนตกเที่ยวเนี่ยตกแบบฉับพลันเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนเรนบอมที่ตกลงในพื้นที่นะครับถ้าดูจากสถิติฝนที่ตกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ผมเรียนนะครับว่าจะตัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับผม
11: ทีนี้ทางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านทางสทนชเนี่ยมีแผนเร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างไรครับไม่ให้เกิดผลกระทบที่ซ้ำซ้อนจากฝนชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอีกครับ
12: คือตัวเชียงรายเนี่ยแม่น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไหลไปสู่ของแม่น้ำโขงด้วยเป็นแม่น้ำกกสายลวกแม่น้ำอิงนะครับซึ่งตรงนี้ดูจากฝนที่ตกแล้วเนี่ยไม่ได้มากจนถึงอุทกภัยเหมือนที่จังหวัดน่านนะครับผมส่วนตัวจังหวัดน่านเองเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับทางรัฐบาลนะครับในการที่จะถอดบทเรียนที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเราจะแก้ไขตรงส่วนของแม่น้ำน่านอย่างไรโดยเฉพาะระบบเตือนภัยนะครับการซักซ้อมแผนพิเศษซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการซักซ้อมใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ตัวเมืองน่านเนี่ยก็มีการซักซ้อมใหญ่นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านนายกตีเมืองน่านนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมีการเฝ้าระวังมีการเตรียมการต่างๆที่จะเผชิญเหตุนะครับผมซึ่งที่เรียนนะครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะล้นที่กำแพงฝั่งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประมาณ10-20เซนนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเมืองเนี่ยน่าจะไม่ล้นแต่ก็อาจจะมีจุดที่ล้นเข้าตามท่อเทศบาลอะไรต่างๆบ้างตรงนี้ครับผมก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประชุมร่วมกันกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีการโทรศัพท์สื่อสารกับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะบัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันครับผม
11: ครับนอกจากจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแล้วมีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดไหนอีกไหมครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
12: ครับก็มีจังหวัดพะเยานะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนนะครับและจังหวัดแพร่นะครับฝนเนี่ยเพิ่งตกหนักตอนเช้านะครับเมื่อกี้เนี่ยได้รับข่าวว่ามีน้ำหลากที่อำเภอปงนะครับผมซึ่งก็น้ำหลากท่วมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอำเภอเชียงม่วนนะครับซึ่งน้ำพวกนี้ก็จะมาที่อำเภอสองอำเภอร้องฟางแล้วก็เข้าสู่ตัวอำเภอเมืองแพร่นะครับแล้วก็จะมาสู่ที่วังชิ้นนะครับสวรรคโลกศรีสัจนาลัยที่แม่น้ำยมนะครับซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกันนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเราได้หลีระบายที่เขื่อนศรีกิจไว้แล้วนะครับทำให้ปริมาณน้ำที่ถ้ามาเนี่ยเราก็จะผันไปสู่แม่น้ำด้านได้เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ตัวแม่น้ำยมเองเนี่ยถ้าฝนไม่มากกว่านี้ก็เราสามารถที่จะบริหารจัดการในแม่น้ำยมได้ครับผม
11: ครับอย่างปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 61% ซึ่งน้อยกว่าปี68และยังมีช่องว่างรองรับอีกได้เยอะใช่ไหมครับ
12: ที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับเรามีช่องว่างอยู่ประมาณ 3,200 ซึ่งน้ำเที่ยวเนี่ยน่าจะไม่ถึง500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอย่างมากก็ประมาณสัก 2-300 ล้านนะครับยังรับน้ำได้สบายนะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนภูมิพลเอกเองนะครับก็ยังมีความจุค่อนข้างน้อยมีประมาณ 55% นะครับผมก็ยังเราสามารถรับน้ำได้อีกเยอะครับผมตรงนี้ครับตรงน้ำจากเขื่อนเนี่ยมีเรามีการเขาเรียกใช้น้ำในช่วงของช่วงฝนที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้เรามีช่องว่างอยู่แม้ทั้งเขื่อนแควน้อยหรือเขื่อนป่าสักก็ยังมีช่องว่างอยู่ครับเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีช่องว่างอยู่ที่จะสามารถรับน้ำได้ครับผม
11: อันนี้ทางสทชเนี่ยจะบาลานซ์ยังไงครับระหว่างการพร่องน้ำหรือว่าการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ด้วยครับ
12: เราไม่ค่อยพร่องน้ำเลยนะครับปีนี้เพราะเรารู้ว่าเป็นปีเอลนิโญแรงๆนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเราจะมีช่องว่างพอแล้วเราก็จะมีการคำนวณปริมาณน้ำที่จะไหลลงเหมือนที่เรียนนะครับว่าอย่างเช่นกรณีเขื่อนศรีกิติ์เนี่ยเรามีช่องว่างเหลือประมาณ 3,200 กว่าล้านใช่ไหมครับผมซึ่งน้ำจากเที่ยวเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยที่ทางอุตุให้มาเนี่ยก็จะตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22เนี่ยก็น่าจะที่เรียนนะครับว่าน้ำไม่น่าจะเกิน500ล้านนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่และในเดือนกันยายนเนี่ยก็ฝนตกในปีเอลนิโญเนี่ยจะตกเป็นกระจุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะตกแบบประเภทรวดเร็วเป็นคล้ายๆเรนบอมแต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเหมือนปีที่เป็นลานิญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างที่เรามีสำรองไว้เนี่ยก็เพียงพอทุกเขื่อนตามที่ได้เรียนนำเรียนนะครับ
11: ครับแล้วแนวโน้มในช่วงวันที่22-24สิงหาคมร่องมรสุมเนี่ยจะขยับขึ้นไปพาดผ่านเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนแต่ภาคเหนือก็ยังมีฝนตกบางแห่งการที่ฝนตกทางฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและก็แม่น้ำระหว่างประเทศไหมครับ
12: ก็มีผลครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้หารือกับทาง MRC นะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีการคาดการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำจากเขื่อนจิงหงที่อยู่ในจีนหรือเขื่อนไซยบุรีแล้วก็อีกรวมแล้ว13เขื่อนนะครับที่ตรงที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องเรียนนะครับว่าการกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเราจะรู้เรื่องของปริมาณที่น้ำไหลเข้านะครับปริมาณน้ำเก็บกักนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ระบายอยู่นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเขื่อนไซยบุรีเนี่ยมีการระบายน้ำที่ 11,583 ก็ถือยังไม่เยอะนะครับผมยังไม่ถึง 20,000 นะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเชียงคานหนองคายนครพนมมุกดาหารโขงเจียมเนี่ยก็ลดต่ำกว่าวิกฤตนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงในช่วง 1-5 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการบริหารจัดการนะครับโดยที่มีการที่ประสานกับทาง MRC ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็วางแผนในการระบายล่วงหน้าครับผม
11: ครับแล้วในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสทช.ได้ประสานร่วมกับปภ.หรือชนประธานเนี่ยในการแจ้งเตือนภัยประชาชนยังไงบ้างครับ
12: ต้องเรียนนะครับว่าจุดนี้เองเป็นจุดที่เราจะต้องมาร่วมกันนะครับในเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตรงนี้เรามีการคุยตั้งวอลลุ่มทั้งที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับและในพื้นที่นะครับผมทางกรมชลประทานที่เราทำงานร่วมกันนะครับที่เรียนนะครับว่าเราส่งข้อมูลเป็นเซลล์บอดแคสต์ไประดับพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ตีสี่กว่านะครับผมส่งไปหลายชุดแต่ที่เรียนนะครับว่าในพื้นที่ก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับผมแต่ด้วยตรงบริเวณที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอปัวเนี่ยครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงดึกมากคือ3-4เนี่ยที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแลนด์อเลิร์ทนะครับที่ทางกลุ่มทางเขาเรียกว่าเออร์ลี่วอร์นิ่งของกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นดอยสกาดลงมาหรือที่ดอยภูคาลงมาเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนแต่เนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดภายใน3-4ชั่วโมงที่ผมเรียนนะครับว่าความเข้มของฝนค่อนข้างสูงมากนะฝนเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยเกิน200กว่ามิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พี่น้องบางคนเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเตรียมการได้ทันนะครับผม
11: ครับและตลอดช่วงฤดูฝนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยทางสทช.มีมาตรการนวัตกรรมหรือว่าระบบแดชบอร์ดติดตามน้ำตัวใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำภาคเหนือยังไงครับ
12: จริงๆเราใช้แนวทางการบูรณาการข้อมูลร่วมกันนะครับผมแล้วก็มีการวิเคราะห์ร่วมกันนะครับมีการต้อง มีการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมตุกรมสกน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการพูดคุยหารือนะครับตรงนี้เองเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์เนี่ยก็นัดประชุมที่นี่กับหน่วยงานร่วมต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องคือเราอาจจะมีจุดอ่อนหนึ่งประเทศเราที่เป็นเขตมรสุมนะครับแล้วก็ในส่วนบริเวณตำบลที่เป็นภูเขาเนี่ยไอ้พวกเรดาร์คอมมาสีหรืออะไรต่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่องไปถึงได้เพราะมันอาจจะเจอเรื่องของภูเขานะครับผมตรงนี้เองในเรื่องดาวเทียมเนี่ยทางซิสตาก็สนับสนุนนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของการแปรผลสู่ระดับพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้บ้างนะครับตรงนี้เทคโนโลยีที่เราจะต้องนำมาเพิ่มอาจจะต้องเป็นเรื่องของเรดาร์คอมมาสีซึ่งมันก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเรายังมียังไม่ครอบคลุมทุกที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่ราบนะครับเป็นภูเขาสูงต่างๆหรือว่าในภาคเหนือเนี่ยมุมขององศาที่เป็นเรดาร์คอมมาสีเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาจากที่เราจำเป็นต้องปรับแก้หรือแก้ไขในเรื่องการพยากรณ์ให้เพิ่มมากขึ้นครับ
11: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยในวันนี้สวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับผม
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
14: เหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่มีให้เห็นในปัจจุบันอาจเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหาที่ซ่อนอยู่สังคมจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
15: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอาจเป็นเพียงภาพที่ปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำแต่คำถามสำคัญกว่าคือแล้วใต้ผิวน้ำนั้นยังมีอะไรที่สังคมมองไม่เห็นยังมีเด็กอีกกี่คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาและกำลังส่งสัญญาณถึงความต้องการความช่วยเหลือนี่คือเหตุผลที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวจัดเวทีอย่ารอให้เกิดเหตุเห็นสัญญาณเชื่อมการดูแลสร้างความปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรงเพื่อเสนอแนวทางให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมร่วมกันพัฒนาระบบป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นระบบโดยนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการสสส.ระบุว่าการแก้ไขปัญหาไม่สามารถแยกส่วนได้แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทั้งระบบ
16: เราจะสามารถดูแลเยาวชนเราให้เป็นทุนมนุษย์ทุนทางสังคมที่จะส่งต่อสิ่งดีงามให้ประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรผมคิดว่าอยู่ในมือของภาคีแล้วก็หน่วยต่างๆที่ต้องมีจิ๊กซอที่มาสานพลังกันและจับมือกันในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับโดยไม่โทษใคร
15: ทางนี้ได้เสนอให้สร้าง3ด่านความปลอดภัยเริ่มจากด่านครอบครัวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กกล้าพูดและกล้าขอความช่วยเหลือด่านโรงเรียนเปลี่ยนจากคอยปัญหาเป็นการป้องกันเชิงรุกผ่านกิจกรรมโฮมรูมสร้างความสัมพันธ์และคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงมีครูและนักจิตวิทยาคอยดูแลมีระบบส่งต่อเมื่อโรงเรียนไม่สามารถรับมือได้และด่านสุดท้ายชุมชนร่วมเฝ้าระวังสังเกตและแจ้งเหตุสร้างพื้นที่ให้เด็กใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดอย่างสร้างสรรค์และเนื่องจากโลกของเด็กวันนี้ยังรวมถึงโลกออนไลน์ที่ต้องจับตาพิเศษด้านนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารจิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่แสดงออกมาให้เห็นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นซ่อนอยู่จึงเสนอให้ระบบดูแลเด็กทำงานเชิงรุกเพื่อให้เห็นสัญญาณคัดกรองเชื่อมต่อและช่วยเหลือเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
17: ถ้าเราดูดีๆเราเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีอาการของปัญหาเนี่ยเยอะมากเลยที่เราเห็นสกูลชูตติ้งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราไปแยกส่วนแก้ทีละปัญหาในที่สุดโรงเรียนก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาจริงๆได้สักอันหนึ่งเพราะว่าปัญหาทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด
15: ขณะที่ผลสำรวจเยาวชนปี2568โดยศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวหรือ Kids for Kids พบว่าความเครียดด้านการศึกษาและการทำงานเพิ่มจากระดับ3ในปี2566เป็นระดับ4ในปี2568ความเครียดด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มจากระดับ2เป็นระดับ3สะท้อนว่าการดูแลปัญหา ต้องเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหากทุกคนสามารถรับช่วงต่อกันได้ครอบครัวเห็นโรงเรียนช่วยชุมชนเชื่อมต่อและรัฐทำให้ระบบทำงานไร้รอยต่อนี่คืออีกก้าวของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสังคมไทยที่ลดความรุนแรงอย่างยั่งยืนนารุมนอุดมพรรายงาน
18: สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียนร่วมกำหนดกรอบในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแก้ปัญหาการใช้ AI สร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เท่าทันไม่เว้นแม้เรื่องของกฎหมายเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีล้วนเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ส่งทั้งผลดีและผลเสียกับทุกระดับในสังคมดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายจึงไม่อาจหยุดนิ่งได้สมาคมกฎหมายอาเซียนจึงร่วมกันจัดการประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียนซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรทางกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการถกแถลงทิศทางกฎหมายยุคใหม่และในการประชุมปีนี้ไทยได้รับบทบาทสำคัญให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายพงษ์เดชวานิชกิติกูลประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชื่อว่าไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกฎหมายของอาเซียนอีกทั้งไทยยังมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างทางกฎหมายของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน
21: แต่คำว่าศูนย์กลางกฎหมายอาเซียนไม่ได้หมายความว่าไทยเราจะเป็นผู้กำหนดทิศทางให้กับประเทศสมาชิกอื่นแต่หมายถึงการที่ประเทศไทยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบกฎหมายนั้นจุดแข็งของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนะครับตลอดจนประสบการณ์ของศาลนั้นเป้าหมายสำคัญเนี่ยจึงไม่ใช่การทำให้กฎหมายของทุกประเทศนี้เหมือนกันนะครับแต่คือการทำให้ระบบกฎหมายของเราเนี่ยเชื่อมโยงกันและก็สามารถร่วมกันตอบสนองต่อปัญหาข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
20: นอกจากเรื่องความร่วมมือแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เชื่อมโยงกับการ generative AI ซึ่งประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าภูมิภาคอาเซียนต้องเตรียมรับมือกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยระบบรวมถึงปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความเหลื่อมล้ำจึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบการดำเนินงานสำหรับกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว
21: ดังนั้นเราจึงควรที่จะมีกรอบ AI governance นะครับสำหรับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่อง human oversight นะครับเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบย้อนหลังความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
20: ผลความสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้ไทยไม่เพียงแต่แสดงศักยภาพในฐานะเจ้าภาพเท่านั้นแต่ยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานและเลขาธิการสมาคมกฎหมายอาเซียนและหัวใจสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิ์ความสมดุลระหว่างความคล่องตัวทางเศรษฐกิจกับความรับผิดชอบและความสมดุลระหว่างการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับการเคารพในหลักอธิปไตยและความแตกต่างของแต่ละประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
18: การแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ต่างเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบันกำลังกดดันให้ชาติพันธมิตรต้องเลือกข้างซึ่งอาจทำให้มีการแบ่งขั้วด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์จนส่งผลกระทบต่อการพัฒนา AI ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
22: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐร่างจดหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเตรียมส่งให้กับ35ประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการโอกาสด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะรวมทั้งประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือไม่ผูกมัดแพ็กซิลิก้าที่นำโดยสหรัฐซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโมเดล AI เซมิคอนดักเตอร์และแร่ธาตุสำคัญกับประเทศอื่นๆที่แสดงความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือด้าน AI กับสหรัฐแม้ร่างจดหมายฉบับนี้จะไม่ได้ระบุเจาะจงถึงประเทศจีน แต่ดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายเพื่อตัดกำลังของจีนในการสร้างเทคโนโลยี AI ที่มีความล้ำสมัยซึ่งอาจสร้างความได้เปรียบทางการทหารหรือเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการยื่นคำขาดให้ประเทศต่างๆตัดสินใจเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเป็นการเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เลือกเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้าน AI ของจีนจะถูกกีดกันออกจากกลุ่มพันธมิตรด้าน AI ที่นำโดยสหรัฐซึ่งจะเห็นได้จากการที่ร่างจดหมายฉบับนี้ระบุว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใดเลยซึ่งการลงนามปฏิญญาแพ็กซิลิก้าไม่ใช่เพียงการสมัครสมาชิกแต่เป็นการให้คำมั่นสัญญาพร้อมเรียกร้องให้นานาประเทศตัดสินใจในประเด็น AI โดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบซึ่งการเป็นสมาชิกความตกลงด้าน AI กับสหรัฐไม่สามารถถือครองควบคู่กับการเป็นสมาชิกของความตกลงอื่นที่มีลักษณะซับซ้อนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขัดแย้งกับความตกลงของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าสหรัฐมีแผนจะส่งร่างจดหมายฉบับดังกล่าวเมื่อใดหรือจะมีการแก้ไขเนื้อหาก่อนส่งหรือไม่เนื่องจากร่างจดหมายฉบับนี้ไม่ได้มีการระบุวันที่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารภายในที่โล่ไหลออกไปด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันระบุว่าจีนคัดค้านการนำประเด็นการค้าและเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งการกระทำเช่นนี้มีแต่จะขัดขวางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ในระดับโลกและไม่ส่งผลดีกับฝ่ายใดเลยส่วนสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำกรุงวอชิงตันไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวซึ่งคาซัคสถานเป็นประเทศเดียวที่เข้าร่วมกับปฏิญญาแพ็กซิลิก้าของสหรัฐและองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกของจีนทั้งนี้การแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากโมเดล AI แบบ Open Weight ของจีนซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโมเดล AI มาใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของตนและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและไล่กวดโมเดล AI ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐจากนี้ไปสมรภูมิเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีแต่เข้มข้นยิ่งขึ้นท่ามกลางแรงกดดันที่ให้พันธมิตรทั่วโลกต้องเลือกข้ามผ่านข้อตกลงความร่วมมือดังนั้นแต่ละประเทศจึงต้องพยายามหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสมดุลด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสองชาติมหาอำนาจธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
24: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปเลยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักปานใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน7คันซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนธุรการฝ่ายจัดหาและพัสดุบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3432กรมสัมภากรโดยสำนักงานสัมภากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆครุพันยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสัมภากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์02567-4891-5ต่อ122มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดจำนวน 1,647 รายการแบบเหมากองในวันที่24สิงหาคม2569ขอรับเอกสารได้จนถึงวันที่21สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุกองอาคารสถานที่และยานพาหนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02555-2000ต่อ3830สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดจำนวน48รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่24สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02629-9653ต่อ308การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ 33,333 เมกะโวลต์แอมป์แปร500กิโลโวลต์พาวเวอร์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.กำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่5สิงหาคม2569เป็นวันที่31สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-0346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะจัดซื้อและจ้างก่อสร้างสายส่ง500กิโลโวลต์น่านถึงเด่นชัยจากกิโลเมตรที่63ถึงเด่นชัยและตัดสายส่ง500กิโลโวลต์แม่เมาะ3ถึงท่าตะโกลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงเด่นชัยสำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยทำสัญญาแบบปรับราคาได้วงเล็บค่าเคโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27สิงหาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-0346ศูนย์สร้างทางสงขลากรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดวงเล็บงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์07431-1391-24
กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่3ชลบุรีขายท่อตลาดอื่นๆครุพันยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน4รายการในวันที่21สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ถึงวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานทางหลวงชนบทที่3วงเล็บบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์0-3820-1138ต่อ102แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟรันคอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน7คันซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนธุรการฝ่ายจัดหาและพัสดุบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3432กรมสัมภากรโดยสำนักงานสัมภากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆครุพันยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสัมภากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดจำนวน 1,647 รายการแบบเหมากองในวันที่24สิงหาคม2569ขอรับเอกสารได้จนถึงวันที่21สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุกองอาคารสถานที่และยานพาหนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์025552000ต่อ3830สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดจำนวน48รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่24สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02629-9653ต่อ308การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ 33,333 เมกะโวลต์แอมป์แปร500กิโลโวลต์ Power Transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.กำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่5สิงหาคม2569เป็นวันที่31สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะจัดซื้อและจ้าง

รมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดวงเล็บงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์074311391ต่อ24กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่3ชลบุรีขายท่อตลาดอื่นๆครุพันยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน4รายการในวันที่21สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ถึงวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานทางหลวงชนบทที่3วงเล็บบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์038201138ต่อ102แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตราชกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน7คันซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนธุรการฝ่ายจัดหาและพัสดุบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3432กรมสัมภากรโดยสำนักงานสัมภากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆครุพันยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสัมภากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดจำนวน 1,647 รายการแบบเหมากองในวันที่24สิงหาคม2569ขอรับเอกสารได้จนถึงวันที่21สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุกองอาคารสถานที่และยานพาหนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์025552000ต่อ3830สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดจำนวน48รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่24สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02629-9653ต่อ308การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ 33,333 เมกะโวลต์แอมป์แปร500กิโลโวลต์ Power Transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.กำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่5สิงหาคม2569เป็นวันที่31สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะจัดซื้อและจ้างก่อสร้างสายส่ง500กิโลโวลต์น่านถึงเด่นชัยจากกิโลเมตรที่63ถึงเด่นชัยและตัดสายส่ง500กิโลโวลต์แม่เมาะ3ถึงท่าตะโกลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงเด่นชัยสำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยทำสัญญาแบบปรับราคาได้วงเล็บค่าเคโดยใช้งบประมาณกฟผ.
ซื้อเอกสารตั้ง

แต่บัดนี้ถึงวันที่27สิงหาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346ศูนย์สร้างทางสงขลากรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดวงเล็บงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์074311391ต่อ24กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่3ชลบุรีขายท่อตลาดอื่นๆครุพันยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน4รายการในวันที่21สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ถึงวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานทางหลวงชนบทที่3วงเล็บบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03820-1138ต่อ102แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตราชกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน7คันซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนธุรการฝ่ายจัดหาและพัสดุบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3432กรมสัมภากรโดยสำนักงานสัมภากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆครุพันยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสัมภากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดจำนวน 1,647 รายการแบบเหมากองในวันที่24สิงหาคม2569ขอรับเอกสารได้จนถึงวันที่21สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุกองอาคารสถานที่และยานพาหนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์025552000ต่อ3830สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดจำนวน48รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่24สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02629-9653ต่อ308การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ 33,333 เมกะโวลต์แอมป์แปล500กิโลโวลต์ power transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.กำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่5สิงหาคม2569เป็นวันที่31สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะจัดซื้อและจ้างก่อสร้างสายส่ง500กิโลโวลต์น่านถึงเด่นชัยจากกิโลเมตรที่63ถึงเด่นชัย
และตัดสายส่ง500กิโลโวลต์แม่เมาะ3ถึงท่าตะโกลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงเด่นชัยสำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยทำสัญญาแบบปรับราคาได้วงเล็บค่าเคโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27สิงหาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346ศูนย์สร้างทางสงขลากรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดวงเล็บงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์074311391ต่อ24กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่3ชลบุรีขายท่อตลาดอื่นๆครุพันยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน4รายการในวันที่21สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ถึงวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานทางหลวงชนบทที่3วงเล็บบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์038201138ต่อ102จบข่าวประกวดราคาภูมิรัฐมีลักษณะอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยสถานการณ์ทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณแม่น้ำน่านไหลผ่านอำเภอเมืองน่านอยู่ที่ระดับ 8.50 เมตรไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้โดยเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรายงานระดับน้ำน่านล่าสุดน้ำเริ่มท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรส่วนที่อำเภอท่าวังผาปริมาณน้ำวัดได้ที่สะพานท่าวังผาพัฒนาอยู่ที่ 7.32 เมตรซึ่งมีแนวโน้มลดลงขณะที่สภาพอากาศในวันนี้การกระจายของฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งไปจนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งระดับน้ำจากแม่น้ำน่านท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรโดยเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านซึ่งมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่นำอาหารพร้อมทานส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีร่องและความกดอากาศพาดผ่านส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักคล้ายปรากฏการณ์เรนบอมทำให้เกิด น้ำหลากอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอำเภอปัวจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำที่อำเภอปัวจะลดลงแล้วแต่มวลน้ำไหลลงมาเพิ่มที่อำเภอท่าวังผาและเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองน่านได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากจังหวัดน่านแล้วยังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยารวมถึงจังหวัดแพร่เพราะมวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่แม่น้ำยมทางนี้สธนช.ได้ระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์และเตรียมพื้นที่รองรับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ไว้แล้วสำหรับแนวโน้มสถานการณ์ในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมมีแนวโน้มพัดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวส่งผลให้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่รวมถึงอาจมีมวลน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้าสู่แม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศสธนช.จึงประสานคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างประเทศเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าปริมาณน้ำกักเก็บและปริมาณน้ำที่ระบายออกเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้ารองเลขาธิการสธนช.ยังกล่าวว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งวอลลุ่มติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพัฒนาและนำเทคโนโลยีเรดาร์และข้อมูลดาวเทียมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: เก็บของไว้ที่สูงนู่นนี่นั่นก็อาจจะไม่มีความเสียหายมากในปีนี้แต่ว่าอย่างไรพอฝนตกน้ำมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องของการลงทะเบียน TSAI Passport มาพูดคุยกันด้วยนะคะ
0: อันนี้จะบอกว่าลงไปแล้วทันด้วยนะเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเซิร์ฟเวอร์อาจจะอืดนิดหน่อยเพราะว่าคนเนี่ยคนเข้าไปใช้เยอ
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆได้ไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นเรื่องดีนะอยากจะบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยเราอย่างผมเนี่ยใช้ทั้ง ChatGPT Gemini แล้วก็อื่นๆเนี่ยใช้อยู่แล้วก็อย่าง Gemini เนี่ยด้วยเราทำงานเอกสารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยเสียเงินก็คือสมัครโปร ChatGPT ก็เคยเสียเงินนะแต่ว่าช่วงหลังก็จะไม่ค่อยเสียแล้วเพราะรู้สึกว่า ChatGPT มันจะมีฟังก์ชันคุยฟรีค่อนข้างเยอะแต่พอคุณสมัครอันนี้แล้วเนี่ยที่ว่า31สิงหาเนี่ยมันจะเริ่มใช้ได้เนี่ยจะมี AI หลายแอปเลยนะมี AI ของคนไทยด้วยแล้วก็เหมือนรัฐบาลจะให้เราได้ใช้แบบโปรฟรี1ปีอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งรายละเอียดมีค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้จากที่สรุปก็ลงทะเบียนกันไปประมาณ 500,000 คนแล้ว
0: อ๋องั้นผมก็หนึ่งในนั้นสิ
1: ค่ะ
0: เพราะลงทันนะจริง
1: ๆแล้วทางของกระทรวง DE ค่ะก็ได้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะว่าการลงทะเบียน TSAI Passport นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐเร็วกว่านะคะซึ่งกระทรวง DE เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ชวนคนไทยที่อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปค่ะสร้างบัญชีล่วงหน้าเตรียมพร้อมใช้งานในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะก็เป็นการเปิดนะคะให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการTSAI Passport ล่วงหน้านะคะผ่านทางเว็บไซต์เพื่อยืนยันสมัครนะคะแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Passport ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการค่ะก่อนที่จะเปิดให้บริการกันอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยโครงการนี้นะคะก็ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการค่ะก็เปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI สามารถเข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานและพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นลำดับแม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีค่ะก็เปิดให้ใช้ฟรีเป็นเวลา1ปีการลงทะเบียนนะคะสามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ค่ะโดยเข้าผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net นะคะผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในโหมดปกตินะคะจากนั้นสมัครหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google หรือว่าบัญชี Microsoft หรือว่า Apple ค่ะกรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าแอปพลิเคชันไทยดีเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะระบบก็จะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานค่ะโดยขั้นตอนของการลงทะเบียนนะคะเริ่มจากการเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกตินะคะซึ่งทำไมถึงจะต้องเป็นโหมดปกติเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปใช้ในโหมดที่เป็นส่วนตัวหรือไม่ระบุตัวตนเนี่ยเขาจะไม่สามารถไปต่อได
0: ้
1: ค่ะแพลตฟอร์ม AI Pass เนี่ยออกแบบให้ผู้เริ่มต้นเนี่ยสามารถทดลองใช้โมเดลหลายประเภทนะคะในแพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์เรียนรู้เครื่องมือแต่ละประเภทว่าเหมาะสมกับงานลักษณะใด AI แต่ละตัวเนี่ยก็น่าจะต้องไปทำความศึกษาแล้วก็ดูกันดีๆเพราะว่าแต่ละตัวก็มีจุดเด่นของตัวเองก็แบบงานแบบไหนเหมาะกับตัวไหน
0: อย่างตอนนี้เราใช้ AI อยู่ก็ไม่กี่ตัวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในบริการอันเนี้ยมีเยอะมากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ลงทะเบียนนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเรื่องของที่เขาจะประกาศก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ออกมาทำความเข้าใจอยู่มากพอสมควรนะครับจนวันนี้ทำสำเร็จแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วจะใช้วันที่31สิงหาคมนี้แหละนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าก็รองรับการใช้งานทั้งด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นคว้าเชิงลึกการสร้างภาพวิดีโอเพลงแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงการทดลองภายใต้หลักสูตรด้าน AI กว่า96หลักสูตรด้วยก็คือสามารถเข้าไปเรียนได้ด้วยนะคะพร้อมกับองค์ความรู้หลักสูตรจากพันธมิตรทั้ง Google นะคะ Microsoft แล้วก็ OpenAI ค่ะก็นำข่าวสารมาประชาสัมพันธ์กันก็สามารถสอบถาม

0: ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโครงการหรือว่าช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนการใช้งานได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล call center 02ค่ะ210300นะคะหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะ
1: ครับน่าสนใจมากนะครับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวแก้วก็ไปลงซะนะ
0: ลงแล้วเมื่อวานเช่นกัน
1: ลงแล้วเช่นกันเอาไม่ยอมบอกปล่อยให้เราโม้อยู่คนเดียวว่าเราลงไปแล้วอันนี้คือยากไหมถามเลยเพราะว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะฟังรายการเราแล้วอาจจะงงอยู
0: ่เข้าผ่านเมื่อวานนี้ลงด้วยการเข้าผ่านทางเว็บไซต
1: ์
0: Google ผ่านทาง Google เลย Google Chrome แล้วก็
1: ทางฝั่งทาง Chrome ใช่ไหม
0: รอ30วิแต่รอจริงๆอ่ะหลายนาทีเลย
1: เพราะว่าคนใช้เยอะไง
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ก็ลองเข้าไปตอนประมาณสัก9โมงครึ่งก็มีคนใช้เยอะมากก็เลย
0: ใช่เข้าไปช่วงนั้นเหมือนกัน
1: พี่รู้สึกจะสำเร็จประมาณน่าจะสักเที่ยงกว่าไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้สิ่งที่ต้องเตรียมก็อีเมลเนาะอีเมลเรา
0: ต้องมีอีเมลเรา
1: แล้วก็พวกการยืนยันตัวตนทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยก็ลองดูลองไปศึกษาดูเขาจะมีเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกด้วยว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างวิธีการลงทะเบียนทำอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปกรอกข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็เตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนตามที่ทางระบบได้แจ้งแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทำไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะก็ควรจะต้องโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าแอปพลิเคชันไทยดีก็จะไปได้รวดเร็ว
1: ถ้ามีไทยดีหรือทางรัฐเนี่ยเราแทบไม่ต้องกรอกอะไรในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเราเลยน
0: ะ
1: มันจะมีอยู่แล้วแค่ให้เรายินยอมว่าขอข้อมูลเหล่านี้ที่มีอยู่ของเราเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ถ้าเรากดยินยอมแล้วอ่านเงื่อนไขของเขาเนี่ยให้ครบนะครับก็อันนั้นก็เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะมาย้ำกันบ่อยๆกันแล้วกันครับอีกเรื่องนึงก็คือทางกระทรวงศึกษาธิการเปิดมิติใหม่รับฟังความเห็นร่างพรบการศึกษาแห่งชาติมีภาษามือครบทุกมาตรามีเสียงบรรยายและระบบรับฟังความคิดเห็นโดยไม่ต้องระบุตัวตนนะครับเขาดึงคนพิการไปร่วมออกแบบด้วยแล้วก็ทดสอบระบบด้วยคือง่ายๆคือ SL กับ CC มันจะมีภาษาคือเป็นการบรรยายเสียง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ SL ก็คือล่ามจะมีภาษามือครบทุกมาตราอันนี้คนพิการสามารถเข้าถึงได้เลยคนพิการทางการได้ยินหรือคนพิการทางเห็นทางการเห็นเขาก็มีเบรลให้อ่านมีเสียงให้ฟังนะครับให้ผู้ใช้จริงมีส่วนกำหนดรูปแบบการเข้าถึงกฎหมายอย่างเท่าเทียมนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะครับทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยบอกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ในการมีส่วนร่วมในการจัดทำกฎหมายการศึกษาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับด้วยรูปแบบที่ออกแบบให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเนื้อหาและร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี่แหละว่าคือจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดแบบเนี้ยคนพิการทางการเห็นคนพิการทางการได้ยินก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับเขายกตัวอย่าง2แบบนี่แหละก็คือทางการเห็นและการได้ยินอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าถึงได้เขาบอกว่าถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำร่างกฎหมายฉบับภาษามือครบทุกมาตราแล้วก็เสียงบรรยายด้วยช่องทางแสดงความคิดเห็นที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานของแต่ละกลุ่มด้วยนะครับคุณผู้ฟังกฎหมายการศึกษาคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนดังนั้นการรับฟังความคิดเห็นก็ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมนะครับไม่ว่าจะคนนั้นจะสื่อสารด้วยเสียงหรือภาษามือทุกความคิดเห็นควรมีพื้นที่อยู่ในกระบวนการออกแบบอนาคตการศึกษาไทยนะครับก็เรื่องนี้นะครับคือการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักบริหารการศึกษาพิเศษสำนักคณะมีทั้งการศึกษาพิเศษนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบภาษามือแปลครบทุกมาตราเพื่อให้คนที่ใช้ภาษามือเนี่ย สามารถรับชมวิดีโอและทำความเข้าใจเนื้อหาของร่างกฎหมายได้ครบถ้วนไม่จำกัดอยู่ที่บทสรุปหรือสาระสำคัญบางส่วนส่วนเสียงบรรยายเป็นรายมาตราด้วยนะครับสำหรับคนตาบอดนี่แหละเพื่อที่จะให้รับฟังแล้วก็ทำความเข้าใจรายละเอียดของร่างกฎหมายได้อย่างเป็นระบบแล้วก็เปิดช่องให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนนะครับช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เปิดโอกาสให้ใครที่มีข้อจำกัดเข้าถึงช่องทางแบบเดิมสามารถที่จะเข้าถึงได้ผมลองแล้วนะครับเข้าไปปุ๊บมันจะมีวิดีโอให้ดูสำหรับคนที่เป็นคนหูหนวกแล้วก็จะมีเสียงให้ฟังเป็นมาตราเลยซึ่งดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะเอารายละเอียดมาเล่าให้ฟังคืออย่างเช่นคนที่ใช้ภาษามือเนี่ยเขาสามารถที่จะแปลเป็นภาษามือแล้วทำคลิปส่งมาเป็นคลิปเนี่ยให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดูได้ซึ่งเขาก็มีคนคอยแปลคอยอะไรอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะก็มาที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องของมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม SDX2026ด้าน
1: ใกล้จะถึงแล้ว
0: ค่ะ
1: วันเสาร์อาทิตย์นี้แหละนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ด้วยซ้ำไปใช่ไหม
0: ใช่21ถึง23สิงหาคม
1: เขาจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะเป็นงานเอ็กซ์โปของการพัฒนาสังคมระดับสังคมเลยคือทางกระทรวงพม.เนี่ยเขาจัดโดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงอายุเด็กอะไรต่างๆเขารวมอยู่ในนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยน่าสนใจมากครับ
0: ค่ะงานนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเตรียมจัดมหกรรมด้านสังคมที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ Social Development Expo 2026ค่ะระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีงานนี้ก็เป็นการจัดภายใต้แนวคิดร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันก็ตั้งใจว่างานนี้นะคะจะเป็นมากกว่างานแสดงนิทรรศการทั่วไปเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมประชาชนได้มาร่วมคิดออกแบบสังคมอนาคตของสังคมไทยโดยเน้นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกมิติร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ค่ะท่านบอกว่ากิจกรรมภายในงานเนี่ยมีความหลากหลายทั้งเวทีปาฐกถาพิเศษนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายด้านสังคมทั่วประเทศก็มี3โซนหลักนะคะก็คือที่โซนที่1เนี่ยเป็นโคโปรเทคนำเสนอระบบคุ้มครองสิทธิประโยชน์หลักประกันทางสังคมที่จะดูแลคนไทยในทุกช่วงวัย รวมถึงกลุ่มเปราะบางด้วยส่วนในโซนที่2นะคะเป็นโคเดเวลอปก็จะเป็นเวทีเปิดมุมมองใหม่ในการยกระดับศักยภาพมนุษย์นะคะก็จะมีเรื่องของการสร้างอาชีพการเปิดพื้นที่ให้คนไทยทุกกลุ่มและโซนที่3ค่ะCo-Create นะคะก็เป็นพื้นที่สำหรับการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางสังคมงานวิจัยแล้วก็ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนค่ะ
1: พรุ่งนี้แล้วนะครับไม่ใช่
0: พรุ่งนี้
1: นะ
0: 21
1: พรุ่งนี้แล้วนะครับผมก็ลืมวันลืมคืนเท่าที่ทราบเนี่ยมีบูธของทางกลุ่มเปราะบางเนี่ยไปเปิดอยู่เยอะมากทั้งจำหน่ายสินค้าแฮนด์เมดแล้วก็ไปสาธิตต่างๆเนี่ยอย่างไปสาธิตการอ่านหนังสือเสียงนะครับคนที่ว่างๆไม่รู้จะทำยังไงหรือว่าไม่รู้จะอ่านคืออยากอ่านแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปดูว่าเขามีวิธีการในการใช้โปรแกรมในการอ่านหนังสือเสียงยังไงหนังสือเสียงก็คือเอาหนังสือมาแล้วก็ใช้เสียงในการอ่านบันทึกไว้ให้คนพิการทางการเห็นเนี่ยเข้าไปฟังได้แล้วก็อักษรเบรลคืออะไรอันนี้ก็มีบูธของผู้พิการทางความเคลื่อนไหวก็มีนะครับแล้วก็ทางออทิสติกอะไรมีหมดเลยคุณผู้ฟัง21ถึง23นี้นะครับห.2ของเนี่ย Impact เมืองทองธานีก็อยากจะให้ทุกท่านลองไปดูนะครับว่านวัตกรรมต่างๆมันเกิดขึ้นอะไรบ้างการพัฒนาสังคมของรัฐบาลในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรนะครับอีกงานนึงก่อนจะเบรกครับอยากจะให้แก้วนำเสนอเรื่องนี้หน่อยก็คือทางททเนี่ยมีงานที่น่าสนใจอันนึงนะครับเขายกระดับเรื่องของระบบนิเวศท่องเที่ยวไทยทั้งห่วงโซ่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีรวมมีพร้อมมีครบอยู่ในงานนี้น่าสนใจมากครับ
0: ค่ะกับงาน Food Hospitality Thailand 2026ค่ะที่ผนึกกำลังยกระดับระบบนิเวศท่องเที่ยวไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาททนะคะร่วมกับInforma Market ประเทศไทยแล้วก็สมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการค่ะเปิดงานนี้ขึ้นมานะคะโดยมีนางสาวทาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการททเป็นประธานในพิธีร่วมกับคุณภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะแล้วก็ยังมีท่านอื่นๆอีกหลายท่านนะคะรวมถึงเอกอัครราชทูตทั้งสาธารณรัฐมาลดีฟประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยผู้บริหารที่ร่วมชมความยิ่งใหญ่ของการจัดงานศูนย์การที่ศูนย์การประชุมสิริกิติ์ค่ะโดยการท่องเที่ยวนะคะเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้การจ้างงานการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจท่ามกลางประเทศไทยของเราเนี่ยมีภูมิทัศน์การท่องเที่ยวนะคะแล้วก็โรคเองก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการที่จะต้องยกระดับคุณภาพขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยก็เป็นภารกิจที่สำคัญของททเพราะว่าการท่องเที่ยวมันไม่ได้หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดจากความแข็งแกร่งของระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวด้วยทั้งโรงแรมร้านอาหารธุรกิจอาหารเครื่องดื่มบริการเทคโนโลยีไปจนถึงบุคลากรที่มีคุณภาพค่ะดังนั้นก็เรียกว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของระบบนิเวศทั้งห่วงโซ่การร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนะคะจึงเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็บริการชั้นนำระดับโลกแล้วก็ในงานนี้ค่ะยังชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปโดยอาหารนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางอีกต่อไปแต่ว่ากลายเป็นเหตุผลของการเดินทางนักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมาประเทศไทยเพราะว่าอาหารที่เคยเห็นตลาดแห่งนี้นะคะอยากไปเดินหรือว่ารสชาติที่อยากไปตามหาดังนั้นททก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน3ทิศทางด้วยกันก็คือเรื่องของการรักษาอัตลักษณ์อาหารไทยให้เข้มแข็งออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเบื้องหลังอาหารไม่ใช่เพียงแค่การริมรสหรือว่าสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างมีคุณภาพแต่ว่าควบคู่ไปกับความรับผิดชอบด้านสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยทั้งการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นค่ะการลดขยะนะคะขยะจากอาหารการกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งการจัดงานในปีนี้เนี่ยเขาได้รวม4งานใหญ่ไว้ด้วยกันก็คือ Food and Hospitality Thailand แล้วก็ Hot Tech Lex Thailand แล้วก็Hotel and Shop Part Thailand แล้วก็ Agripart Expo 2026โดยกรมการค้าต่างประเทศค่ะก็จะมีการนำเสนอสินค้าเทคโนโลยีโซลูชันมากกว่า 3,000 แบรนด์ภายในกว่า20ประเทศนะคะก็แบ่งออกเป็น8โซนการแสดงก็คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานค่ะทั้งคนไทยคนต่างชาตินะคะไฮไลท์สำคัญก็คือเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพที่ก็สอดคล้องกับทิศทางของโลกแล้วก็ศักยภาพของประเทศไทยด้วยนะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคมในช่วงนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
1: ครับ19ถึง22ก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะใช่ไหมฮะแล้วก็จะจบวันเสาร์นี้นะสำหรับงานนี้ยังไงก็ไปกันได้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับ9:31 เราคงต้องพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเฝ้าระวังเข้มนะครับฮาริวะอายุวาตกโรคตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านพบละเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาในรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกับเรื่องอื่นๆครับ

วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในมุมของข่าวดังก็คือกรณีที่มีการปะทะคลมกันในที่สาธารณะแล้วฝ่ายหนึ่งก็เลยชักอาวุธปืนขึ้นมาจนในที่สุดนั้นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นค่ะโดยมีการอ้างว่ามีการทำไปเพื่อป้องกันตัวซึ่งในประเด็นนี้ค่ะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าการกระทำอย่างไรที่จะเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ค่ะการกระทำที่จะอ้างการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขสำคัญเนี่ย4ประการนะคะประการแรกค่ะต้องเป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิตในร่างกายหรือในทรัพย์สินทั้งของเราแล้วก็ของผู้อื่นเราสามารถกระทำการเพื่อป้องกันได้ค่ะประการที่2ค่ะการกระทำนั้นจะต้องเกิดจากมีภัยที่ละเมิดต่อกฎหมายหมายถึงว่าเรื่องนี้คู่กรณีค่ะจะต้องเป็นฝ่ายผิดก่อนเช่นนะคะอยู่ดีๆเขาวิ่งเข้ามาจะทำร้ายเราอยู่ดีๆเขาวิ่งเข้ามาจะเอาอาวุธมีดมาแทงเราอย่างนี้ค่ะเรียกว่ามีภัยที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายที่เกิดขึ้นกับเราและกำลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เราสมัครใจไปทะเลาะวิวาทกับเขาหรือตัวเราเองอะค่ะเป็นฝ่ายที่ไปก่อให้เกิดเหตุขึ้นก่อนไปหาเรื่องทะเลาะกับเขาก่อนอย่างนี้เราจะมาอ้างว่าสิ่งที่เราทำเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้เลยประการที่3นะคะจะต้องเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงค่ะและภัยนั้นต้องยังไม่ผ่านพ้นไปด้วยนะคะเช่นเขาวิ่งมาเนี่ยจะถึงตัวเราอยู่แล้วเงื้อมีดมากำลังจะแทงเราภัยนั้นยังเกิดขึ้นอยู่และยังไม่ได้ผ่านพ้นไปเราจึงกระทำการโต้ตอบกลับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราแบบนี้ทำได้แต่ถ้าเกิดภัยนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาวิ่งมาต่อยเราหนึ่งทีเราล้มลงเขายืนดูหยุดทำเราแล้วแล้วเขาก็เดินหันหลังกลับไปอย่างเงี้ยภัยมันผ่านพ้นไปแล้วหากเราลุกขึ้นมาเอามีดไปแทงเขากลับหรือว่าวิ่งไปหรือว่ายิงเขาจากทางด้านหลังทั้งที่ภัยนั้นมันจบไปแล้วแบบเนี้ยเราจะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยคงไม่ได้ค่ะประการที่4นะคะการกระทำนั้นจะต้องพอสมควรแก่เหตุด้วยหมายความว่าสัดส่วนภัยที่คนร้ายก่อให้เกิดขึ้นกับเรากับสัดส่วนภัยที่เราก่อกลับไปเพื่อป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราเนี่ยมันจะต้องได้สัดส่วนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเดินมาถึงต่อยเราหนึ่งทีแต่ว่าเราเนี่ยชักปืนยิงเขาหมดแม็กเลยกรณีแบบนี้เราจะบอกว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยสัดส่วนภัยมันไม่ได้กันซึ่งแบบนี้ในทางกฎหมายเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุนะคะทีนี้ก็จะมีคำกล่าวหนึ่งที่เขาถามว่าอ้าวแล้วคำกล่าวที่บอกว่าคนดีไม่จำเป็นต้องหนีภัยล่ะแบบนี้เราจะใช้ในทางไหนคำตอบก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นพลเมืองดีเราอยู่ของเราเฉยนะคะเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครก่อนแล้วอยู่ๆก็มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาจะทำร้ายเรามาก่อภัยให้เกิดกับเรากรณีแบบนี้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าเราต้องวิ่งหนีนะคะเราไม่จำเป็นต้องหนีภัยหมายความว่าเราสามารถที่จะโต้ตอบกลับได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราหรือป้องกันให้ภัยที่กำลังเกิดกับเรานั้นอยู่เนี่ยมันยุติลงแต่ยังไงก็ตามนะคะในการที่เราจะโต้ตอบกลับไปโดยอ้างป้องกันตัวค่ะจะต้องอยู่ภายใต้หลัก4ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ด้วยนะคะแต่ก็มีประเด็นนิดนึงนะคะอยากให้พวกเราตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ค่ะก็คือว่าการที่คนดีไม่จำต้องหนีภัยก็จริงแต่กฎหมายก็บอกว่าคนดีก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปสู่ภัยเช่นกันหมายความว่าถ้าภัยนั้นมันจะเกิดกับเราก็จริงแต่ว่าเรายังมีทางเลี่ยงทางอื่นได้เราก็ควรที่จะเลี่ยงไปก่อนยกตัวอย่างเช่นมีคนมาร้องท้าทายเราว่าจะแทงเราอยู่หน้าบ้านเราเป็นคนดีเราไม่จำเป็นต้องหนีภัยแต่เราก็ไม่ต้องก้าวเอาตัวเองเข้าไปสู่ภัยหมายความว่าเราไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อที่จะออกไปตามที่เขาท้าทายแล้วก็ไปป้องกันตัวแบบนี้อย่างเงี้ยจะเรียกว่าเราไปป้องกันตัวมันก็คงไม่ถูกต้องค่ะหลักกฎหมายในเรื่องป้องกันตัวนะคะมีไว้ขึ้นมาเพื่อปกป้องคนดีแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีจริงๆก็คือสติค่ะหากมีข้อสงสัยใดๆนะคะก็สามารถโทรมาที่สายด่วนของเรานะคะ1157อัยการช่วยได้ค่ะหรือว่าถ้าหากว่าอยากเจอพวกเราตัวเป็นๆนะคะก็ให้เดินเข้ามาพบพวกเราได้นะคะที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะพวกเราสคช.ทั่วประเทศนะคะรอให้บริการให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: เพลงเพราะๆนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เอามากล่อมเกลาจิตใจไม่ใช่เอามาทำให้จิตใจเรารู้สึกสบายขึ้นให้กำลังใจนะครับบางทีการมีดนตรีในหัวใจการที่เรามีเพลงเพราะๆมันทำให้การที่เรามีความทุกข์เรามีความเศร้ามันก็จะคลายไปนะครับส่งกำลังใจไปที่น่านด้วยนะครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ช่วงต้นของรายการแล้วนะครับว่าตอนนี้ความช่วยเหลือลงไปสู่พี่น้องชาวน่านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตอนนี้มท.3ใช่ไหมแก้ว
1: ค่ะ
0: ท่านอยู่ในพื้นที่เมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ค่ะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ5:50 PM เนี่ยเกือบเที่ยงคืน
0: ครับ
1: ท่านมท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ที่บ้านท่าล้ออำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะติดตามสถานการณ์ประเมินสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยมีนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วก็นายคันชิตชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดน่านค่ะร่วมลงพื้นที่จังหวัดน่านได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอภูเวียงค่ะหลังจากที่เกิดน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่เวลา18:00 น.ก็ส่งผลกระทบรวม3 ตำบล 33 หมู่บ้านได้แก่ตำบลฝ่ายแก้วค่ะตำบลเมืองจังแล้วก็ตำบลม่วงติดนะคะสถานการณ์ยังไม่ยุติแล้วเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดได้ลงพื้นที่ณจุดวัดระดับน้ำ N1 ค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำเพิ่มเติ
0: ม
1: การลงพื้นที่นี้นะคะมท.3ก็ได้มีการประสานทางเทศบาลเมืองน่านจัดตั้งครัวโรงครัวค่ะเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือในพื้นที
0: ่
1: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะและจังหวัดน่านก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมรับมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หากได้รับผลกระทบนะคะก็สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านทางหน่วยงานในพื้นที่สายด่วนปภ.น่านค่ะ054-716-174ตลอด24 ชั่วโมงยังคงระวังในทุกพื้นที่นะคะของจังหวัดน่าน
0: นอกจากท่านมท.3ท่านได้ประสานเรื่องของการจัดตั้งครัวแล้วเนี่ยเมื่อวานลุยน้ำขับเจ็ตสกีด้วยตัวเองนะครับหลังมวลน้ำเพิ่มสูงแล้วก็ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมท่านขับเจ็ตสกีเองเลยนะครับแล้วก็ฝ่าความมืดลุยน้ำเข้าพื้นที่ไปเร่งช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภารกิจสำคัญก็คือประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพไปยังจุดปลอดภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางทั้งหลายพร้อมเข้าช่วยเหลือคนที่ต้องการอพยพอย่างเร่งด่วนนะครับส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับอย่างปภ.ต่างๆเนี่ยนะครับก็ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ท่านกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็จัดเตรียมเรืออุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมเข้าถึงประชาชนเขาทันทีขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ถ้าได้รับแจ้งให้อพยพก็ขอให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อความปลอดภัยนะครับท่านบอกว่าอย่ารอให้น้ำมันสูงขึ้นกว่านี้ถ้าเจ้าหน้าที่แจ้งให้อพยพก็อพยพอันนี้ก็ท่านก็ฝากความห่วงใยนะครับเราก็ห่วงใยด้วยนะครับคือดูจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ยังบอกอยู่ว่ายังมีฝนอยู่นะครับแล้วก็น้ำพอฝนตกน้ำมันก็เพิ่มเป็นธรรมดาแหละคุณผู้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องช่วยคือดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลคนที่คุณรักในบ้านนั่นแหละสัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามแล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่แนะนำก็ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรื่องของเมื่อกี้ที่เราเกริ่นไว้ก็คือเรื่องของ
1: อายุวา
0: เดี๋ยวค่อยติดตามช่วงหน้าแล้วกันเนาะได้เวลาพักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องนี้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่แห่งการฟื้นฟูผืนป่าของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าน้ำและป่าคือหัวใจของชีวิตที่ต้องเกื้อกูลกันอย่างไม่อาจแยกจากด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำลึกจึงทรงริเริ่มโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้ราษฎรอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลมิใช่เพียงไม่ทำลายป่าแต่กลับช่วยกันฟื้นฟูให้เขียวขจีเป็นแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนและสรรพชีวิตทั้งมวลวันนี้ผืนป่าที่เคยแห้งแล้งได้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งน้ำใสไหลหล่อเลี้ยงพงไพรดังพระราชหฤทัยที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินทั้งหมดนี้คือผลแห่งพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความร่มเย็นยั่งยืนของผืนป่าไทยตราบนานเท่านาน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับ9:53 นนกสีชมพูนะครับเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงนู้นเลยนะครับแต่พอดีเมื่อสักครู่นี้เรานำเสนอเรื่องของข่าวจากน่านนะครับที่จะให้กำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจต่างๆไปให้กับพี่น้องประชาชนชาวน่านมาดูเรื่องของฮายุวาบ้างนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยติดตามสถานการณ์ฮายุวาตักโรคในย่างกุ้งสาธารณรัฐเมียนมาอย่างใกล้ชิดครับหลังมีรายงานผู้ป่วยอุจจาระร่วงรุนแรงเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สั่งการกรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังที่ช่องทางเข้าออกประเทศสถานพยาบาลชุมชนชายแดนรวมทั้งเตรียมความพร้อมเรื่องของห้องปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคต่างๆย้ำให้ประชาชนเนี่ยยังไม่ควรตื่นตระหนกแต่ว่าถ้าใครที่จะเดินทางไปในพื้นที่ที่มีข่าวระบาดเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำด้วยนะครับ
1: ก็ให้พิจารณาในเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางส่วนผู้ที่เดินทางไปกลับนะคะหากมีอาการถ่ายเหลวหรือว่าอาเจียนให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางทันทีจากการติดตามข้อมูลทางการแล้วก็สื่อท้องถิ่นของทางเมียนมานะคะพบว่าตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่นครย่างกุ้งค่ะมีผู้ป่วยอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสะสมประมาณ500รายซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยมีผลการตรวจคัดกรองอหิวาตกโรค149รายแล้วก็ได้รับการยืนยันโดยห้องปฏิบัติการแล้วก็พบผู้เสียชีวิต9รายค่ะโดยผู้เสียชีวิต1รายเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคหัวใจและโรคปอดเดิมจึงในรายนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยืนยันว่าเสียชีวิตจากอหิวาตกโรคโดยตรงแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่กระจุกตัวอยู่ในเขตใจกลางย่างกุ้งซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีร้านอาหารแผงจำหน่ายอาหารริมทางหนาแน่นแล้วก็ทางการเมียนมาก็ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำอาหารทำความสะอาดระบบประปาเพิ่มการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อรวมถึงระงับการจำหน่ายอาหารริมทางที่มีความเสี่ยงเป็นการชั่วคราวค่ะ
0: ครับ
1: ก็ข้อมูลล่าสุดระบุว่าผู้ป่วยที่รับมาใหม่เนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะปัจจุบันกรมควบคุมโรคก็ประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทยว่ายังอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากโรคติดต่อผ่านการบริโภคอาหารหรือว่าน้ำที่ปนเปื้อนเนี่ยไม่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจหรือว่าการสัมผัสแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ขอให้รักษาในเรื่องของสุขสะอาดนะคะก็คือรับประทานอาหารที่สุกแล้วก็อาหารที่สะอาดก็คือรักษามาตรการทางสุขอนามัยของตนเองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับใครที่จะเดินทางไปเมียนมาตอนนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่พบพื้นที่ที่พบผู้ป่วยจำนวนมากถ้าจำเป็นต้องเดินทางก็อย่างที่บอกก็คือพิจารณารับวัคซีนก่อนนะครับอันนี้เป็นวัคซีนที่เหมือนกับว่ารับประทาน2ครั้งห่างกัน2สัปดาห์แล้วก็ควรดื่มเฉพาะน้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิทหรือว่าน้ำต้มสุกนะครับหลีกเลี่ยงน้ำแข็งที่ไม่ทราบแหล่งผลิตอาหารปรุงสุกใหม่ยังร้อนงดอาหารดิบอาหารทะเลดิบต่างๆผักสดที่ผลไม้ที่ปอกทิ้งไว้อาหารริมทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำแล้วก็มีถุงน้ำตาลเกลือแร่อะไรพวกนี้สังเกตอาการของตัวเองเป็นเวลา5วันถ้าเจอถ้ามีอาการถ่ายเหลวปนน้ำมากอาเจียนกระหายน้ำปากแห้งปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียหรือหน้ามืดอันเนี้ยต้องจิบสารละลายเกลือแร่นะครับบนซองนั่นแหละแล้วก็รีบพบแพทย์ทันทีอย่าปล่อยไว้นะครับแจ้งประวัติการเดินทางด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องของการสอบสวนโรคอะเนา
1: ะ
0: มันจะได้มีเขาจะได้มีข้อมูลไว้แล้วก็จะได้มีการแก้ไขปัญหากันอย่างทันท่วงทีนะครับสายด่วนกรมควบคุมโรค1422เนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลหรือขอข้อมูลต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ค่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะมาทำความรู้จักกีฬาซึ่งในช่วงนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นกระแสคือไฮล็อกค่ะซึ่งมีการแข่งขัน8ด่านนะคะข้อมูลจากทางเว็บไซต์ไฮล็อกไทยแลนด์ก็ระบุว่าเป็นการแข่งขันฟิตเนสที่มีความเปิดกว้างสำหรับทุกคนหากมีอายุอย่างน้อย16ปีขึ้นไปและอยากท้าทายขีดจำกัดของตัวเองก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยไม่มีเวลาจำกัดในการแข่งขันแล้วก็ไม่ต้องมีการคัดเลือกใดๆทั้งสิ้นไม่ที่ผ่านมานะคะก็เคยมีผู้ที่เข้าแข่งขันที่อายุมากที่สุดเนี่ยถึง77ปี ชื่อมาของไฮล็อกนะคะมาจากการนำคำว่าไฮบริดแล้วก็ล็อกสตาร์มาเป็นคำนิยามของผู้ที่มีความแข็งแกร่งรอบด้านกีฬานี้ก็ถือกำเนิดในช่วงปี2017ค่ะที่ประเทศเยอรมนีนะคะที่ต้องการสร้างการแข่งขันฟิตเนสที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกโดย8ด่านนี้นะคะก็จะมีหัวใจหลักเนี่ยก็คือการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบ360องศาผู้ที่เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งระยะทาง1กิโลเมตรสลับกับการทำฐานออกกำลังกาย1ฐานวนซ้ำแบบนี้จนครบ8รอบนะคะก็คือวิ่งรวม8กิโลเมตรแล้วก็8ฐานซึ่งทั้ง8ฐานเนี่ยก็ประกอบไปด้วยฐานแรกนะคะดึงลอกเรียนแบบการสกีวัดความอึดนะคะแล้วก็มีการดันลดเลื่อนน้ำหนักมหาศาลด่านนี้เนี่ยใช้ความแข็งแกร่งของกำลังขาแล้วก็
0: ประมาณ20กิโลไหมที่เขายกไอ้นี่ที่ดูในรีวิวเนี่ยยากมากเลยนะแต่ว่ามันก็ต้องดูความอึดความทนแหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันไหมในวันต่อๆไปน
1: ะ
0: แนะนำกันหน่อยว่าเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมแล้วก็คนก็เริ่มเล่นกันนะครับมี8ฐานเนี่ยมีอะไรบ้างรายละเอียดแต่ละฐานมันมีอยู่เดี๋ยวจะมาให้ฟังกันในครั้งหน้านะครับแต่วันนี้เวลาของรายการค้นหามาเล่าเราหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ทีมงานทั้งหมดนะครับรวมถึงผมเอกพงศ์ครับ
1: ค่ะและดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะ
0: ต้องลาไปก่อนนะครับ
1: ผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลมีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยชุมพลตำบลทุ่งยั้งตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรลงพื้นที่จังหวัดน่านเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของการอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบการเตรียมพร้อมเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความปลอดภัยพร้อมประสานการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยกรมป่าไม้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่50นายพร้อมรถยนต์ปฏิบัติการ10คันและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งภารกิจเร่งด่วนเป็นการช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบและสนับสนุนภารกิจอื่นๆตามสถานการณ์ด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจตามความเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
10: เรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุฎบุรีอำเภอท้ายเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอท่าช้างอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ฉบับที่10ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:00 น.เครื่องมือตัวนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่20สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ครับผมเอิร์ธรัชภาครัตนาบ้านกลวยอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่างเทคนิคของเรานะครับพี่ออมชิดสินนะครับแล้วก็ทีม Facebook Live น่าจะเป็นคุณฟิล
2: ไม่น่าจะนะเป็นคุณฟิลเดชาเท่าใจโสดานะคะ
1: ฟ
2: ิ
1: ล
2: เดชาซอนนี่ส่งสัญลักษณ์ทักทายมาแล้ววันนี้นะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้น้องฟิลเนี่ยมาโชว์ที่หน้าจอหน่อยนะเพราะว่าทรงผมเนี่ยกินใจเหลือเกินนะคะต้อนรับเขาเรียกว่าบรรยากาศของเดือนแห่งวันแม่ใช่ไหมน้องฟิลสีผมเรียกว่าเป็นเทรนที่กำลังมาแรงนะส
1: ีผมแบบนี้คือทำไมวันแม่ต้องเป็น
2: สีไม่สีผมแบบนี้คือเข้าเทรนของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่บางท่านชอบผมขาวแล้วนะคะเอาใจคุณแม่นิดหน่อย
1: แม่เป็น
2: ใกล้คุณแม่เลย
1: แม่นอนเลยนี่แม่เป็นลูกครึ่งด้วย
2: คุณแม่เป็นลูกครึ่ง
1: ลูกครึ่งอะไรครับ
2: ครึ่งอีสาน

0: นันปุ่มเพชรหรือว่าคุณหมออุ๋มนะคะซึ่งคุณหมออุ๋มเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอ้าวเปลี่ยนนะคะขออภัยค่ะเป็นคุณหมอปุ๊ก
1: เราส่งสัญญาแล้วผมสะกิดแล้ว
0: ดิฉันก็เห็นแวบๆแม่เห็นแวบๆว่าเอ๊ะหรือว่าคุณหมอปุ๊กเนี่ยมานั่งเล่นกับคุณหมออุ๋
1: ม
0: ตอนแรกเราเข้าใจแบบนี้นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะวันนี้นะคะเป็นแพทย์แผนไทยปรางทิพย์เทียนทองน้องฟิวนะคะน้องฟิวกำลังทำอยู่นะคะทำที่ทำหน้าจออยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีคุณหมอปุ๊กค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขออภัยค่ะคุณหมอคะ
1: ครับผมก็ไม่เป็นไรจะใครก็ได้นะ
0: ประเด็นเรื่องเดิมไหมคะเรื่องเกี่ยวกับ
2: ค่ะ
0: ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
2: เรื่องขา
0: ค่ะได้ยินไหมคะ
2: ค่ะค่ะได้ยินค่ะเรื่องขาดับกลิ่นเท้าค่ะ
0: อ๋อเปลี่ยนเรื่องนะคะขาดับกลิ่นเท้านะคะขาดับกลิ่นเท้าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของกลิ่นเท้าเนี่ยเวลาที่ถ้าเป็นวัยที่ทำงานแล้วเนี่ยก็จะมีการแบบดูแลสุขภาพเท้า
1: แน่นอน
0: แต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาบางทีนะ เวลาที่ใครเคยขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปผ่าน ในโซนของน้องๆที่เรียนรด
1: อ
0: โอ้โหหลังจากฝึกตอนเช้าไม่เท่าไหร่นะ
1: ตอนเย็นเนี่ย
0: ตอนเช้าไม่เท่าไหร่นะคะคุณหมอพอตอนเย็นเนี่ยกลิ่นก็เริ่มมาแล้วอันนี้ก็อาจจะไปสร้างความรำคาญใจให้กับคนรอบข้างได้เหมือนกันนะจริงๆแล้วเสียบุคลิกเลย
1: ครับผม
0: เสียบุคลิกได
1: ้แต่ว่าสำคัญนะว่าคือที่คุณหมอปุ๊กพูดมาเมื่อสักครู่นะครับเราเลยอยากรู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขาเนี่ยทำไมมันถึงช่วยดับกลิ่นเท้าได้จริงๆปกติผมเห็นเอามาแต่ทำเป็นเครื่องต้มยำนะพี่กบ
0: ดิฉันคิดแบบนี้นะว่าเวลาต้มปลาทำไมต้องใส่ขาใส่ตะไคร้เราก็คิดว่าขากับตะไคร้เนี่ยมันน่าจะไปช่วยดับกลิ่นคาวได
1: ้แสดงว่าถ้าเกิดว่าปลาเนี่ยมันเป็นกลิ่นคาวใช่ไหมแล้วอย่างรองเท้าหรือว่าเท้าเนี่ยมันเป็นกลิ่นอับกลิ่นคาวกลิ่นอะไรก็ตามต้องแสดงว่ามันเชื่อมโยงกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวไปฟังคุณหมอดีกว่า
0: ค่ะ
2: ขาก็จริงๆที่คุณสมบัติของขาเนี่ยที่ไปช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องของผิวหนังด้วยนะคะนอกจากไปขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะซึ่งเป็นสาเหตุของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นเท้าโรคน้ำกัดเท้านะคะหรือว่าเป็นผลพวงจากการใช้ยาก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าตัวขาเองเนี่ยเขามีสารที่ชื่อว่าซินิออลนะคะแล้วก็กรดฟีนอลิกนะซึ่งมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะการใช้ขาเนี่ยจึงไปช่วยลดการติดเชื้อแล้วก็บรรเทาอาการคันแล้วก็เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเท้าได้นะคะ
1: ครับผม
2: หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเท้าเราถึงมีกลิ่นนะคะทำไมเท้าถึงมีกลิ่นเหม็นนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราร่างกายของเรานะคะสามารถผลิตกลิ่นได้นะทั้งแบบมีกลิ่นและไม่มีกลิ่นนะคะก็จะเขาเรียกว่าถูกสร้างมาจากต่อมเหงื่อ2ประเภทนะคะต่อมเหงื่อที่ทำให้เกิดกลิ่นกับต่อมเหงื่อที่ไม่ทำให้เกิดกลิ่นนะคะต่อมแรกคืออโพครีนสวิสแกลนนะคะเป็นเหงื่อที่มีลักษณะเหนียวใสนะคะแล้วก็มีไขมันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหงื่อที่ออกบริเวณที่ต่อมรักแร้นะคะขาหนีบนะแล้วก็ส่วนเหงื่อที่ไม่มีกลิ่นนะคะจะผลิตจากต่อมที่เรียกว่าเอ็กครีนสวิตแกลนนะคะเป็นเหงื่อที่มีลักษณะใสเหมือนน้ำเลยนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็จะมีเหงื่อใสเหมือนน้ำออกมานะคะเหงื่อแบบเนี้ยสามารถพบได้ทั่วไปตามร่างกายนะคะแล้วก็เหงื่อที่เท้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหงื่อที่ไม่มีกลิ่นนะคะเป็นเหงื่อประเภทที่สองแต่ว่ากลิ่นมาจากไหนนะคะใช่กลิ่นมาจากแบคทีเรียที่ย่อยสลายสารในเหงื่อเพื่อให้เป็นพลังงานนะคะการย่อยก็เรียกว่าเมทานิออลก๊าซนะคะมันก็จะมีกลิ่นเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าพอมันเขาเรียกว่าพอมันย่อยแล้วมันต้องมันคายแก๊สเนี้ยออกมานะคะมันก็เลยทำให้เกิดกลิ่นนั่นเองนะคะก็จะไปประจบกับใครที่แบบรับประทานอาหารอย่างเช่นอาหารที่มีไขมันสูงนะคะอาหารเผ็ดอาหารที่มีกลิ่นฉุนนะคะพอทานเหล่านี้เข้าไปเยอะๆนะคะรวมถึงยาพวกหรือว่าสารพวกนิโคตีนนะคาเฟอีนหรือว่าโคดีอีนเนี่ยถ้าเราได้รับสารพวกนี้เข้าไปด้วยนะคะก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีกลิ่นเท้าเพิ่มขึ้นได้นะคะ เนื่องจากว่าสารอาหารหรือ

0: ว่ายาเหล่านี้เนี่ยเขาไปทำให้ผลิตเหงื่อได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ขับออกมาทางเหงื่อหรือว่าทางจุดอับได้เยอะขึ้นนะคะทำให้มีกลิ่นเท้านั่นเองนะ
1: ครับ
0: ในส่วนของรองเท้าถุงเท้านะคะที่เราสวมใส่อันนี้ก็มีผลนะคะถือว่ามีผลค่อนข้างเยอะเลยนะคะรองเท้าที่อากาศได้ไม่ดีนะอย่างคอมแบทจากรองเท้าแบบนักศึกษาทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็จะมีปัญหาเรื่องของการระบายอากาศได้ไม่ค่อยดีนะคะก็ทำให้เกิดเหงื่อที่มันชุ่มนะคะก็สามารถทำให้เกิดกลิ่นได้นะคะหลายคนสงสัยว่าพันธุกรรมมีผลไหมนะคะพันธุกรรมเนี่ยเอาจริงอาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงนะคะแต่ว่าในของการผลิตเหงื่อที่ออกมามากผิดปกติของร่างกายเนี่ยนะคะจริงๆก็เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ว่าถ้ามันผิดปกติมากจริงก็แนะนำให้อย่างโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะให้ปรึกษาคุณหมอก่อนนะว่ามันมีปัญหาเรื่องการผลิตฮอร์โมนไหมนะคะเผื่อได้มีการปรับฮอร์โมน
1: ครับผม
0: แต่ว่าพอเราเกิดกลิ่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะแก้ยังไงนะคะเบื้องต้นเลยนะก็มีวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นนะคะตัวแรกเลยที่แนะนำก็คือชานะคะชาแต่ชาที่เราแบบได้จากการกินชานี่แหละนะคะเพราะว่าชาเนี่ยเขามีสารที่ชื่อว่าแทนนิกนะคะสารแทนนิกหรือว่ากลุ่มแทนนินเนี่ยเขาจะไปลดขนาดของรูขุมขนนะคะทำให้เหงื่อออกน้อยลงนะคะแล้วก็ลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่เท้าได้นะวิธีการทำง่ายๆค่ะนำชาประมาณ2ถุงเล็กๆนะคะมาต้มกับน้ำประมาณครึ่งลิตรนะคะต้มเดือด15นาทีเลยจากนั้นก็เติมน้ำเย็นลงไปอีก2ลิตรนะคะแล้วก็แช่เท้าทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะถ้าเราไม่ได้มีปัญหามากก็ทำสัปดาห์ละครั้งนึงก็ได้แต่ถ้าเรามีปัญหาแบบมันมีกลิ่นทุกวันเลยอาจจะทำวันเว้นวันนะคะได้เลยนะสองก็คือน้ำเกลือค่ะน้ำเกลือนี่ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าทุกบ้านน่าจะมีเกลือติดบ้านไว้นะคะเกลือมีคุณสมบัติทำให้ผิวเท้าแห้งนะคะดังนั้นคนที่มีแบบเหงื่อชุ่มตลอดเวลาเนาะเท้าเขาจะชุ่มไปด้วยเหงื่อแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากนะคะเกลือเนี่ยเขาจะไปดึงความชื้นออกจากเท้านะทำให้เท้าแห้งลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่เท้านะคะวิธีการทำก็จะใช้เกลือประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็เติมน้ำอุ่นเข้าไป1ลิตรนะคะละลายเกลือแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะเกลือเนี่ยทำได้ประมาณสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะก็ดูปัญหาเรื่องผิวเท้าด้วยนะบางคนแบบเท้าทำไปแล้วเท้ามันแห้งมากอาจจะลดความถี่ก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: 3น้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูก็ช่วยได้นะคะใช้น้ำส้มสายชูประมาณ250มิลลิลิตรค่ะแช่ในน้ำอุ่น1ลิตรนะคะแล้วก็เอาเท้าเข้าไปแช่นานประมาณ15นาทีค่ะจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็ทำสัปดาห์ละ1ครั้งได้เลยนะคะอีกอย่างนึงที่หาได้ง่ายเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนะคะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำ1ลิตรนะคะแช่นาน20นาทีอันนี้ก็แนะนำให้ทำสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาแช่แบบนี้นะวันนี้ก็แนะนำการทำสเปรย์ขาดับกลิ่นเท้า
1: ถึงขาของพระเอกของเราละนะฮะ
0: ใช่นะคะอันนี้ก็สามารถทำเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็การที่ทำในรูปแบบสเปรย์เนี่ยมันก็สะดวกต่อการพกพาเนาะบางทีแบบว่าเรามีปัญหาระหว่างวันก็สามารถหยิบตัวขวดสเปรย์ขาขึ้นมาฉีดพ่นได้นะคะสูตรนี้ทำง่ายๆค่ะใช้ข่าสดหรือแห้งนะคะเอาไปสกัดแอลกอฮอล์หมอเคยแนะนำเรื่องการสกัดแอลกอฮอล์หลายรอบนะคะวิธีการทำง่ายๆเลยถ้าเป็นสมุนไพรแห้งใช้สมุนไพร100กรัมต่อแอลกอฮอล์1ลิตรนะคะแต่ถ้าเป็นสมุนไพรสดเราก็ใส่สมุนไพรสดเข้าไปในโหลแล้วก็เติมแอลกอฮอล์ท่วมยาได้เลยแค่นี้นะคะแล้วก็หมักไว้อย่างน้อย7วันพอได้7วันแล้วเนี่ยเราก็กรองเอาตัวที่เป็นสารสกัดแอลกอฮอล์ออกมาใช้นะคะในสูตรนี้หมอจะใช้สารสกัดข่าในแอลกอฮอล์เนี่ย160มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ใช้สารส้มที่เราใช้ทั่วไปนะคะสารส้มประมาณ2กรัมนะคะสารส้มมีคุณสมบัติในเรื่องของการฆ่าเชื้อแล้วก็ระงับกลิ่นเหมือนกัน
2: เป็นแบบก้อน
0: เป็นแบบก้อนๆค่ะก็เอามาบดนิดนึงค่
2: ะ
0: ใช้ประมาณ2กรัมนะคะแล้วก็เติมความเย็นด้วยเมนทอลนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่ซีเรียสนะคะเมนทอลจะให้ความรู้สึกเย็นเวลาที่เราใช้ค่ะมันจะน่าใช้ขึ้นนะคะเมนทอลใช้4กรัมนะคะสำหรับสูตรนี้นะแล้วก็ใช้น้ำสะอาดเพิ่มเข้าไป40มิลลิลิตรนะคะมีโพพิลีนไกลคอนหรือว่ากิซาลีนนะคะสารนี้จะไปช่วยทำให้ผิวเราไม่แห้งเหมือนสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะในสเปรย์แอลกอฮอล์จะมีสารนี้เติมเข้าไปนะคะเพื่อทำให้ผิวเราไม่แห้งหรือว่าลดการระคายเคืองตอนที่ใช้สารสกัดแอลกอฮอล์นะ
2: คะ
0: ใช้โพพิลีน12มิลลิลิตรนะคะแล้วก็เติมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่ชอบนะคะถ้าเราแบบไม่ชอบน้ำหอมเราก็ชอบเราใส่essential oil กลิ่นที่มันไปช่วยฆ่าเชื้อเนาะอย่างช่วง peppermint นะคะใบ tree tree oil อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากลิ่นที่เราชอบที่เราหาได้เลยนะคะใช้ประมาณ16มิลลิลิตรนะคะ
2: ค่ะ
0: วิธีการทำทำง่ายมากเลยค่ะเรามีสารสกัดแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นตัวทำละลายทุกสารทุกอย่างแล้วนะคะพอมีสารสกัดแอลกอฮอล์ปุ๊บเราก็เติมเมนทอลเข้าไปได้เลยเมนทอลจะละลายในแอลกอฮอล์นะคะแต่ในส่วนของสารส้มเนี่ยเอาไปละลายกับน้ำ
2: ต้องละ
0: ลายน้ำให้ละลายก่อนใช่เพราะว่าสารส้มเนี่ยถ้า
2: สัดส่วนของน้ำที่ละลายสารส้มเท่าไหร่ค่ะ
0: สามารถใช้น้ำในสูตรได้เลยค่ะในสูตรเราใช้น้ำ40มิลลิลิตรนะคะก
2: ็
0: เอาไปทำละลายใช่ค่ะเอาไปทำละลายสารส้มได้เลยนะคะพอสารส้มละลายในน้ำเสร็จเนี่ยเราก็เอาตัวเนี้ยเข้าไปเติมในแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เติมโพรพิลีนไกลคอนแล้วก็เติมน้ำมันหอมระเหยได้เลยคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันนะคะแล้วก็บรรจุใส่ในขวดสเปรย์ได้เลย
2: ค่ะโอ้ยทำ
0: อันนี้เป็นสูตรที่
1: เอาไว้ใช้ฉีดเท่าไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะฉีดโดยเฉพาะช่วงที่เราแบบว่ามีเหงื่อมากๆเนาะก็ถ้าเราแบบมีพื้นที่เปิดนิดนึงก็สามารถไปล้างเท้าแล้วก็ค่อยฉีดพ่นอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าแต่ถ้ามันมีกลิ่นมากๆแล้วเราแบบใช้กลิ่นสมทบเข้าไปอีกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้แบบมันแบบว่าเหนื่อยหน่ายหรือว่าตีอะไรได
1: ้ก็ดูตามสถานการณ์ไป
2: ฟังแล้วขมคอ
0: ใช่ใช
1: ่ขนาดนั้นเลย
2: ฟังแล้วขมคอ
1: โอ
2: ้
0: สำหรับใครที่มีปัญหาจริงๆนะคะก็แนะนำให้จริงๆแนะนำให้ใช้หลังจากที่เราทำความสะอาดเท้าแล้วก่อนที่จะสวมรองเท้าออกนอกบ้านนะคะหรือว่าเข้าบ้านเสร็จแล้วล้างเท้าแล้วก็ฉีดพ่นอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
0: ถ้าระหว่างวันเราแบบมีเหงื่ออะไรเงี้ยก็ไปล้างเท้าก่อนแล้วก็เอามาฉีดพ่นได
2: ้ค่ะ
1: โอ้พี่กบฟังแล้วไม่ใช่แค่นักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอที่เราที่พี่บอกว่า
2: ขึ้
1: นรถเมล์รถอะไรแล้วได้กลิ่นนะแต่ว่าคนทั่วไปไม่ว่าอย่างผมเล่นกีฬาใช่ไหมมันก็จะเหงื่อออกเยอะแต่โอเคโชคดีที่เราไม่ได้มีกลิ่นอะไรเงี้ย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าคนที่อยู่ออฟฟิศใส่ถุงเท้ารองเท้าเดินเนี่ยก็ฉีดได้นะ
2: ฉีดได้ก็คือทุกคนสามารถฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหากลิ่นเท้ารุนแรงอยู่แล้วเนี่ยเขาจะขาดความมั่นใจนะส่วนใหญ่แล้วจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบสำเร็จรูปมาค่าใช้จ่ายมันอาจจะเยอะเพราะว่ามันต้องฉีดเป็นประจำใช้เป็นประจำทุกวันแต่ถ้าทำได้แบบนี้เหมือนที่คุณหมอปุ๊กบอกอ่ะเราว่ามันเป็นข้อดีคือใช้ได้เอาปู่ย่าตายายใครมาบ้านก็เอาแจก
1: ทำมาเยอะๆก็ใช้ได้
2: เป็นกิจกรรมครอบครัวได้ด้วย
1: ที่สำคัญนะครับขออนุญาตบอกเพราะว่าเป็นคนเล่นกีฬาอยู่แล้วเนอะ
2: ค
1: ุณหมอปุ๊กก็คือช่วงนี้คนฮิตเล่นกีฬามากครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งหรือที่เราเห็นไปล่าสุดก็คืออย่างกีฬาไฮร็อกนั่นเองแล
0: ้
1: วผมมั่นใจเลยว่ามันต้องมีคนที่มีกลิ่นเท้าหรือเหงื่อออกเท้าเยอะเนี่ยเพราะนั้นผมว่าวิธีนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะ
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นสารสกัดแอลกอฮอล์จริงก็สามารถฉีดไปในแบบเขาเรียกว่าอุปกรณ์กีฬาเนาะที่มันเป็นผ้าแล้วมันชื้นๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้มันเป็นแอลกอฮอล์มันสามารถระเหยกลิ่นมันสามารถระเหยได้อะไรเงี้ย
2: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเวลาเคยเห็นนะคะอันนี้เคยเจอมากับตัวเองตัวเองไม่ได้เป็นคนมีกลิ่นเท้าเลยนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ย
1: อย่าง
2: คนที่เขามีกลิ่นเท้าสมมติว่าวันนั้นน่ะเขาไม่ได้ใส่ถุงเท้าปกติถ้าคนเขาเซฟตัวเองเนี่ยเขาจะใส่ถุงเท้าเพื่อไม่ให้กลิ่นไปรบกวนคนอื่นแต่บางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้ใส่รองเท้าก็ไม่ได้ใส่ถุงเท้าเหงื่อที่มันอยู่ในรองเท้าพอไปเดินที่พื้นที่พรม กลิ่นเนี่ยมันจะไปติดอยู่ที่พื้นกับพรมในห้องในสถานที่สาธารณะเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เราเอาไปฉีดตรงพรมจะได้ไหม
0: ได้
2: ได้ได้ค่ะกลิ่นได
1: ้ก็คือมีกลิ่นตรงไหนฉีดตรงนั้นก็ได้เลย
2: ค่ะ
0: จริงๆก็ถือเป็นสเปรย์อเนกประสงค์ได้นะคะฉีดมือก็ได้ถ้าเราแบบว่ามีกลิ่นเหงื่อหรือว่าต้องการฆ่าเชื้ออะไรเงี้ย
2: ค่ะ
0: ก็สามารถฉีดได้เพราะว่าในสูตรทำผมมันจะมีโพรพิลีนเนาะที่มันทำให้ผิวไม่แห้งอยู่แล้วนะคะ
1: แล้วอย่างที่เราคุยกันช่วงก่อนนะครับคือถามว่าถ้าเกิดว่าเราออกเหงื่อออกเยอะหรือว่ามันมีกลิ่นบ่อยหรืออะไรเงี้ยแถวบริเวณผิวหนังเนี่ยเราสามารถฉีดได้ตามต้องการเลยไหมหมอปุ๊กหรือว่ามันฉีดมากๆก็ไม่ดีอะไรเงี้ย
2: มันมีแอลกอฮอล์
0: คือด้วยความที่เขาเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยค่ะถ้าแบบมากไปมันอาจจะทำให้ผิวแห้งได้แต่ว่าถ้ามันเป็นจุดที่แบบเกิดกลิ่นมันมีการหมักหมมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวขาเองเนี่ยเขาไปช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียเนาะที่ทำให้เกิดกลิ่นอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถฉีดพ่นได
1: ้ก็ดูตามความเหมาะสม
2: ใช่ค่ะสมมติว่ารองเท้ารองเท้าบางทีช่วงหน้าฝนเนี่ยเราไปวางไว้มันก็มีการสะสมกับกลิ่นเท้าบ้างบางคนอาจจะไม่ได้มีกลิ่นเท้าขนาดนั้นแต่ว่ากลิ่นอ่ะมันโดนความชื้นมันก็อาจจะเป็นไปได้เราก็ฉีดได้ไหมคะแบบนี้เราฉีดเข้าไปในรองเท้าก่อนเช็ดทำความสะอา
1: ดดีจังเลย
2: ช่วยเนาะเป็นอเนกประสงค
1: ์อเนกประสงค์แล้วก
0: ็
2: ค่ะ
1: มัน
2: แล้วก็เหมาะเลยนะในช่วงหน้าฝนแบบนี้บางทีเนี่ยโอ้โห
1: กลิ่นแล้วคุณหมอดูในความเหมาะสมนะหนึ่งคือหน้าฝนใช่ไหมสองช่วงนี้คนเล่นกีฬากันเยอะคิดเทรนด์ปั้นหุ่นหรือว่าอยากสุขภาพดีแข็งแรง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ประจวบเหมาะกัน
2: ใช่ค่ะ
1: ที่เหลือก็คือเรื่องของกลิ่นเท้านะ
2: ใช
1: ่อันนั้นไม่
2: รู้อันนี้ก็ต้องช่วยจริงๆแล้วคนที่มีกลิ่นเท้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสังคมไม่ต้องไปรังเกียจเขาขนาดนั้นนะบางคนอ่ะจะไปแอนตี้นู่นนั่นนี่แต่ว่าคือมันเป็นธรรมชาติ มันไม่มีใครอยากเป็นแต่ว่าบางทีเจ้าตัวเขาก็จะมีวิธีบางคนเนี่ยดูแลตัวเองดีจนแบบว่าอยู่กับในสังคมไม่ได้กลิ่นแล้วจากแต่ก่อนเคยได้กลิ่นอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ผมว่าคล้ายๆกันนะครับพี่กบแล้วคุณหมอผมว่าอย่างกลิ่นเท้ากลิ่นตัวเนี่ยคล้ายๆกันนะมีความผมแล้วคือด้วยความที่ว่าจุดแบบมาจากแบคทีเรียมาจากอะไรเงี้ยแล้วทั้งคู่เลยก็คือว่าจริงๆลึกๆแล้วมันก็อยู่ที่การดูแลตัวเองด้วยนะการรักษาความสะอาดแต่ยิ่งเหนือไปกว่านั้นคือไม่มีใครอยากเป็นหรอก
2: ไม่มีใครอยากเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่เนาะชั่วโมงสุขภาพเนี่ยเราก็จะมีสาระเกี่ยวกับเรื่องของเอาสมุนไพรไทยนี่แหละมาเขาเรียกว่ามาคิดสูตรมาทำนู่นทำนี่นะคะที่จะให้มาดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่แค่การรักษาการกินบางคนจะคิดว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมันต้องเรื่องของการกินแล้วแหละแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีศาสตร์ทั้งเรื่องความงาม
1: ภายในภายนอก
2: ภายในภายนอกสวยตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าได้เลยด้วยสมุนไพรไทย
1: นี่ตั้งแต่เวลาเรามาทำรายการนี่เราดูแบบว่าผ่องใส
2: ผ่องใสค่ะเพราะว่าอ้วนหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงนี้คุณหมอเบนคุณหมอปุ๊กคุณหมอปุ๊กมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก่อนไปพักเบรกค่ะ
0: ก็นอกจากในเรื่องของการดูแลภายนอกนะคะการกินก็ค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นเนี่ยนอกจากในเรื่องของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะอาหารการกินที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็มีผลต่อเรื่องของกลิ่นด้วยนะคะถ้าจะให้เขาเรียกว่าดูแลให้ครบวงจรเนาะก็อยากดูแลเรื่องของกินที่เรารับประทานเข้าไปนะคะเป็นเรื่องของอาหารผักผลไม้ที่หลากหลายนะแล้วก็อาหารที่มันมีกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยผักกลิ่นเข้ามาทำให้กลิ่นที่เรามีอยู่เนี่ยมันจางลงนะคะ
2: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเท้าของเรานะคะให้กลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์เนี่ยหายไปเป็นบางครั้งบางคราวก็ยังดีแต่ว่า
1: ต้องหอมแล้วพี่กบแต่แค่ไม่มีกลิ่นก็โอเคแล้ว
2: ไม่ต้องไปดมเขานะ
1: ไม่บางทีอยู่ก็ได้แต่มันระเหยขึ้นมาใช่ไหม
2: แต่ถ้าดูแลดีเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ขอให้ตั้งใจจริงนะคะดูแลด้วยการใช้สมุนไพรแบบนี้ดีที่สุดขามีทุกบ้านอยู่แล้วใครก็ปลูกขานะคะถ้าไม่มีก็ไปซื้อในตลาดไม่แพงนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้10:32เราพักกันสักครู่ค่ะคุณหมอคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดสายค่ะที่เบอร์026918437ค่ะ026918437นะคะหรือจะฝากคำถามทางออนไลน์เมโทรไลน์ก็ได้ค่ะสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราน
7: ี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
14: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
15: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
16: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนา วันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
17: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
16: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
17: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
16: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
17: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
16: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีค่ะ
14: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
18: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 10นาฬิกา39นาทีนะคะช่วงนี้เรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะแล้วก็เราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าโทรเข้ามาในช่วงนี้นะคะเหลือเวลาอีกสักประมาณไม่ถึง20นาทีอ่ะโทรกันเข้ามาเยอะๆแล้วก็กระชับคำถามด้วยค่ะที่เบอร์026918437นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ
1: ครับผมส่วนใครที่ไม่สะดวกโทรนะครับก็สามารถฝากคำถามในช่องทาง Facebook Live นะครับ Metro Live FM 95.5 MHz วันนี้คุณกบไม่ได้อันนี้ใช่มั้ย
2: มาแล้วค่ะ Metro Live สามารถฝากได้นะคะอ่ะสายแรกนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
19: สวัสดีครับคุณหมออุ๋มครับ
2: ค่ะ
1: เสียงคุ้นๆนะครับ
2: ค่ะคุณตีค
19: ่
2: ะ
19: สวทชในประเทศไทยเลยครับ
2: ค่ะ
19: สวัสดีครับน้องเอิร์ธน้องกบ
1: สวัสดีค่ะ
19: เมื่อกี้เรียนน้องกบบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแม่สิงหาเดือนแม่คณะชวนคิดกรขึ้นมาได้บทหนึ่งรักของใครหรือจะแท้ถ้าแม่รักคนอื่นรักยังประจักษ์ว่ารักใครคนอื่นรักยังประจักษ์ก็ว่ารักใครคือจางง่ายไม่จะรังดั่งแม่เอ่ยฮะเดี๋ยวขอถามปัญหาเกี่ยวกับไอ้สมุนไพรนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะ
19: เป็นไอแสบคอนี่แยกตับกลิ่นช่วยได้ไหมครับ
2: ไอแสบคอ
0: ไอแสบคอแยกปากกิ่งอาจจะไม่ได้เด่นเรื่องอาการไอใช่ค่ะแต่ถ้าเราแบบแห้งคอแห้งมากๆอะไรเงี้ยตัวที่ช่วยได้ดีอีกตัวหนึ่งก็คือรากสามสิบนะคะรากสามสิบเนี่ยเขาจะมีความขมแล้วก็ชุ่มเนาะเขาจะไปลดการระคายเคืองที่เวลาที่เราไอแห้งๆอะไรเงี้ยค่ะ
19: อ
0: ๋
19: อแล้วหมายถึงว่าน้ำมะขามป้อมอะไรนี้จะถ้ามีอันมีเสมหะด้วยอะไรนี้จะดีไหมครับ
0: คือบางคนกินมะขามป้อมแล้วแบบอาการไอก็ยังเป็นอยู่เนาะแล้วก็มีความแห้งร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเพิ่มการกินราก30หรือว่าสมุนไพรอาหารที่มันมีความลื่นๆมีแบบเมื่องๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอย่างพวกกระเจี๊ยบเขียวหรือว่าผักบังอะไรเงี้ยคือพวกนี้มันจะไปช่วยเคลือบนะคะหลอดลมทำให้อาการไออย่างเงี้ยดีขึ้นค่ะ
19: อ๋อครับ
0: อาจจะกินร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะได้เลย
19: หมายถึงว่าตอนนี้ท่านคนไม่ได้ทานอาหารมื้อเย็นฮะก็ใช้น้ำเต้าหู้แล้วก็น้ำเต้าหู้1แก้วแล้วก็กล้วยน้ำว้าผล1อะไรเงี้ยจะมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรไหมครับ
1: น้ำเต้าหู้1
0: กล้วยน้ำว้ากับเต้าหู้จริงๆก็ทานได้นะคะถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบต้องจำกัดน้ำตาลอะไรเงี้ยเพราะว่าการกินแบบด้วยเนาะมันก็มีน้ำตาลได้ดับน้ำตาลเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะ
2: น้ำเต้าหู้หวานไหม
19: ตอนนี้ใส่น้ำเต้าหู้หวานนิดเดียวค่ะใส่น้ำตาลหน่อยเดียวครับ
1: หวานน้อย
2: ถ้าเป็นแบบไม่หวานก็ดี
19: หวานนิดหน่อย
2: ค่
19: ะ
2: ประมาณนี้
0: ก็ทานได้ค่ะแต่ว่าอยากให้แบบกินหลากหลายนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีแบบกล้วยน้ำว้าทุกมื้ออาจจะท้องอืดท้องเฟ้อเวลาที่เรานอนอาจจะไม่สบายตัวอะไรเงี้ยค่ะ
1: เห็นด้วยครับเป็นสารอาหารหลากหลาย
19: ไม่มีปัญหานะแล้วก็หมายถึงว่าใส่ไอ้โฮมสวีทด้วยขนมปังของโฮมสวีทด้วยฮะก็กินแทนอาหารมื้อเย็นไปเลยครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป้งน้ำตาลเนาะจริงถ้าแบบเราแบบว่าน้ำซุปคลีนๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้สบายท้องกว่าเนาะหรือว่าเป็นน้ำขิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สลับกัน
19: อ๋อคร
2: ับ
19: ค่ะอ๋ออ
2: ย่าไปกินแบบนี้เป็นประจำทุกวันอะไรแบบนี้ค่ะให้มันหลากหลาย
19: ไม่ควรกินประจำทุกวันควรจะเป็นเต้าหวยใส่น้ำขิงบ้างใช่ไหมครับ
0: สลับบ้างค่ะ
2: แต่ถ้า
0: เปลี่ยนผลไม้บ้าง
2: พี่ตีไม่กินหวานเลยยิ่งดี
19: ครับขอบคุณนะครับคุณหมอแล้วก็ขอบคุณน้องกบนะคร
2: ับสุขภาพแข็งแรง
1: ครับ
19: ดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริง
2: ๆเดี๋ยวย้ำเบอร์ก่อนค่ะคุณคะ
1: 26918437นะครับโทรเข้ามาได้จริง
2: ๆ
1: บางทีผมก็เข้าใจนะว่าแบบหวานน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันทานง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับ
2: ถ้าเพื่อสุขภาพแล้วจริงๆบางคนเนี่ยหมอคือน้ำตาลเนี่ยมันเข้าข่ายที่จะต้องลดแล้วนะคะบางคนก็ดื่มยากแต่ว่ามันต้องฝืนความรู้สึกตัวเองไปบ้างเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะมาสายที่สองแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
20: คุณปามพรนะคะ72กรุงเทพค่ะ
2: ป้าอัมพรนะจ๊ะ
1: 72กรุงเทพ
20: จะเรียนถามคุณหมอว่าเนี่ยไอ้ตีผลานะคะที่ตอนนั้นคุณหมอแนะนำไม่ทานเป็นน้ำอ่ะนะคะก็ได้ไปซื้อหาแล้วก็ทานทีนี้อันเนี้ยทานได้ตลอดไหมคะ
2: ตีผลา
0: อ่ากินตีผลารักษาการอะไรนะคะ
20: ตีผลาที่เป็นน้ำอ่ะค่ะ
2: ค่ะกินเพื่ออะไร
20: ขับถ่ายนะคะ
2: มันช่วย
20: มันจะทำให้น้ำในลำไส้อ่ะ
0: ค่ะจริงๆสามารถทานต่อเนื่องได้เนาะถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเลือดจางนะคะ
20: จ้ะไม่มี
0: ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเลือดจางอ่ะกินได้ค่ะกรณีที่เราท้องผูกเนาะแต่ว่าอาจจะสลับเปลี่ยนไปกินยารสชาติอื่นบ้างเนาะอันนี้มันคือมันเป็นความเปรี้ยวนะคะหมายถึงว่าวันนี้กินผลาอีกวันนึงอาจจะเพิ่มการกินกากใยอ่ะกินผักเยอะเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยสลับกันไปนะคะ
20: ถ้าเราลองทานทุกวันไม่ดีใช่ไหมคะ
0: คือความเปรี้ยวค่ะบางทีถ้าเปรี้ยวเกินไปเนาะแล้วถ้าเราดื่มน้ำน้อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้ร่างกายมันร้อนได้นะคะแต่ถ้าเราแบบไม่มีตัวอื่นละจะกินตีผลาอย่างเดียวก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆละกัน
20: อ๋อค่ะทานน้ำเยอะแล้วรบกวนถามนิดนึงว่ายาที่เมื่อกี้ที่คุณหมอแนะนำมาค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องดับกลิ่นเท้าอ่ะถ้าเรามาใช้ดับกลิ่นตัวได้ไหมคะ
0: สเปรย์ขาใช่ไหมคะ
2: ไม่แอลกอฮอล์
20: ที่เมื่อกี้แนะนำมาค่ะ
0: มันเป็นแอลกอฮอล์ถ้าเรามีปัญหาเรื่องกลิ่นจากกลิ่นร่างกายเนาะแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มันมีกลิ่นก่อนค่ะอย่างเช่นกระเทียมถ้าเราเป็นคนกินกระเทียมเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ลดปริมาณการกินก่อนหรือว่าอีกอย่างก็คือการต้มอะอย่างเงี้ยได้
20: การเราเรียนต้มผักนะ
1: อะไรนะ
2: ต้ม
0: ค่ะ
2: ต้มอาบต้มน้ำกระเทียม
0: ต้มอาบไม่ค่ะต้มขา
2: เอาต้มขา
1: ต้ม
2: ต้มขาต้มขาต้มขาไม่ใช่ต้มกระเทียม
20: ต้มขาต้มกับน้ำนี่นะคะ
2: ค่ะเหมือนเวลาที่เราแบบกระโจมอ่ะอยู่กระโจม
1: สูงอ่ะสูง
2: เหมือนกระโจม
20: ไม่ได้ทานเข้าไปเลย
2: แต่นี่เราอาบเลยขาแล้วต้องไป
1: ขา
2: แล้วต้องไปหั่นแว่นๆไปทุบอะไรก่อนไหมคะให้ตัวยามันออก
0: แนะนำให้เอาไปทุบก่อนนะคะจะผสมสมุนไพรอื่นอย่างเช่นผิวมะกรูดอะไรเงี้ยที่มีกลิ่นหอม
2: ค่ะแต่ใครใบมะกรูดครบเลย
0: ใช่
20: ไปผสมน้ำอาบใช่ไหม
0: สามารถต้มแล้วก็ผสมน้ำเย็นนะคะเข้าไปแล้วก็อาบตอนที่อุ่นๆใช้ได้เลย
2: ต้องผสมนะไม่ผสมก็ไม่ได้นะลวกนะ มันร้อน ลองทำดูได้นะคะคุณอัมพร
20: แล้วแบบกินเข้าไปนะคะได้ไหม
1: กิน
0: ถ้าไปกินได้ค่ะแต่ว่าตัวขาเองเนี่ยกลิ่นการกินไม่ได้เด่นเรื่องดับกลิ่นนะคะถ้าเด่นเรื่องดับกลิ่นจะเป็นแบบ พวกดอกไม้ชาดอกไม้หอมอะไรเงี้ยกลุ่มมะลิจำปีอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะมีกลิ่นดีมากกว่าแต่ขามันก็จะเป็นกลิ่นเครื่องเทศอยู่ถ้าเรากินเข้าไปนะคะ
20: เอาไว้อาบดีกว่านะคะ
0: อาบไว้อาบดีกว่าอาบหรือแช่อ
20: ยากจะอาบตอนไหนก็อาบอย่างน
0: ั้
20: น
0: ได้ได้ค่ะ
20: ค่ะขอบคุณค่ะดี
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค
2: ่ะคุณอัมพรนะคะจากกรุงเทพดิฉันก็ได้ยินเป็นตอนแรกพูดถึงกระเทียม
1: กระเทียม
2: แล้วก็ได้ว่าเอ๊จะเอากระเทียมไปต้มอ่ะ
1: จากที
2: ่หายไปพอดี
1: ทีนี้ว่ากระเทียมเนี่ย
2: แต่กระเทียมเขามีสรรพคุณมีประโยชน์อ่ะมีสายที่3ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
20: ค่ะชื่อพิมรดานะคะอยู่ปทุมธานีค่ะอายุ63
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
20: จะเรียนถามคุณหมอค่ะว่าคือช่วงนี้มีความรู้สึกว่าแพ้อะไรง่าย อย่างเช่นแบบเราไปเข้าสวนเนี้ยแพ้พวกยุงพวกแมลงมันก็จะคันอันนี้มันมีสมุนไพรตัวใดที่จะช่วยได้เมื่อวานเนี้ยแพ้มันคันเป็นเหมือนกับโดนยุงกัดแล้วเราก็เกามันก็ไม่หายก็เลยทานยาแก้แพ้อันนี้เป็นเกี่ยวกับโรค CCPD ด้วยจะถามคุณหมอว่าสมุนไพรตัวไหนที่จะช่วยได้บ้างคะ
0: ถ้าแพ้บ่อยๆแนะนำให้ติดลางจืดนะคะแล้วก็พยายอดติดต้านไว้เนาะลางจืดอาจจะเป็นรูปแบบสเปรย์หรือว่าเป็นชาชงอะไรเงี้ยค่ะคือสามารถใช้ได้ทั้งการกินการแช่เนาะหรือว่าถ้าเป็นสเปรย์มันก็สามารถเอามาฉีดพ่นได้เลยเวลาที่เรามีอาการแพ้อะไรเงี้ยค่ะ
20: ย่านางช่วยได้ไหมคะหมอถ้าย่านางเรามาปั่น
0: ย่านางก็ได้ค่ะ
20: ย่านางก็ได้ใช่ไหมคะแล้วควรกินต่อเนื่องนานแค่ไหนถ้าเป็นลางจืดหรือย่านางถ้าเรามา
0: ปกติก็จะให้กินช่วงที่เราเป็นเลยค่ะ
2: ที่มีอาการ
0: ใช่ช่วงที่มีอาการได้เลย
20: เป็นต่างน้ำหรือว่ากินเป็นมื้
0: อกินเป็นแก้วดีกว่าค่ะ
20: เรากินเป็นแก้ว
0: ใช่ค่ะ
20: แสดงว่า
0: ถ้าแพ้มากก็เช้ากลางวันเย็น
2: สามเวลา
20: ประมาณกี่วันคะหรือว่าแค่วันเดียวพอเราหายเราก็เลิกทาน
0: ใช่ถ้าการดีขึ้นก็หยุดทานได้ค่ะ
2: ตามอาการเลยพิมพ์คุณพิมธรรมดาสมมติว่าคุณเป็นปุ๊บคุณกินใช่ไหมแค่บางคนอ่ะแพ้ก็กินแค่วันเดียวบางทีก็ยุบลงหายลงก็ไม่ต้องกิน
0: ใช่ค่ะ
20: แล้วจะถามอีกนะคะว่าในการปรับร้อนเย็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเรากินผักแล้วมันท้องอืดกินผักสดแล้วก็มาทานผักต้มแต่ในกรณีอย่างนี้ถ้าเรากินผักสดเรื่อยๆเนี่ยเรามาทานขมิ้นกับขิงตอนสักสองทุ่มอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรนะขิงกับขมิ้นไม่ทราบว่ามันจะรวมกันได้ไห
0: มกินได้ค่ะในกรณีที่เรามีปัญหาเรื่องแก๊สเยอะๆแต่ว่าเราอยากให้ไปดูเรื่องต้นเหตุมากกว่านะคะต้นเหตุก็คือผักสดผลไม้สดในปริมาณเยอะๆนะเพราะว่าคนเราถ้าอายุมากขึ้นนะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องธาตุลมอยู่แล้วนะคะถ้าเรายังกินผักสดผลไม้สดในมื้อเย็นเป็นประจำอะไรเงี้ยอาการแก๊สมันก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นปัญหาที่มันไม่จบอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้ามื้อเย็นเนี่ยหมอจะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนอาหารการกินเป็นการกินที่ผ่านความร้อนนะคะมากกว่าเนาะมันก็จะทำให้ลดปัญหาเรื่องแก๊สเราก็จะได้ลดการกินยาด้วยนะคะ
20: แล้วการกินถั่วอะไรเงี้ยคือเน้นกินเย็นได้ไหมคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วตัวแข็งอย่างเงี้ยคือควรจะกินมื้อเย็นไหมหรือไม
0: ่
20: ควร
0: หมออยากให้มาเลี่ยงในมื้อเย็นค่ะการกินอาหารที่เกิดแก๊สทุกอย่างเนาะ อยากให้เลี่ยงคือถ้าเราอยากกินนะให้กินระหว่างวันนะที่เรามีแอคทิวิตี้มีการเดินการลุกนั่งอะไรเงี้ยค่ะแต่มื้อเย็นมันเป็นมื้อที่แบบจะเข้านอนแล้วจะพักผ่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าลมมันยังเพิ่มขึ้นอยู่เงี้ยค่ะคือมันก็จะทำให้เราอึดอัดแล้วก็ไปส่งผลต่อการนอนของเราด้วยนะคะ
20: ถ้ามื้อเย็นกินประมาณ5 โมงเย็นแต่ว่าเรากินยาหอมเข้าไปสัมผัสด้วยได้ไหมคะหรือมันเย็นเหมือนกัน
0: ยาหอมจะมีความสุขุมค่ะไม่ได้ติดไปทางเย็นมากสักทีเดียวใช่ค่ะ
20: แต่ก็กินได้
0: แต่ถ้าเราจำเป็นต้องกินอาหารแบบนี้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยอาจจะต้องก็ต้องมียาที่ช่วยเนาะขมิ้นขิงอะไรเงี้ยอาจจะต้องกินเป็นประจำค่ะ
20: อ๋อขมิ้นขิงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
20: คุณหมอจะถามว่าคือตอนนี้เราเอาขมิ้นเอาขิงนะคะกับกระเทียมมาปั่นพอดีคอเลสเตอรอลมันสูงมันเกือบ300ก็เอาขิงกับขมิ้นเนี่ยมาปั่นแล้วก็เวลาทานคือทุกปั่นเสร็จก็ไปผ่านความร้อนแล้วก็มาเก็บไว้แล้วก็เวลาทานก็ใส่น้ำผึ้งกับมะนาวตัวนี้ค่ะกินเนี่ยถ้าเรากินแบบ1 เดือนแต่ว่ากินต่อเนื่อง1 อาทิตย์แล้วก็เว้นแล้วเราก็กินต่อไปเนี้ยมีผลไหมคะ
0: ไม่มีผลก็จะคล้ายๆกับจิงเจอร์ช็อตค่ะที่แบบเป็นแบบปั่นสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินก็ถ้าเราสะดวกแบบนี้ก็สามารถกินแบบนี้ได้ค่ะเพราะว่าระยะเวลาที่เรากินมันไม่ได้ต่อเนื่องนานอย่างเงี้ยค่ะสามารถทานได
4: ้ค่ะแล้วก็คำว่าไฟกระดูกตอนนั้นซื้อที่เกี่ยวกับกระดูกอะค่ะชื่ออะไรนะหัวอะไรนั่น
0: แหละ
4: เพชรลอยค
0: อหรือว่าเพชรลอยคอค่ะ
4: ค
0: ่
4: ะเพื่อนกินนานแค่ไหนครับเพราะเป็นกระดูกคนกระดูกบางอายุเยอะแล้วก็ผอม
0: จริงๆตัวอะไพโบนสามารถกินต่อเนื่องได้นะคะก็ประมาณ3เดือนเนาะแล้วก็หยุดเพราะว่าค่ะใช่ค่ะสามารถค่ะกินต่อเนื่องนานได้3เดือนเลยค่ะเพราะว่าการสร้างมวลกระดูกเนาะมันไม่แบบว่ากินหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้การทานต่อเนื่อง
4: ทานต่อเนื่องแล้วทานครั้งคือทานแค่ครั้งเดียวคือ2เม็ดช่วงกลางวันนี่ได้มั้ย
0: ได้ค่ะ
4: ได้ใช่มั้ยคะแต่ถ้าเราจะ
0: ได้ค่ะก็กิน
4: เช้าเย็นก็ได้
0: เช้าเย็นก็ได้
4: อ
0: ๋
4: อ2เม็ดเลย
0: คือมันเป็นคล้ายๆกับใช่ค่ะจ้ะ
4: โอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ระดานะคะมีคำถามจากทางบ้านนะคะฝากถามมาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าเราจะรับประทานอภัยบีสำหรับคนเป็นความดันสูงแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนอันนี้จะมีผลไหมคะแล้วการรับประทานเนี่ยต้องรับประทานยังไงถึงจะปลอดภัยคะ
1: อภัยบ
0: ีเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของพริกไทยดำด้วยค่ะ อาจจะไปมีผลในเรื่องของการเพิ่มความดันในบางเคสเนาะดังนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องการนอนหลับแล้วอยากกินอภัยบีอะไรเงี้ยหมอแนะนำให้กิน1เม็ดก่อนเนาะแล้วก็ดูในเรื่องของความดันเพราะว่าบางคนไข้บางคนจะมีเครื่องวัดความดันที่บ้านนะคะถ้ากินไปแล้วอาการนอนหลับดีขึ้นความดันไม่มีผลอะไรเงี้ยก็สามารถทานได้ค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าเป็นกรดไหลย้อนด้วย
0: จริงๆตัวพริกไทยดำอ่ะมันก็ไปช่วยเนาะช่วยในเรื่องของการย่อยนะคะแต่บางเคสอ่ะกินเข้าไปแล้วเนี่ยกินเข้าไปแล้วนอนเลยอาจจะเกิดการแตกตัวของยาเนาะกินน้ำตาลน้อยอะไรเงี้ยอาจจะทำให้กรดไหลย้อนมันเป็นมากขึ้นก็ได้ค่ะถามว่ากินได้ไหมกินได้นะใช่ต้องสังเกตอาการ
2: ช่วงเวลาว่าไม่ใช่กินบางคนกินก่อนนอนก็คือกินปุ๊บนอนเลยอันนี้ก็ต้องระวังมันไม่ใช่แหละมันต้องทิ้งช่วงก่อน
1: ไม่อย่างนั้นมันก็
2: มันย่อยให้มันได้ผลนิดนึง
1: เสียเหมือนกัน
2: มาถึงโอ้โหเวลา
1: พอดีเลย
2: มาถึงช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องสุขภาพจากอภัยภูเบศด้วยค่ะใช่ค่ะคุณหมอ
0: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็อากาศชื้นเนาะฝนตกชุกหลายพื้นที่นะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายนะคะก็แนะนำให้ดื่มนะคะหรือว่ากินสมุนไพรอาหารที่มันมีความร้อนความอุ่นแล้วก็ติดไปทางเปรี้ยวนะคะซึ่งไปช่วยเสริมภูมิกันนะคะแล้วก็ไปไล่ความชื้นนะคะร่างกายเราก็จะได้เขาเรียกว่าอุ่นขึ้นเนาะแล้วก็ลดปัญหาการเจ็บป่วยในช่วงนี้นะคะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็นในปริมาณเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาสุขภาพนะคะต้องการปรึกษากับแพทย์แผนไทยนะคะสามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์087-582-0597นะคะ087-582-0597แล้วก็เบอร์090-984-6751 090-984-6751นะคะเป็นเบอร์ของร้านยาไทยภูมิเงินอภัยภูเบศโอสถค่ะสามารถโทรติดต่อแล้วก็สอบถามได้ในวันเวลาราชการนะคะ
2: ค่ะ
1: ครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์รังทิพย์เทียนทองหรือว่าคุณหมอปุ๊กนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาไฟภูเบศนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: วันนี้เกิดขึ้นมาก็
1: วันนี้มีหลายเรื่องราวสนุกสนาน
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คุณดูนะทำจากรายการชั่วโมงสุขภาพให้มีความตลกขบขันได้คือ
2: มันต้องมีความสุขนะคุณไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของทางการวิชาการเราก็สามารถที่จะแบบรีแลกซ์ได้มีข้างตัวเองไหม
1: ด้วยตัวเอง
2: ข้างตัวเองนะคะ
1: นะเดี๋ยวพี่กบก็ผมว่าจริงๆเรื่องของการ การดับกลิ่นหาววันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะ
2: ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมาะมากๆ
1: สำหรับ
2: ทุกบ้านเนี่ยเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าบางคนไม่ได้มีกลิ่นเท้ารุนแรงเพียงแต่ว่าเวลาเหงื่อออกเท่านั้นนะคะก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยลองใช้สูตรนี้ดูและที่สำคัญเนี่ยประหยัดงบประมาณค
1: ือ
2: ประหยัดตังค์ในบ้านนะคะ
1: คุณหมอได้ให้สูตรไปด้วยนะพี่กบเนาะ
2: ทำง
1: ่
2: ายไม่ลำบากด้วยนะพอดูสัดส่วนไปแล้วเนี่ยใช้สารสกัดจากขาก็คือใช้จะเป็นขาก็ได้จะเป็นขาแห้งขาสดได้หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมุนไพรแห้งเหมือนคุณหมอเนี่ยบอกว่าเรื่องของสมุนไพรที่จะมาทำเป็นไอตัวสมุนไพรสกัดแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเป็นแห้งนะคะก็ใช้ประมาณ100กรัมต่อแอลกอฮอล์เนี่ย1ลิตรเพราะฉะนั้นก็คือแอลกอฮอล์หาซื้อตามร้านขายยาได้อยู่
1: แล้ว
2: ส่วนสมุนไพรแห้งก็คือขาบางบ้านมีบางบ้านไม่มีก็ไปซื้อที่ตลาดได
1: ้
2: เอามาผึ่งให้มันแห้งก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีขายนะสมุนไพรพวกขาแห้งเนี่ยเซิร์ชเข้าไปดูในเน็ตได้นะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้7วันจากนั้นเนี่ยกรองสารสกัดออกมานะคะทีนี้พอได้สารสกัดจากขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาดูสูตรค่ะสูตรคุณหมอบอกว่าใช้สารสกัดจากขาที่กรองออกมาแล้วเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีสารส้มนะคะเมนทอลน้ำสะอาดน้ำสะอาดเนี่ยจะเยอะหน่อย40มิลลิลิตรแล้วก็โพรมิลีนซึ่งจะช่วยเรื่องของการถนอมผิวแล้วก็น้ำหอมระเหยหรืออาจจะเป็นเอสเซนเชียลออยล์ก็ได
1: ้
2: ชอบกลิ่นไหนเอามาเลยกลิ่นนั้นนะคะสัดส่วนนี้ก็ผสมกันออกมาใช้ได้เลยนะคะทำเก็บไว้แจกคนในครอบครัวได้หมดเลยค่ะ
1: ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับก็จบแล้วนะครับก
2: ับ
1: ชั่วโมงสุขภาพชั่วโมงแรกนะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เราก็จะมาอัปเดตข่าวสุขภาพนะพี่กบแล้วก็มาคุยกับคุณหมอขนาดวันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจอีกแล้ว
2: ค่ะรองช้ำ
1: รองช้ำนะครับจะเป็นยังไงต้องรอติดตามนะครับสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
21: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
22: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
21: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
22: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
8: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
7: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
8: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
7: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
8: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อสานต่อภารกิจกระชับความสัมพันธ์ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:35 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20-22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งนี้ภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณโรงแรมพาร์คไฮแอทโอ๊กแลนด์เพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจสำหรับการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งผลักดันความร่วมมือกับนิวซีแลนด์โดยเฉพาะการค้าและการลงทุนพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการณ์พื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเข้ากู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
11: นายเจเศษไทยเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านและขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของปริมาณน้ำจากนั้นเดินทางไปยังอำเภอปัวติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาจึงสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเร่งเตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลอาญาระหว่างประเทศนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรนายอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นและนายอับดุลาเยเซเยอายการอาวุโสของ ICC ชาวเซเนกัลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนายดูจาริกเน้นย้ำว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นเสาหลักสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศและ UN ยังคงให้ความเคารพอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินงานขององค์กรดังกล่าวปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 67%ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอวิภาวดีอำเภอท่าฉางอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10 กม/ชม.พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม พ.ศ. 2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11นาฬิกา9นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพ
3: ครับ
2: ช่วงนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตเรื่องข่าวสารสุขภาพกันค่ะ
3: ครับผม
2: คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ส่วน AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะ
3: ครับ
2: ส่วนช่องทางออนไลน์สามารถติดตามรับฟังได้ขณะนี้เลยนะคะไลฟ์สดผ่านทาง Metro Live FM 95.5 ค่ะ
3: Megahertz นะครับก็ตอนนี้มาถึงช่วงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพซึ่งตามเดิมนะพี่กบก็คือตามปกติแพทเทิร์นเราก็คือเราจะมาคุยเรื่องข่าวสุขภาพกันนะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดเรื่องข่าวสุขภาพพี่กบเรามาคุยกันถึงเรื่องข่าวทั่วๆไปก่อนนะครับก
2: ่
3: อนที
2: ่
3: เราจะเข
2: ้
3: าน้ำท่วมพี่กบมีอะไรมานี่อัปเดตไหม
2: ค
3: ือผมพอทราบมาครับว่าตอนนี้ที่น่านนะครับอำเภอปัวเนี่ยแล้วก็หลายๆพื้นที่เนี่ย
2: ก็ของจังหวัดน่าน
3: จังหวัดน่านนะครับก็เรียกว่าน้ำไหลหลากเข้าไปเยอะมากมาย
2: แล้ว
3: แต่จริงๆอ่ะพี่ที่ผมจะชวนคุยตอนแรกอ่ะคือมันเป็นข่าวเบาๆทั่วๆไปข่าวแบบข่าวบ้านข่าวบ้านเมืองทั่วๆไปที่อัปเดตทั่วๆไปก็
2: ค
3: ือ
2: คุยเลยค่ะ
3: คุณรู้จักคุณเรย์ไหม
2: ไม่รู้จัก
3: คุณเรย์แมคโดนัลล์อ่ะครับ
2: เรย์แมคโดนัลล์รู้จักค่ะ
3: เป็น
2: ไม่ได้รู้จักพิเศษอะไรแบบนั้นก็
3: แต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นนักแสดงอะไรนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยเนอะพี่กบเพราะว่าแกก็จากไปด้วยวัย49ปี
2: ค่ะ
3: ครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าคุณเรย์เนี่ยเขาเป็นมีโรคหรือมีอะไรประจำตัวพี่กบพอทราบไหมครับ
2: ไม่ทราบค่ะ
3: แต่ว่าหลายๆกระแสในช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็บอกกันมาว่าเหมือนกับว่าคือด้วยความที่ว่าแกทำช่องท่องเที่ยวเนอะแกก็ไปท่องเที่ยวไปขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรตามสไตล์แกเนี่ยทำให
2: ้พูดคำว่าแกเลยล
3: ่
2: ะ
3: ก
2: ็คุณเรย์
3: แกก็คุณเรย์ก็ไม่ก็ให้เกียรติไงให้เกียรติ
2: การใช้แกมันไม่ใช่ให้เกียรติ
3: ก็
2: คุณเรย์อ่ะคุณเรย์เขาก็ไปเขาชอบท่องเที่ยวใช่ไหมคือหลักๆแล้ว
3: เดินทางด้วยมาพาไปท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์นู่นนี่นั่นอะไรครับแต่ว่าเหมือนกับว่าหลายๆกระแสเนี่ยเขาบอกว่าเขาพักผ่อนน้อย
2: ใช่พักผ่อนน้อยก็เลย
3: ผมก็เลยคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันนะเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้คือตอนที่เขาไปพบร่างคุณเลเนี่ยก็คือว่าเหมือนแกหมดสติไปอ่ะช่วงเที่ยงคืนก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องสาเหตุยังไงเดี๋ยวก็รอฟังข่าวกันต่อไปเนาะ
2: ค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยที่เราเกิดเรื่องของคุณเรย์เนี่ยให้ทุกคนตระหนักแล้วก็ถือว่าเป็นวิทยาทานเป็นเขาเรียกว่าสะท้อนเป็นกระจกสะท้อนละกันว่าสำหรับคนบางท่านเนี่ยอาจจะดูแลสุขภาพแล้วก็คิดว่าร่างกายยังอายุน้อยอยู่ก็ไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องไป

0: ต้องย้อนมาดูตัวเองกันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราดูแลสุขภาพดีหรือยังนะคะถ้าอยากจะอยู่กับลูกหลานนานๆหรือว่าอยากจะมีชีวิตบ้านปลายชีวิตเนี่ยทำบ้านไว้สร้างบ้านไว้ทำนู่นทำนี่โอ้โหเพื่ออนาคตเก็บเงินอย่างดี
1: สุดท้าย
0: แผนอย่างดีไปไม่ถึงฝั่งเพราะว่าคุณใช้ชีวิตแบบว่าเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเกิน
1: เปลืองไป
0: เปลืองแล้วก็เรียกได้ว่าเอาเวลาในอนาคตเนี่ย
1: มาใช้
0: ดึงมาใช้หมดแล้ว
1: ดึงโควต้ามาใช้ก่อนแล้ว
0: ทั้งสูบเนาะแล้วก็นอนน้อยดูท่องโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้โอ้โหคุณดูได้ตลอด24ชั่วโมงอ
1: ่
0: ะคนก็ไม่หลับไม่นอน
1: มีผลจริงจริงเวลาบางทีผมเข้าไปดูพวกช่องแพลตฟอร์มต่างๆนะไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า TikTok ต่างๆเนี่ยบางทีคุณเข้าไปดูนะตี 2 ตี 3เนี่ยยังเห็นไลฟ์กันอยู่เลยอ่ะไม่รู้ว่าคือนาฬิกาชีวิตเดี๋ยวนี้มันก็
0: ขายของอ่ะคุณดิฉันเคย
1: แล้วก็มีคนดูด้วยนะ
0: เคยตื่นขึ้นมาด้วยความที่ลืมปิดโทรศัพท์มือถือ ตั้งคือดูไว้แล้วก็ตอนสักประมาณ2 ทุ่ม 3 ทุ่มกว่าแล้วมีความรู้สึกว่าง่วงมากแล้วก็
1: เลยหลับไปเลย
0: ก็เลยวางมือถือไว้ข้างๆแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็ตื่นมาเข้าห้องน้ำประมาณ4 กว่าก็สัญชาตญาณเราตื่น4 กว่าเราต้องเตรียมตัวจัดรายการใช่ไหมต้องไปอาบน้ำแล้วเอาจับโทรศัพท์มาเอ้าไอช่องเดิมที่เรายังดูค้างอ่ะ
1: ยังอยู
0: ่มันเขายังไลฟ์เขาเพิ่งมาไลฟ์สดอยู
1: ่อ
0: ะไลฟ์สดตี 2 ตี 3 ตี 4 ตี 5
1: คนเดิมแล้วเขาเอาเวลาที่จะไปนอน
0: กลางวันเราก็เพิ่งรู้ว่าเอ๊ะกลางคืนเนี่ยคุณออมเคยเห็นไหมเวลาเขาไลฟ์สดช่องต่อบ้านดำอ่ะเขาไลฟ์กลางคืนนะแล้วเขาขายของไม่ใช่ไม่มีคนดูนะ 200-300 คนที่มาเอฟอ่ะหนึ่งในนั้นเผลอหรือเปล่าเราหรือเปล่า
1: คุณออมก็น่าจะยังดูอยู่เชื่อไหมคุณกบทำไมนะ
0: ไม่
1: คุณออมดื่มกาแฟนอนไม่หลับ
0: ไม่ใช่นอนดึกไม่ไหวแล้วสภาพน่าจะประมาณ 3-4 ทุ่มก็น่าจะแบบไม่ไหวแล้ว
1: จริงกันไหมครับ
0: จริง
1: จริง
0: จริงถามสิดิฉันตอบได้เพราะเขายิ้มถ้ายิ้ม
1: แต่ว่าจริง
0: ถ้าไม่จริงอ่ะคุณออมเป็นอย่างนี้เลย
1: ไม่จริงแต่ถามว่าจริงๆพี่กบ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: เคยได้ยินมา
0: พักผ่อนตรงเวลา
1: เหรอ
0: ตื่นนอนและตื่นเนี่ยเป็นเวลาที่แบบมันไม่สามารถที่จะยืดไปกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าสมองมันจะไม่ทำงาน มันจะเบลอ
1: แสดงว่าจริงเพราะอะไรปะ
0: จริง
1: เพราะเขายิ้มเนี่ย
0: ก็ใช่ไงก็ถึงบอกไง
1: 7 ชั่วโมง
0: เกินไหม
1: อะไรนะ
0: ตื่น7 โมงเช้าน
1: อนกี่ทุ่ม
0: ถ้าไม่ได้อยู่เวร5 ทุ่มก็ถือว่าโอเค
1: ก็
0: ไม่เกิน5 ทุ่มฉลับไหม
1: ฉลับคืออะไร
0: มีฉลับนิดหน่อยฉลับก็คือแบบว่ามีเกเรออกนอกลู่นอกทางนิดหน่
1: อ
0: ยเป็นเรื่องปกตินี่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยสัญชาตญาณมันจะบอกแบบนี้ว่าฉันไม่ต้องตื่นเช้าฉันไม่มีเวรที่จะมาอ่านข่าวไม่มีเวรที่จะมาตั้งอยู่เวรห้องส่งเป
1: ็
0: นช่างเทคนิคอะไรแบบนี้เขาก็โอ้วันนี้ก็สบายๆก็ดูโซเชียลไป
1: วันนั้นก็ตื่นตั้ง11 โมงได้ไหมครับพี่ออม
0: ไม่ได้ยังไงก็7 โมง
1: ก็จริงๆเรื่องการพักผ่อนสำคัญนะแต่ว่าพี่กบเชื่อไหมว่าผมเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยครับไม่ว่าจะที่บ้านสอนหรือว่าเวลาพวกบทความทางการแพทย์แล้วก็รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาเคยคุยเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันจะมีนาฬิกาชีวิตนะแล้วเชื่อเหอะต่อให้เรานอนกลางวันเนี่ยนอน8 ชั่วโมงนอน9 ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าพอคุณตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยความสดใสหรือว่าเวลา energy ที่ได้รับเนี่ยหลังจากการนอนเนี่ย
0: uh-huh.
1: มันไม่เหมือนกับการที่คุณนอนกลางคืนแล้วตื่นมาตอนเช้านะ
0: มันต่างกันมันต่างกัน
1: ใช่แต่ในบางเคสที่ว่าเหมือนเขาต้องทำงานนะหมายถึงว่าทำงานเป็นชิปเป็นกะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้าใจได้เนาะบางทีทางตัวเลือกเขาไม่สามารถทำได้ก็ถือว่าเอาจำนวนชั่วโมงเนี่ยชดเชยมา
0: ใช่
1: นะฮะ
0: มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของนี่แหละค่ะช่วงนี้ที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมที่อำเภอปัวแล้วก็หลายๆพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะจริงๆแล้วทางหลายๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองเอกชนเองในพื้นที่นะคะท้องถิ่นด้วยก็จับมือกันค่ะตอนนี้ก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะอย่างเต็มความสามารถแล้วค่ะเรื่องของการเตือนภัยนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะกรมควบคุมโรคก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะว่าสำหรับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในช่วงนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีค่ะน้ำป่าเนี่ยอาจจะไหลแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวก็ได
1: ้
0: บางทีเนี่ยประกาศเตือนมาไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้อย่างที่เราเห็นจากภาพข่าวเนี่ย
1: ค่
0: อนข
1: ้
0: างแรงแล้วมันเป็นน้ำจากป่าจากเขาลงมา
1: เป็นแบบซอดินซออะไรเป็นน้ำสีน้ำตาลลงมาแล้ว
0: ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปนะที่

0: เห็นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นจังหวัดที่มีภูเขาก็จะเจอละต้นท่อนซุงละต้นไม
1: ้
0: คือเขาไหลมาจากโคลนเลยอย่างภาคใต้ตอนนั้นที่เจอหนักๆนะก็มาทั้งป่าเลยทั้งภูเขาเลยทั้งดิน
1: แล้วก็หินเลยมาหมด
0: มาหมดสิคุณเพราะว่าบ้านพังหมดเลยนะคะแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปนะตามสถานการณ
1: ์
0: ทีนี้ทางด้านของกรมควบคุมโรคเองก็บอกว่าอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยย้ายของนะอันนี้ต้องฟังจากประกาศจากทางการด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่น่าจะทราบดีอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาจะทราบดีอยู่แล้วว่าในช่วงหน้าน้ำเนี่ยถ้าน้ำมาฝนตกหนักแล้วเนี่ยสถานการณ์ดูไม่โอเคเท่าไหร่แล้วเนี่ยเขาต้องเตรียมพร้อมละอบพยพตัวเองสิ่งของเนี่ยขึ้นที่สูงก่อนแล้วก็ลูกหลานนู่นนั่นนี่ไปในที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็การขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ต้องดูด้วยนะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางทีเนี่ยปลั๊กไฟถ้าเป็นกรุงเทพเนาะบ้านก็อยู่ติดดินอยู่แล้วใช่ไหมติดพื้นก็ปลั๊กไฟก็อยู่ต่ำแต่ถ้าจังหวัดไหนที่เขามีแบบประสบการณ์เรื่องน้ำท่วมอ
1: ่
0: ะเคยไปบ้านเพื่อนปลั๊กไฟอ่ะอยู่เหนือหัวเรานะที่บ้านที่ฉันไม่มีนะปลั๊กไฟเตี้ยๆเนี่ย
1: อยู
0: ่ปลั๊กไฟจะอยู่สูงหมดเลย
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าเขากลัวเรื่องน้ำเวลาน้ำท่วมขึ้นมาสมมติว่าน้ำท่วมเท่าเอวยังไงก็รอดเพราะว่าปลั๊กจะอยู่สูง
1: เหนือหัว
0: อย่างเราแล้ว
1: ที่บ้านพี่กบอยู่ที่โคราชใช่ไหมครับ
0: ก็
1: ยังไว้ปลั๊กไฟยังสูงเลย
0: สูง
1: แต่ว่ามันต้องมีเคย
0: ความได
1: ้เคยมีน้ำท่วม
0: ไ
1: หมดิ
0: ไม่เคยมีแต่โบราณเขากันอะไรรู้ป่ะกันเด็ก
1: อันนี้ก็อีกอันหนึ่ง
0: เขาบอกว่าเวลาติดปลั๊กไฟที่แถวโซนบ้านดิฉันนะเขาจะติดแบบว่าดูซิว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ย 2-3 ขวบเนี่ยเคลื่อนมือถึงสุดแค่ไหนเอาให้พ้นกว่านั้นอีกเพราะว่าเด็กสัญชาตญาณเด็กเห็นรูอะไรไม่ได้ต้องเอามือไปแย่รูปลั๊กไฟอ่ะเคยมีเด็กถูกไฟช็อตนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เชื่อนี่คือว่า
0: ต้องดูด้วยนะคะ
1: เกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยอย่างก็ไม่โทษกันเพราะว่าอย่างเด็กนะครับเป็นวัยที
0: ่อยากเรียนรู
1: ้อยากเรียนรู้อะไร
0: ซึ่ง
1: มันผมเชื่อนะพี่กบว่าอย่างพี่กบมีหลานใช่ไหมครับยิ่งเขาเรียนรู้มากเท่าไหร่เนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยพัฒนาการมันก็ดีขึ้นนะแต่ว่าไอการเรียนรู้ของเขาเนี่ยมันก็อาจจะมีบางอย่างที่มันอันตรายซึ่งมันก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อีกที
0: ใช่แต่เด็กผู้หญิงเนี่ยความซุกซนอาจจะไม่เท่าเด็กผู้ชาย
1: ของคุณเป็นหลานสาวใช่ไหมฮะ
0: แต่ว่าเขาก็จะมีความปราดเปรียวมีความแก่นเซียวอยู
1: ่
0: อยากรู้อยากเห็นอยากลองว่าอันนี้อะไรอะไรแต่ว่าเขาจะแบบหนูน้อยจะไม่หน่อยก
1: ็
0: ถามทุกอย่างคือทำอะไรก็ถาม
1: ก็ดีนะ
0: แล้วสมมติว่าเราบอกว่าอันนี้อะไรอ่ะทำไมต้องใส่สมมติเรากินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเรากิน
1: เครื่องปรุงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ
0: ันนี้อะไรแคบหมูอ่ะเขาก็ถามอันนี้อะไรแคบหมู
1: ครับ
0: แคบหมูมาทำจากอะไรอ่ะ
1: ถ
0: ามไปจนแบบว่าดีเหมือนกันนะ
1: เด็กเขาใส่เขาจากอะไร
0: ก็แสดงว่าเหมือนคุณหมอตอนนโยบาย3เร่ง3ลดเมื่อวานเนี้ยทุกวันพุธเนี่ยคุณหมอเคยพูดว่าเมื่อไหร่ที่เด็กอ่ะมีคำถามอยู่ในสมองแล้วพูดออกมาได้อย่างต่อเนื่องแสดงว่าพัฒนาการด้านสมองของเขาดีสามารถที่จะคิดกระบวนการน่ะคิดคำถามได้เรื่อยๆบางทีเนี่ยเราสัมภาษณ์เราจะถามอะไรเนี่ยเราต้องคิดเยอะๆ
1: เราคิดใช่เราคิด
0: อันเนี้ยเราตอบเสร็จปุ๊บเขาสวนกลับมาเลยอันนี้แคบหมูทำมาจากอะไรอ
1: ่
0: ะอ๋อทำมาจากหนังหมูแล้วทำไมต้องไปฆ่าหมูทำไมต้องเอาหนังหมูมาไม่สงสารหรอ
1: ครับ
0: จบบางทีเนี่ยจนฝาแล้วเรายังไม่มีทางไปเลยก็มี
1: อันนี้
0: เราคุยไปถึงแตกแขนงไปที่เรื่องพัฒนาการเด็กด้วยนะ
1: ดีนะพี่บอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอะว่าพอมาจนมุมแล้วตอบไม่รู้จะตอบไงหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ไงใน Google แล้วมันจะลึกลงไปอีกแล้วประเมินเราได้ด้วยเรารู้เพิ่มได้ด้วย
0: จริงๆแล้วก็อย่าไปพึ่งไปรำคาญเด็กคือบางคนเนี่ยรำคาญเด็กถามนู่นถามนี่ยื่นโทรศัพท์ให้เลย
1: อันนี้ก็
0: เหมือนเขาเรียกว่า
1: ไป
0: ทำร้ายมันทำร้ายเด็กทางอ้
1: อ
0: มเพราะว่าคุณหมอเคยพูดแล้วนะคุณหมอเด็กบอกว่าการที่ให้เด็กได้ทำกิจกรรมสมมติเราล้างจานสังเกตเถอะว่าบ้านไหนถ้ามีเด็กเล็กเนี่ยล้างจานซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านจะมาละจะวิ่งมาทันท
1: ี
0: เขาจะช่วยเขาจะทำทุกอย่างแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะพูดว่าเนี่ยตอนนี้อยากทำก็ขอให้โตไปให้จำสิ่งที่ตัวเองอยากทำไว้นะพอโตไปวัยรุ่นก็ไม่อยากจะทำอะไรประมาณนี
1: ้
0: อันนี้ก็คือพูดถึงพัฒนาการเฮ้ยเราคุยเรื่องน้ำท่วมไปเรื่องนี้ได้ไง
1: อ้าวดีไม่เพราะว่าอันนี้
0: ต่อยอด
1: ไปเกี่ยวกันไงเพราะว่าพัฒนาการเด็ก
0: ใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องของการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆปลั๊กไฟต้องปิดให้ดีแล้วก็สับคัทเอาท์ด้วยนะคะ เรื่องของการสื่อสารโทรศัพท์มือถือตอนนี้จำเป็นมากๆสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเกิดอุทกภัยเกิดอะไรก็ตามอุปกรณ์สื่อสารนะคะจำเป็นมาก
1: ๆ
0: ควบคู่กับยาสามัญประจำตัวเลยค่ะคือยาบางคนเป็นมีโรคประจำตัวไงยาพวกนี้ขาดไม่ได้นะคะอันตรายแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นมีอะไรบ้างอ่ะมือถือต้องจำเป็นเนาะที่ชาร์จแบตต้องมีนะ power bank ต้องพร้อมนะทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมให้หมดเลยแล้วก็ยาที่จำเป็นน้ำดื่มอะไรอีกล่ะ
1: ไฟฉายได้ไหม
0: ไฟฉายแต่เดี๋ยวนี้ก็คือถ้าอัตโนมัติก็คือในมือถือจะมีไฟฉายอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: แต่ถ้าจะเอา
1: แห้งอ่ะพี่กบ
0: อาหารแห้ง
1: พวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่า
0: เอาแห้งกว่านั้นได้ไหมปลากระป๋อง
1: ปลากระป๋อง
0: ปลากระป๋องเปิดมาปุ๊บกินได้เลย
1: กินได้เลย
0: เดี๋ยวนี้มันจะมีข้าวบุกอ่ะข้าว
1: พวกบุกเหรอ
0: มีข้าวบุกที่เป็นข้าวหอมมะลิบุกที่ว่า
1: ปรุงมาแล้วได้ไหม
0: ไม่คือมันเป็นข้าวสารอ่ะเอามาปุ๊บเทน้ำเปล่าใส่ปุ๊บ
1: น้ำแบบ
0: กินได้เลย
1: ไม่ต้องร้อนอะไรเลยเหรอ
0: ไม่แน่ใจอ่ะ
1: แต่ว่า
0: ก็เป็นข้าวแบบข้าวสำเร็จก็มี
1: ก็เป็นพวกอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนี่แหละ
0: ใช่ใช่ก็เผื่อไว้นะคะหรือว่าขนมที่สามารถประทังความหิวไว้ก่อนล่วงหน้าได้แต่ถ้าว่าจะย้ายจริงๆอ่ะสิ่งของที่เบาๆเซฟไว้ก่อนนะคะแล้วก็ฟังประกาศติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางการนะคะถ้าเกิดว่าหน่วยงานที่เขาเข้าไปช่วยเหลือแล้วบอกว่าแม่อยู่ในบ้านนะ อย่าเพิ่งไปห่วงบ้านเราต้องห่วงชีวิตของเราก่อ
1: น
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่สูญหายไปจากโลกนี้เนี่ย
1: ยังไง
0: ของอ่ะของสิ่งของมันก็สามารถที่จะบูรณาการออกมาใหม่ได้นะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมมันอาจจะสูญเสียไปบ้างนี่คือธรรมชาติเนาะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่สิ่งจำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือรักษาตัวเอง
1: ก่อนชีวิตนี่แหละ
0: ชีวิตเราชีวิตคนในครอบครัวคนรอบข้างก่อนนะคะแล้วก็อย่าดื้อกับเจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจด้วยนะคะเจ้าหน้าที่บางทีเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะกว่าคนที่ติดอยู่ในพื้นที่
1: เจ้าหน้าที่คนหนึ่งบางทีดูแลประชาชนเป็นสิบเลยนะ
0: เราอยากให้อย่างบางบ้านนะผู้สูงอายุอ่ะรักบ้านเราเข้าใจนะเราเข้าใจโมเมนต์นี้แต่ว่าอยากให้ท่านเนี่ยออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็มียาประจำตัวอะไรเนี่ยใส่ถุงหิ้วมัดไว้เลยกับเสื้อผ้ากับกางเกงมัดไว้เลยนะคะสตงสตางเนี่ยเอาติดตัวมาด้วย
1: เผื่อ
0: เดี๋ยวน้ำท่วมไปกับน้ำหมดเลยนะคะ
1: ใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เห็นด้วยนะครับกับที่พี่กบบอกเมื่อกี้นะครับคุณผู้ฟังว่าคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมหรือว่าไฟไหม้เหตุอะไรก็ตามแผ่นดินไหวเนี่ยเอาชีวิตรอดไว้ก่อนเนอะแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งของนอกกายเนี่ยยังไงก็เมื่อกี้เนาะที่บอกว่าไม่ตายก็หาใหม่ได้ยังไงเงินเนี่ยครับหามาก็เอาไปซื้อของพวกนั้นได้แล้วที่สำคัญน
0: ะ
1: เวลาเกิดเหตุการณ์พวกเนี้ยผมเชื่อนะว่าภาครัฐเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่ช่วยเยียวยาใช่ไหมอาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าก็คุณเอาชีวิตใช่คุณก็รักษาชีวิตออกมาให้ได้ก่อน
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
1: น้ำท่วมเนี่ยแหละเนาะ
0: ท่านขึ้นหอไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงลงมานะคะเพื่อที่จะได้เห็นในภาพที่เขาเรียกว่า365องศา360พอ365นั่นคือวันอันนั้นคือวันนะคะ360องศาก็จะได้เห็นระดับน้ำปริมาณที่พอจะกะเกณฑ์ได้นะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนที่ท่านนั้นจะเดินทางต่อไปที่อำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะเห็นบอกว่
1: า
0: ทางด้านของคุณเจเศรษฐ์เนี่ยกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เตรียมความพร้อมสำหรับในช่วงหลังน้ำลดด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมอยู่หลังน้ำลดก็จะมีการเยียวยามีการปรับปรุงและซ่อมแซมหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะระบบประปาค่ะจะต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำระบบจ่ายน้ำรวมไปถึงเตรียมกำลังคนแล้วก็อุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อที่จะสามารถฟื้นระบบกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีแล้วก็ให้เร็วที่สุดนะคะเมื่อสถานการณ์นั้นเอื้ออำนวยค่ะเพราะว่าเมื่อน้ำลดเนี่ยแน่นอนประชาชนเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนแล้วนะน้ำประปาอันนี้คือสิ่งจำเป็นที่จะต้องพร้อมใช้งานให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณเจเศรษฐ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเดินทางไปยังวัดเบงสกัด อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะซึ่งเมื่อช่วง40กว่านาที50นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะท่านก
1: ็สดๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าตอนนี้น่าจะถึงอำเภอปัวแล้วนะถ้าเดาไม่ผิดนะคะจากจังหวัดน่านแล้วก็ที่จังหวัดน่านนะคะเพื่อที่จะพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะได้หารือแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกันนะคะในการที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้โดยเฉพาะการสนับสนุนทั้งกำลังพลเครื่องมือทรัพยากรที่จำเป็นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ครับผม
0: ซึ่งน้ำเนี่ยยังไม่ลดนะตอนนี้ภารกิจเนี่ยยังไม่จบนะคะยังไม่จบยังไม่จบแล้วก็เมื่อไหร่ที่น้ำลดเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะฟื้นฟูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องทำงานหนักกันหน่อ
1: อย
0: แต่ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะอาสาสมัครจิตอาสาต่างๆนะคะทั้งกู้ภัยทั้งเจ็ตสกีทุกภาคส่วนเลยค่ะเอกชนเราอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อท่านหมดนะคะก็ขอให้ท่านได้รับรู้ไว้ว่าเราเนี่ยส่งกำลังใจให
1: ้
0: และคนไทยทั้งประเทศเนี่ยพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะอยู่เบื้องหลังซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่อันนี้สำคัญมากๆเลยส่งกำลังใจให้นะคะให้ทุกท่านเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ยืนหยัดกลับมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วค่ะ
1: ครับผมก็เป็นกำลังใจให้เนอะจากพวกเรานะครับแล้วก็เนี่ยรายการชั่วโมงสุขภาพจังหวะของพวกเราพอดีอ่ะก็พี่กบก็เอาข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมมาฝากแล้วเนอ
0: ะ
1: ของผมก็ในเมืองรวมถึงสถานที่ที่คือน้ำยังไม่ได้ท่วมเยอะแต่ว่ามีฝนตกเยอะแล้วที่สำคัญก็คือเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุเนาะบางทีอยู่บ้านอยู่อะไรเงี้ยครับฝนตกบางทีอันตรายจากฝนเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวพามาดู5ทิปละกันครับ5ทิปสำหรับวัยเก๋านะก็คือผู้สูงอายุเนี่ยรับมือหน้าฝนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจออุบัติเหตุนะครับเขาบอกว่าเมื่อเข้าหน้าฝนเนี่ยหลายๆคนอาจจะบางคนก็ชอบพี่กบเพราะว่าได้คลายร้อนไง
0: ชุ่มฉ่ำ
1: ชอบไหม
0: ต้นไม้มันจะสีเขียวเลยเพราะว่าได้น้ำฝนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคืออากาศมันไม่ร้อนประหยัดไฟ
1: ไม่ต้องเปิดแอร์ทั้งวันเลยใช่ไหม
0: แต่ว่าบางพื้นที่เขาก็ไม่ชอบเพราะมันมีปัญหากับการใช้ชีวิต
1: เข้าใจเลยอย่างบางทีแม่ค้าพ่อค้าอย่างเง
0: ี้
1: ยขายของเนี่ยฝนตกโอเคบางทีมีร่มอะไรเนี่ยก็พอขายได้แต่มันไม่มีคนเดิน
0: ปัญหามันอยู่ตรงนั้นฝนตก
1: ใช่เขาบอกว่าบางคนชอบเนื้อได้คลายร้อนชุ่มฉ่ำยิ่งบางทีนอนๆอยู่เนี่ยไม่ต้องออกไปไหนตอนเช้าเนี่ยโอ้โหสบายเลยแต่ว่าหลายๆคนที่ไม่ชอบเพราะว่าบอกว่าเฉอะแฉะต้องระมัดระวังเวลาไปไหนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับที่สำคัญคืออะไรทำให้เราป่วยง่ายพี่กบ
0: ใช่
1: มาตากฝนเนี่ยป่วยแหละฝ
0: น
1: ไม่ใช่ว่าจะสะอาดนะเดิน
0: มันสะเอาพวกฝุ่น PM 2.5 หรือว่าพวกขมเหลาพวกสารเคมีต่างๆ
1: แต่มันก็เป็นสิ่งที่เราใช้ทั้งนั้นที่มันระเหยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
0: แต่เมื่อก่อนนะคุณเวลาที่ฝนตกเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีตุ่มน้ำโอ่งน้ำใบใหญ่ๆ
1: ลองไว้ใช้เลยไหม
0: โอ่งมังกรโอ่งใหญ่ๆยักษ์เลยนะคะเพื่อที่จะรองน้ำฝนไว้เพราะว่าตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วเนี่ยน้ำไม่มีน้ำประปาไงเขาก็ต้องใช้น้ำธรรมชาติก็คือห้วยหนองคลองบึง
1: น้ำฝน
0: เนี่ยเขาเอามากินด้วยนะ
1: ทานได
0: ้ทานได้เมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องรองจะมีรางรองเข้ามาใส่โอ่งเสร็จแล้วเขาก็จะต้องเอาน้ำนั้นเนี่ยมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันยุงไปขัง
1: แมลง
0: เสร็จแล้วเขาก็จะแต่น้ำแรกเนี่ยเขาจะไม่เอานะฝนแรกฝนวัน2วันแรกเนี่ยยังไม่เอาม
1: ันนับยังไงอ่ะพี่กบน้ำฝนแรกคือไง
0: ฝนแรกก็คือสมมติว่าตั้งแต่หน้าแรงมาเนาะ
1: ไม่มีฝนเลย
0: ไม่มีฝนเลยจนฝนมาตกวันเนี้ยวันนี้ฝนตกตกหนักเลยไม่ลอง
1: อันนี้คือน้ำแรกฝนแรก
0: ใช่หรือว่าอาจจะรอผ่านสมมติว่าฝนโหตกหนักมากผ่านไปครึ่งชั่วโมงให้มันแตกไหวไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอาตัวรางเนี่ยใส่เข้าไปตามโอ่งเพื่อรองน้ำเก็บไว
1: ้
0: หลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะทำอาหารหุงข้าวอะไรเงี้ยก็เอาน้ำในนั้นแหละมาดื่มมากิน
1: แปลว่ามันช้าล้างสิ่งสกปรก
0: แต่สมัยก่อนที่ฉันเห็นนะน้ำที่มันซึมออกมาจากบ่อดินอ่ะคนชาวบงชาวบ้านเขาก็ดื่มนะ
1: ซึ่งออกมาจากบ่อดินคือเหมือน
0: ขุดดินเวลาที่เขาขุดหาตาน้ำสมัยก่อนเนี่ยต
1: ้
0: องยอมรับว่า
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: บอกว่าผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีอย่างน
0: ี้ใช่มันจะมีตาน้ำคือขุดลงไปปุ๊บมันน้ำจากใต้ดินอ่ะมันจะหลุดมันจะผุดออกมาเป็น
1: น้ำ
0: บา
1: ดาล
0: ไม่น้ำธรรมชาติน้ำใต้ดินธรรมดาม
1: าดื่ม
0: เขาก็จะตักรองน้ำตัวนั้นอ่ะเขาจะทำเป็น ขุดเป็นบ่อลงไปลึกเลยแล้วน้ำมันจะออกมาตามธรรมชาติน้ำก็ไม่ได้ใสมากเท่าไหร่เขาก็จะเอามาแล้วก็บางทีก็ยังเห็นเขากินนะ
1: แต่ว่า
0: ตอนเด็กจะเห็นเวลาไปนาอะไรอย่างเงี้ย
1: มากรองก่อน
0: เขาก็กินไม่กรองดิฉันเห็นเขากินอันนั้นคือเมื่อก่อนเล่าให้ฟังก็ย้อนกลับไปสัก40ปีได
1: ้40ปีไม่ได้แล้ว
0: แต่ทุกวันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของความรู้ต่างๆมันอาจจะเข้าถึงค่อนข้างยากและประชาชนเข้าถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยยาก
1: ครับ
0: เขาถึงช่วงนั้นดิฉันจำได้เลยว่าครั้งแรกที่อสม.เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยดิฉันก็ไปร่วมงานเปิดอสม.กับเขาด้วยที่ต่างจังหวัดนะ
1: อ
0: ันนั้นก็คือทุกจังหวัดของใครของมันเขาก็จะจัดงาน
1: ครับ
0: คุณพ่อก็เป็นสาธารณสุขอำเภอเขาก็จะแบบเป็นประธานเปิดแล้วก็จะมีชาวบ้านเนี่ยมาอบรมเขาก็จะอบรมตั้งแต่เรื่องขยะมูลฝอยขยะมีกี่ประเภท
1: ครับ
0: เพราะชาวบ้านยังไม่รู้เลยขยะมูลฝอยคืออะไรอะไรเมื่อก่อน
1: อ่ะ
0: ใช่แล้วก็เพราะว่าเมื่อก่อนสื่อก็คือหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ชาวบ้านสามารถซื้ออ่านได้ก็จริงแต่ว่าถ้าหนังสือทั่วไปที่มันราคาแพงๆอ่ะชาวบ้าน
1: เขาไม่ถึง
0: ไม่รู้จะไปซื้อแล้วก็จะเอาเงินจากไหนไปซื้อ
1: เพราะว่า
0: ร้านหนังสือก็จะมีอยู่ในตัวเมืองถ้าคนอยู่ตามหมู่บ้านมันก็ไม่มีคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยค่อนข้างยากแต่ทุกวันนี้มันกลับกันละเราไม่ต้องไปหาข่าวแล้วข่าวมาหาเราแล้วเปิดแค่มือถือก็รู้แล้วนะคะว่าน้ำอันไหนสะอาดไม่สะอาด
1: อินเทอร์เน็ตเข้าถึงน่าจะทั่วทุกพื้นที่แล้วพี่ผมน้อยที่ยังสัญญาณจะยังไปไม่ถึงนะ
0: คนเรียนWordExcel คุณทันโปรแกรม Word Excel คือโตขึ้นมาก็ใช้
1: อยู
0: ่โตมาก็คือใช้ Word เลยใช่มั้ยคุณใช้โปรแกรม Word ครั้งแรกคือโปรแกรมอะไรคุณบอกมาจุฬาหรือเปล่า
1: Notepad
0: จุฬาใช่มั้ยจ
1: ุ
0: ฬ
1: าผม
0: จุฬาคือทุกวันนี้เวลาที่เราจะทำ
1: เหมือนมหาลัยเหมือนจุฬาลงกรณ์ม
0: าไม่ใช่เมื่อก่อนทุกวันนี้ถ้าเราจะพิมพ์ Word ใช่มั้ยพิมพ์ข้อมูลจะทำตารางจะมีอัตโนมัติใช่ไหมไปคลิกตรงไอ้ช่องตาราง
1: หรือจะ Excel ก็ได้
0: ไปคลิกปุ๊บมาวางปุ๊บกำหนดได้เลยเม
1: ื
0: ่อก่อนไม่ใช่ค่ะคุณเห็นตัวแดดไหมตัวแดดขีดอย่างเงี้ยตัวเคอร์เซอร์ที่มีตัวแดดตัวแดดคุณต้องกดอันนั้นอ่ะทีละติดแล้วเขาก็ว่าตัดพอมาทางนี้มันจะมีตัวครั้งนี้คุณก็เอาเคอร์เซอร์มาวางแล้วคุณก็ค่อยกดกว่าจะได้ตารางหนึ่งหมดไปครึ่งวันค่ะ
1: โอ้โหนี่ไง
0: แล้วไม่ใช่จอสีจ้ะเป็นจอขาวดำ
1: ขาวดำเหรอครับ
0: สมัยเวิร์ด
1: จุฬา
0: สมัยจุฬา
1: จุฬาคือชื่อโปรแกรม
0: ชื่อโปรแกรม
1: ใช่ไหม
0: สมัยนั้น
1: ไม่ใช่จุฬาแบบ
0: หลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นเวิร์ด
1: แต่ว่า
0: เมื่อก่อนอะไรก็ยากหมดพิมพ์ดีดต้องเรียนพิมพ์
1: เทคโนโลยีแหละคุณใช่ไหมอ่ะมาพูดถึงฝนกันต่อ ถามว่าจริงๆแล้วการเจ็บป่วยในหน้าฝนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เด็กและผู้สูงอายุเกือบทุกคนเนี่ยครับต้องเจออยู่แล้วเพราะว่า2วัยเนี่ยเป็นวัยที่มีสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับคนหนุ่มสาวนะครับก็ต้องดูแลเป็นพิเศษก็เลยวันนี้อยากจะเอา5ทิปดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับมีอะไรกันบ้างที่แน่ๆครับคือไอ้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจออุบัติเหตุเนี่ยมันก็ครอบคลุมนะพี่อบเพราะว่าไม่เจออุบัติเหตุเนี่ยมันก็ทำให้เราเจ็บแล้วก็สามารถเสียชีวิตได้นะอย่างแรกเลยครับผมแนะนำนะครับว่าให้ตรวจเช็คยานพาหนะให้สมบูรณ
0: ์
1: อันนี้เป็นอยู่แล้วเนอะพี่กบเวลาอย่างพี่กบก็ขับรถเนอะเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องตรวจเช็คสภาพ
0: ใช่
1: มาไว้ดีก
0: ่อนก็ต้องเข้าศูนย์เช็คว่าเราจะออกเดินทางไกลนะ
1: ยาง
0: ลมยางนะที่ปัดน้ำฝน
1: เบรก
0: ไฟ
1: ครับ
0: ส่องสว่างไหมชัดเจนไหมอันนี้สำคัญนะคะไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวทำงานหรือเปล่าเบรกระบบเบรก
1: สองครับอันนี้ที่เราย้ำบ่อยๆเลยคืออย่าลืมพกร่มทุกครั้งก่อนออกจากบ้านไม่งั้นมันจะป่วยถ้าเกิดว่าฝนตกหรือว่าเปียกนะฮะพอเปียกเราจะไปทำอะไรต่อเช่นไปธุระหรือว่าไปทำธุรกิจอะไรของเราเนี่ยไม่ได้แล้วพี่เพราะว่าเปียกใช่ไหมสามครับรองเท้าสำคัญในการเดินบนพื้นหน้าฝนครับคือไอ้รองเท้าที่มันแบบผ้าใบอย่างเงี้ยบางทีมันที่เป็นผ้าใบเปียกมันก็จะชุ่มน้ำใช่ไหมครับก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คืออาจจะเกิดกลิ่นเท้าเกิดอะไรได้แต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือพวกรองเท้าบูทหรือพื้นยางเนี่ยที่มันกันลื่นแล้วก็กันพวกสัตว์ร้ายเข้าไปใช่ไหมครับ4. หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด
0: ค
1: ือเรื่องนี้ผมก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าอย่างพอฝนตกไปอยู่แออัดกันเนี่ยมันก็ทำให้
0: มันอับด้วยแล้วก็หายใจก็ไม่ค่อยคล่องคอคล่องจมูก
1: ใช่ใช่แล้วก็อาจจะมันพอไปอยู่ในที่แออัด ฝนตกด้วยมันก็ผมว่ามันทำอะไรมันก็ลำบากอ
0: ่ะ
1: แล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได
0: ้
1: สุดท้ายครับโรคไข้หวัดใหญ่ที่มากับฝนอันนี้ก็ต้องระวังนะที่สำคัญคืออย่างผมเนี่ยพี่กบยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยผมจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยทุกปีเลยพี่เหมือนไหม
0: ทุกปีค่ะ
1: เพราะว่าไข้หวัดเนี่ยมันก็อัปเดตตัวเองเหมือนกันพัฒนาตัวเองเหมือนกันปีนี้มันเป็นเชื้อนี้ใช่ไหมครับ
0: ไปตามสายพันธ
1: ุ์สมมติ1 2 3เชื้อปีหน้ามันเป็น4 5 6เราก็ต้องอัปเดตว่ามันก็สร้างภูมิสร้างอะไรมาป้องกันวัคซีนที่เราฉีดเพรา
0: ะ
1: ฉะนั้นเราก็ต้องอัปเดตไปเหมือนกันนะครับ
0: แต่ก็ต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ติดไข้หวัดใหญ่
1: ไม่ได้หมายความ
0: คุณมีโอกาสติดอยู่แล้วถ้าคุณประมาทไม่ดูแลตัวเองไม่เซฟตัวเองนะคะไปในที่สาธารณะหรือว่าที่เสี่ยงสูงๆเนี่ยต้องใส่หน้ากากถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะติดมาได้เพราะฉะนั้นถ้าติดแล้วถ้าเราฉีดวัคซีนเราติดได้แต่มันจะไม่หนักมากเหมือนคนที่ไม่ได้ฉีดเลย
1: ความเลเวลความแรงเนี่ยอาจจะน้อยกว่า
0: จะลดลง
1: เพราะว่าเราฉีดทั้งคู่
0: เขามีเกราะแล้วไงเขามีเกราะบางๆป้องกันเราอยู่บางคนเนี่ยแทบจะไม่แสดงพอติดปุ๊บเหมือนที่ดิฉันเป็นอันล่าสุดเนี่ยดิฉันเพื่อนเป็นไข้หวัดเลยนะเป
1: ็
0: นไข
1: ้
0: หวัดใหญ่แต่ว่าเราน่าจะติดจากเพื่อนมาแต่ว่าเราไม่มีอาการไอไม่มีอาการเจ็บคอไม่มีน้ำมูกแต่ขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บ
1: เมื่อยปวดเมื่อยอะไรเงี้ย
0: เจ็บตามเนื้อตามตัวเจ็บไปหมดเหมือนคนจะเป็นไข้หวัดใหญ่อ่ะมีตัวร้อน
1: ก็อาจบอกว่ารับเชื้อมานั่นแหละ
0: ไปหาหมอคุณหมอบอกว่าเป็นไข้หวัดนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะเราเพิ่งฉีดวัคซีนไปได้2เดือนพอดี
1: มันก็เลยไม่ได้แรงเหมือนเพื่อนค
0: ุณมันก็ได้สร้างภูมิพอดีนะคะ
1: ครับผม
0: อ่ะก็เป็นเรื่องข่าวสารสุขภาพนะคะที่เรามาอัปเดตกันในช่วงชั่วโมงนี้ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอคณัฐค่ะกับเรื่องของโรครองชังค่ะ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นคติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
4: เอ้าเอ้าถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
5: เห็นไหมคะ
4: ถอยนิดนึง
5: เห็นหรือยังคะ
4: อีกนิดนึงได้ไหม
5: โอ้โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
2: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
8: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
12: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
13: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
12: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
14: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
15: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
14: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
15: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
14: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
15: ถูกต้องค่ะ
14: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
11: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11:47 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการค่ะกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะคะกับชั่วโมงสุขภาพช่วงเวลานี้แต่ว่าช่วงนี้ค่ะเรามีนัดกับคุณหมอคณัตนายแพทย์คณัตครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพสำหรับประเด็นวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเรื่องของโรครองช้ำเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าโรครองช้ำเป็นยังไงทำไมเราต้องมาให้ความสำคัญกับโรคนี้นะคะแล้วก็ใครเป็นได้บ้าง หรือว่าเป็นได้เฉพาะคนที่น้ำหนักเยอะๆหรือเปล่า
1: อ่
0: ะเดี๋ยวมาฟังคำตอบค่ะ
1: ใกล้ตัวแค่ไหนนะครับ
0: ตอนนี้คุณหมอกนัทอยู่ในสายแล้วค่ะ
1: ครับผมขอต้อนรับนายแพทย์คณัทคุตตกูลนะครับอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพนะครับสวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับผม
1: ครับผม
0: คุณหมอคะ
16: เรียกว่าแบบรูปทรงช้ำนี่หลายคนเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับเป็นกันมากนะครับโดยเฉพาะคนสูงอายุเนี่ยนะครับจริงๆมันก็คือภาวะการอักเสบนะครับแต่เป็นของการอักเสบของรองเอ็นนะครับหรือเอ็นหรือไอ้ผังผืดที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าอ่ะนะครับถ้าเราจับเท้าดูเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นผังผืดอยู่บนเท้าเนี่ยนะครับผมทีนี้ถ้ามันเกิดการอักเสบเนี่ยมันก็เกิดอาการปวดนะครับพอเวลาเดินเนี่ยก็เรียกว่าเดินแล้วมันก็เจ็บก็ต้องเรียกว่าต้องตะแคงเท้าเดินกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะเฉพาะเนี่ยมักจะเป็นคนสูงอายุมักจะเป็นตอนตื่นมาตอนเช้าๆเนี่ยจะเห็นบ่อยตอนเช้าๆเนี่ยจะเดินมาตื่นมาปุ๊บพอเดินไม่ได้มันเจ็บฝ่าเท้านะครับพอเดินสักหน่อยเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะครับบางคนก็เรียกว่าเป็นอาการเจ็บแป๊บๆจี๊ดๆอยู่นะครับทำให้เกิดรำคาญหรือบางทีก็ทำให้ลำบากซึ่งโรคเนี้ยเจอได้บ่อยโดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้นมีน้ำหนักตัวมากขึ้นหรือมีลักษณะเท้าเป็นลักษณะเท้าแบนนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นตั้งแต่กรรมพันธุ์นะครับผมหรือการที่เราใช้งานหนักโดยเฉพาะการที่เราอาชีพยืนนานๆเดินนานๆหรือไม่ก็เป็นคนที่เรียกว่าใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยพวกนี้มีโอกาสเกิดได้สูงครับผม
1: ครับครับคุณหมอคณะขออนุญาตนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับอย่างรองช้ำเนี่ยพูดใหหลายๆคนฟังนะครับรองช้ำเนี่ยจริงๆมันเป็นอวัยวะหรือว่ามันเป็นชื่อของโรคแล้วมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายนะครับ
16: คือรองช้ำเนี่ยก็คือเป็นชื่อที่เรียกว่าชื่อที่เราเรียกกันติดปากกันนะครับก็คือเป็นมันบอกถึงว่ามันมีอาการปวดนะครับที่บริเวณฝ่าเท้า
1: ฝ่าเท้านะฮะ
16: ใช่ครับฝ่าเท้านั่นคือโรคของฝ่าเท้าก็คือพูดง่ายๆก็คือเท้าเราเนี่ยไอ้ตรงเท้าที่สัมผัสกับพื้นเนี่ยนะครับผมมันมีอาการอักเสบแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดนะครับผมทีนี้ไอ้คำว่าช้ำเนี่ยรองก็เหมือนรองเท้าเนี่ยนะครับผมช้ำเนี่ยคือมันปวดนะครับผมนะครับผมก็คือเรื่องนี้คือเอ็นใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันเกิดการอักเสบแล้วเกิดอาการปวดนะครับผม
1: ครับก็ที่ต้องให้คุณหมออธิบายเพราะว่าบางทีน้องๆหนูๆ หรือว่าบางทีคนที่ไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่รู้ครับว่ารองช้ำเนี่ยหมายถึงอะไรเพราะว่าเราได้ยินคนพูดกันบ่อยเหมือนกันแต่บางทีเราก็ไม่มั่นใจนะเราก็การันตีว่าสิ่งนี้ก็คือฝ่าเท้านะครับเวลามันช้ำอ่ะพี่กบ
0: ต่อค่ะคุณหมอคะ
16: ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียกว่าต้องระมัดระวังนะครับก็คือเจอได้บ่อยนะครับทีนี้ส่วนใหญ่การรักษาเนี่ยก็เรียกว่าดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องพยายามควบคุมน้ำหนักลงลดน้ำหนักลงนะครับผมพยายามการเดินก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะพยายามการใช้นวดหรือการแช่น้ำอุ่นเนี่ยก็ช่วยลดอาการหรือบรรเทาอาการลงได้นะครับแต่ถ้าเป็นมากเนี่ยก็อาจจะต้องมาพบแพทย์บางทีแพทย์ก็อาจจะฉีดยาเข้าไปเพื่อลดการอักเสบที่เกิดขึ้นครับผม
0: อันนี้คือขั้นหนักแล้วใช่ไหมถ้าต้องฉีดยา
16: ใช่ครับใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วที่คุณหมอบอกว่าอ่ะถ้าคนน้ำหนักตัวมากมีโอกาสที่จะเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนตัวมากจะเป็นได้อย่างเดียวแต่ว่าคนที่ผอมอย่างคนผอมมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ
16: เป็นไปได้เหมือนกันครับผมโดยเฉพาะคนที่เรียกว่า ทำงานยืนนานๆทำงานที่ต้องใส่ส้นสูง ใส่รองเท้าเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นได้นะคร
1: ับ
16: ผม
0: อย่างอาชีพเสริมสวยอย่างนี้มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่ามีอย่างเพื่อนเนี่ยค่ะเขาเป็นอาชีพเสริมสวยเปิดร้านเสริมสวยแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องฝ่าเท้าค่ะก็เลยฝากมาถามคุณหมอว่าถ้าลักษณะที่เขายืนนานๆแบบนี้มันจะมีวิธีไหมเพราะว่าเป็นบ่อยมากแล้วก็มีลักษณะที่กระดูกเขาเรียกว่ากระดูกตรงใกล้ๆหัวแม่เท้าอะค่ะด้านข้างนะคะคุณหมอมันปูดออกมาแล้วมีอาการเจ็บอันนี้เกิดขึ้นจากอะไรคะ
16: คืออันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือรองช้ำนะครับแต่มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับเท้าบางคนเป็นกรรมพันธุ์มันจะสังเกตเห็นนิ้วเนี่ยบางทีมันโค้งโก่ง
0: มันโค้ง
16: ซึ่งมันจะมีปัญหามากก็คือเวลาใส่รองเท้าเนี่ยมันจะกดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจุบันเนี่ยมันจึงมีรองเท้าบางรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษเหมือนจะบอกว่าสื่อสารสุขภาพก็คือหัวมันจะใหญ่กว่าปกติก็เพื่อเอาไว้รองรับนะครับในกลุ่มนี้นะครับหรือบางทีมันก็จะเรียกว่ามีวิธีการก็คือเป็นเหมือนกับเอ็นเป็นเหมือนกับผ้าเนี่ยรัดให้ไอ้นิ้วที่มันโก่งขึ้นมาเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่สาเหตุเกิดจากการที่หนึ่งเป็นกรรมพันธุ์ สองการที่เราใช้งานหนักนะครับเดินแล้วก็มันเกิดการอักเสบต่อเนื่องพวกนี้มันก็ทำให้เกิดการโก่งโค้งของนิ้วขึ้นมาได้แต่อันนี้เป็นคนละโรคกับโรครองช้ำนะครับผมแต่มันก็เป็นปัญหาที่เท้าเหมือนกัน
0: คนละอย่างกันแต่ว่าเรื่องเท้าก็ต้องสำคัญเหมือนกันนะคะทีนี้เรากลับมาที่โรครองช้ำค่ะพอเรามีปัญหาแล้วทุกคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรองช้ำแล้วขั้นตอนการรักษาเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงบ้างคะ
16: คือดีที่สุดนะครับก็คือพักนะครับผมพยายามอย่าใช้เท้าหรืออะไรที่เดินนานๆหรือวิ่งนะครับผมการคือในช่วงเนี้ยอาจจะแช่เท้าไว้นะครับผมน้ำเย็นเนี่ยก็อาจจะช่วยลดการระคายเคืองหรืออักเสบลงได้บ้างนะครับการแช่เท้าในน้ำนะครับก็จะช่วยได้นะครับนอกจากในการยืดเหยียดนะครับการยืดเหยียดเท้านะครับขยับข้อเท้าพวกนี้ช่วยได้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือรองเท้า
0: ค่ะ
16: เลือกรองเท้าที่เหมาะสมอันนี้จะช่วยได้นะครับ
0: มีท่าแบบกายบริหารไหมคะว่าต้องยืดเหยียดท่าไหน
1: กายภาพ
0: ค่ะ
16: ก็คือให้เอ็นฝ่าเท้ามันรู้สึกมันผ่อนคลายนะครับขยับเท้านะหรือนวดตรงบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยก็มีส่วนช่วยนะครับผ
0: ม
16: หลายครั้งเนี่ยผมก็แนะนำคนไข้เนี่ยนะครับก็เอายาครีมนวดธรรมดาเนี่ยนะครับตอนนอนเนี่ยก็นวดนะครับแล้วก็ใส่ถุงเท้าก่อนนอนก
0: ็
16: จะดีขึ้นนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาการแรกๆเนี่ยมักจะเป็นตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วจะเดินครั้งแรกเนี่ยมันจะเดินไม่ได้เริ่มเจ็บนะครับผมนะตอนสักหน่อยหนึ่งมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงก่อนนอนเนี่ยถ้าเราเท้าอุ่นเนี่ยก็จะดีขึ้นครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: สมมติว่าถ้ากายภาพแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยค่ะคุณหมอสเต็ปต่อไปต้องรักษายังไงคะคุณหมอ
16: คือถ้ากายภาพไม่ดีขึ้นนะครับผมอาจจะต้องไปพบแพทย์แพทย์ก็จะดูความรุนแรงก็อาจจะมันมีวิธีการรักษาหลายอันกินยาแก้อักเสบหรือไม่ก็อาจจะฉีดยาลดอักเสบไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการรักษาเนี่ยต้องมีสำคัญนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งการบริหารบางคนก็แนะนำมานะครับเอาน้ำกดน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็เท้าเนี่ยเข้าไปนะครับวางไปเพื่อทำให้ไอ้สัมผัสกับเอ็นฝ่าเท้าได้ดีขึ้นระหว่างรูดนะครับก็ทำให้ลดอาการอักเสบอะไรลงมาได้นะครับผม
1: ครับผม
16: แต่ยังไงก็ตามนะครับการรักษาเนี่ยอย่าไปนวดหรืออย่าไปเดี๋ยวนี้มันมีแพทย์แผนจีนอะไรเงี้ยนะครับเอาไม้ไปรูดฝ่าเท้านะครับผมมันอาจจะดีขึ้นในระยะแรกแต่ถ้าทำไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะเกิดการอักเสบมากยิ่งขึ้นนะครับพอนึกออกใช่ไหมครับที่เขาไปนวดฝ่าเท้าแล้วเขาก็จะมีไม
0: ้ที่กดที่ฝ่าเท้า
16: ไว้แล้วก็รูดรีดมันเท้าเนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะเคยเห็นเคยทำเคยโดนมานวดด้วยแล้วเจ็บมากๆ
16: คือช่วงที่ทำเนี่ยถ้าทำมันดีเนี่ยมันก็อาจจะช่วยลดการอักเสบก็คือผังผืนมันหนาตัวนะครับพอรูดเนี่ยผังผืนก็อาจจะคลายตัวลงอาจจะดีขึ้นแต่ถ้าทำไม่ถูกวิธีเนี่ยบางทีมันไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบมากขึ้นนะครับผม
1: ครับผมคุณหมอครับสุดท้ายคำถามสุดท้ายนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาบ่อยนะครับอย่างผมเล่นเทนนิสนะครับและอย่างของพี่กบเนี่ยเพื่อนๆก็อยู่ในวงการที่แบบต้องยืนต้องอะไรอย่างผมเนี่ยเวลาเทนนิสเนี่ยมันแน่นอนมันต้องมีการสไลด์ทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าอย่างพวกเราเนี่ยอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดเจ้าโรครองช้ำเนี่ยเราควรจะทำยังไงครับในทุกอาชีพเลยก็ได้ครับรวมถึงนักกีฬาที่เล่นกันอยู่เนี่ย
16: คือหนึ่งต้องปิดอิริยาบถนะครับน้ำหนักเนี่ยมันทุกคนมันเดินอยู่ละนะครับรับน้ำหนักแต่ปัญหาอาจจะต้องเปลี่ยนบ้างเช่นเท้าเนี่ยอาจจะต้องขยับเท้าข้างนึงให้มันผ่อนคลายไม่รับน้ำหนักตลอดนะครับหมายถึงว่าเช่นมีช่วงที่พักนะครับ
1: คร
16: ับเพื่อทำให้ร่างกายมันคล้ายๆกับว่าไม่ได้คือมันเป็นเนื่องจากมันอักเสบเนื่องจากมันเกิดแรงกระทำเนี่ยอยู่ที่เดียวนานๆจนกล้ามเนื้อเองจนผังผืดเนี่ยมันเกิดการอักเสบฉะนั้นถ้าเกิดเรายืนเนี่ยอาจจะเอาใช้ตังเนี่ยตั้งระหว่างขาบ้างสลับกันเนี่ยก็จะช่วยลดนะครับอาการปวดลงได้และอันที่สองเนี่ยรองเท้าเนี่ยสำคัญพยายามอย่าใช้รองเท้าส้นสูงใช้รองเท้าที่เหมาะสมบางคนก็ซื้อไอตัวรองพื้นหรือดอกใช่ไหมครับผม
0: ที่นั่นน่ะ
16: ไอแผ่นรองพื้นที่มันบางอันมันจะเป็นรุ่นที่มันมีเป็นโค้งเว้าสัมผัสกับเท้ามันก็จะทำให้เท้าเนี่ยมันสามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้นกระจายน้ำหนักลงก็จะช่วยลดภาวะรองช้ำลงได้ครับผม
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะคุณหมอคะฝากช่องทางสำหรับการติดต่อหรือว่าสื่อสารกับคุณหมอเผื่อว่ามีคำถามหน่อยค่ะ
16: ก็ ็สามารถติดต่อนะครับทิ้งคำถามได้นะครับที่เพจคุยกับหมอคณัฐนะครับหรือติดต่อนะครับผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0982656000นะครับมีคำถามไม่สบายเป็นอะไรก็สามารถปรึกษาได้นะครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอคณัฐค่ะนายแพทย์คณัฐครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
1: ขอบคุณครับคุณหมอคณัฐ
16: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้ชั่วโมงสุขภาพต้องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะแต่ว่ายังไม่หมดนะเรามีทุกวันเลยค่ะวันพรุ่งนี้ก็ยังคงอยู่กับน้องเอิร์ธแล้วก็น้องกุ้งด้วยนะคะยังเจอกันอยู่ค่ะในช่วงเวลานี้แหละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
17: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
18: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
17: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
18: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
17: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
19: ้ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
20: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
19: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
20: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี้
21: ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
22: เมโทรไลฟ์สไตล์เมโทรไลฟ์สไตล์
23: 12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วและมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
1: ผู้นำสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่านทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะสิงคโปร์6ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านขณะที่แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรแต่ยังคงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำน่านที่มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยจุมพลตำบลทุ่งยั้งตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องนอกจากนี้ปภ.ยังเตือนระดับน้ำในคลองชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลองและที่ลุ่มต่ำจึงขอให้ประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ขณะที่จังหวัดสุโขทัยเตือนภัยระดับวิกฤตหลังฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยน้ำป่าหลากกระทบ5ตำบล12หมู่บ้านกว่า320ครัวเรือน
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง326มิลลิเมตรเบื้องต้นอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจพบมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว5ตำบล12หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า320ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยยังอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ยังติดค้างอยู่บางจุดพร้อมเริ่มแผนฟื้นฟูคู่ขนานกันไป
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอาหารและน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในบางจุดพร้อมกันนี้ได้มีการเริ่มแผนฟื้นฟูขนานกันไปในพื้นที่2จุดหลักได้แก่ตำบลปัวและตำบลทุ่งชาร์ดเพื่อดูแลและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้ว
4: ล่าสุดครับก็เริ่มคงที่นะครับตอนนี้มวลน้ำก็จะเข้าไปที่เวียงสาเป็นจุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปที่เขื่อนเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับซึ่งท่านผู้ว่ากับท่านนายกอบจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับตอนนี้หลายคนที่อาจจะติดอยู่ในบางจุดนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการเรื่องนี้ขนานกันไปนะครับกลุ่มที่ทำเรื่องฟื้นฟูนะครับก็เริ่มดำเนินการนะครับมีอยู่2จุดนะฮะที่ฟื้นฟูนะครับ2จุดเนี้ยนะครับก็เริ่มมีแต่ละทีมเข้าไปนะครับทั้งทางทหารทั้งทางท้องถิ่นนะครับทั้งทางกลุ่มชนประธานนะครับตอนนี้ก็เข้าไปดูแลนะครับในพื้นที่เมืองนะครับก็เรียกได้ว่าคลายแล้วครับ
3: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสถานการณ์ในเขตพื้นที่เมืองถือว่าพ้นช่วงวิกฤตแล้วโดยระดับน้ำน่านที่ไหลผ่านเขตเมืองแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญทั้งฝั่งอำเภอเมืองผ่านจุดวิกฤตสูงสุดเรียบร้อยแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ล้นตลิ่งเข้ามาในฝั่งเขตเมืองเนื่องจากมีผนังกั้นน้ำสูงถึง1.50 เมตรช่วยรองรับไว้ส่วนฝั่งอำเภอภูเพียงซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำกว่าฝั่งเมืองน้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมในพื้นที่5ตำบลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงเนื่องจากมวลน้ำเริ่มไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างทางจังหวัดได้กำชับให้อำเภอและอบต.ในพื้นที่เร่งจัดทำครัวประกอบอาหารกล่องและจัดหาน้ำดื่มกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามซอกซอยต่างๆอย่างทั่วถึงสำหรับจุดรับน้ำต่อไปคืออำเภอเวียงสาซึ่งขณะนี้เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นบ้านดอนชัยโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากประชาชนในพื้นที่จึงมีการเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จะเดินทางไปถึงอำเภอเวียงสาภายใน6ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งทางอำเภอได้จัดเตรียมเสบียงอาหารและแผนรับมือไว้เรียบร้อยแล้วและจะเร่งเข้าฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านกำชับทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการให้ความช่วยเหลือพร้อมเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยลุ่มหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดจากปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงสูงถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปัวได้รับความเสียหายมากที่สุดครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านมีประชาชนกว่า 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบและมีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงแล้วโดยมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างที่อำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด
6: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอปัวซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเนี่ย20ชั่วโมงเนี่ยสะสมถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและก็อุทกภัยมีอุทกภัยเกิดขึ้นใน4อำเภอด้วยกันโดยเฉพาะอำเภอปัวได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับครอบคลุมพื้นที่ไป60หมู่บ้านแต่ความเสียหายนี่ประมาณ 8,000 ครั้งเรือนท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ท่านสั่งการท่านก็มีความห่วงใยว่าต้องมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีความร้อนของประชาชนเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นห่วงอย่างยิ่งว่าเราก็ต้องมีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้สิ่งที่มันเกิดอยู่ขณะนี้นะครับได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐอย่างการต้องมี
5: รองนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกำชับถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวอพยพและขนย้ายสิ่งของล่วงหน้าได้อย่างน้อย1วันซึ่งจะช่วยลดความเดือดร้อนและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ยังกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการเผยแพร่ข่าวลวงหรือเฟคนิวส์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพชาวนันมาลีรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมกู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
7: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของมวลน้ำก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดเผยว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาซึ่งได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดจากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวเพื่อร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการบูรณาการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการขอรับการสนับสนุนกำลังพลเครื่องจักรกลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้บตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งตั้งวอลลุ่มพร้อมสั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนติดตามสถานการณ์ทุกภัยตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านจัดทำบัญชีกลุ่มเปราะบางแบบรายคนรายบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยู่ลำพังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงคนพิการเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวยากจนพร้อมตรวจสอบว่ายังอยู่ในพื้นที่หรืออพยพแล้วหากพื้นที่ใดคาดว่ามวลน้ำจะผ่านให้เร่งแจ้งเตือนและประสานการอพยพล่วงหน้าไม่รอให้น้ำเข้าบ้านก่อนช่วยเหลือรวมถึงให้จังหวัดใกล้เคียงเตรียมพร้อมรับผลกระทบต่อ

0: ที่อำเภอปงกระทบบ้านเรือนและเส้นทางจราจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมกันนี้ยังกำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาเป็นธรรมรวมทั้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาจากตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
2: เรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยออกมาตรการพักชำระหนี้นาน12เดือนพร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 200,000 บาทเพื่อฟื้นฟูกิจการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
3: นายพิชิตมิตราวงศ์กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยธนาคารจึงได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเดินหน้าโดยเร็วประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนสำหรับสินเชื่อแบบมีระยะเวลาพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและสินเชื่อแฟคเตอริงออกไปสูงสุด180วันและมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงโดยให้วงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด 200,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีระยะเวลากู้3ปีปลอดชำระเงินต้น12เดือนซึ่งไม่ต้องใช้หลักประกันและได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมนอกจากนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายธนาคารยังเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ3ต่อปีคงที่3ปีแรกวงเงินสูงสุด30ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องและยกระดับธุรกิจระยะยาวทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ตามความสมัครใจผ่านสาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จากสถานการณ์ทุกข์ภัยที่กำลังเกิดขึ้นในภาคเหนือสภากาชาดไทยโดยเหล่ากาชาดจังหวัดและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สถานีกาชาดเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี045-3-04637-0
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ เพราะความมั่นคง

0: ของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วและมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจโดยการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนอกจากนี้การเยือนยังเป็นโอกาสสำคัญในวาระ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์จัดโดย BOI ช่วงค่ำเวลา 18:45 นตามเวลาท้องถิ่นในวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์
1: การประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ยังไม่สามารถเดินหน้าพิจารณาวาระสำคัญได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
3: ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้จัดการประชุมบอร์ดกสทช.โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแต่สุดท้ายไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบหลังกรรมการกสทช3คนได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรนายสุภาสุภาชลาสายไม่เข้าร่วมประชุมโดยก่อนหน้านี้ทั้ง3คนได้ให้เหตุผลว่าขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยเหตุผลทางกฎหมายส่วนรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรัยพงษ์แจ้งลาการประชุมล่วงหน้าส่วนนายต่อพงศ์เสลานนท์และพลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งภายหลังติดการประชุมแล้วศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะได้เดินทางกลับขึ้นห้องทำงานทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดสำหรับการประชุมคณะกรรมการกสทช.ไม่สามารถจัดการประชุมได้ติดต่อกันเป็นครั้งที่6โดยสำนักงานกสทช.ได้นัดหมายการประชุมครั้งหน้าวันที่2กันยายนนี้คณิษฐาลือศักดิ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาการค้าที่ไม่เป็นธรรม
4: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาด้านการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อลดข้อจำกัดการเข้าถึงกลไกของรัฐโดยรองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมรองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้ากล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกโดยไม่รอให้เกิดการร้องเรียนเพียงอย่างเดียวเนื่องจากผู้ประกอบการบางรายอาจไม่กล้าฟ้องร้องคู่ค้าทางกขค.จึงนำเครื่องมือทางกฎหมายเข้ามาช่วยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึง10%ของรายได้ในปีที่กระทำผิด
5: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนกันแล้วจะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆ พวก SME ทั้งหลายนี่เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้
4: รองศาสตราจารย์สุธรรมกล่าวด้วยว่าสำนักงานกขค.ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งกำลังมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ค้าและผู้บริโภคพร้อมยืนยันว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้ามุ่งสร้างเวทีการค้าที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นทุนไทยหรือทุนต่างชาติเพื่อคุ้มครอง SME ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์มะพร้าวขนแก่หรือมะพร้าวแกงในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจากภาวะราคามะพร้าวตกต่ำ
6: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงที่ลงมะพร้าวผลแก่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะราคามะพร้าวตกต่ำโดยราคาหน้าสวนลูกละ3บาทถึง5บาทและราคามะพร้าวขาวส่งโรงงานอุตสาหกรรมกิโลกรัมละ9บาทซึ่งเกิดจากปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวประกอบกับผลกระทบจากภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลงไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานแปรรูปและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดซึ่งสถานการณ์ราคามะพร้าวปี2569ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการลงมะพร้าวณภสวรรค์มีลิสวทเพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
7: นายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการติดตามแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการเจ็ตสกีที่เข้ารายงานตัวแล้วพบว่ามีเรือกระจายอยู่หลายพื้นที่โดยแยกเบื้องต้นเป็นพื้นที่อาปอจำนวน100ลำท่าเทียบเรือ AA จำนวน85ลำท่าเทียบเรือสไลด์มารีนาจำนวน83ลำและพื้นที่อื่นๆรวมกว่า380ลำทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดระบบพื้นที่ประกอบการให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่ทางน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนและให้เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อให้การจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเป็นไปอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ตเมืองปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้ารถไฟทางคู่ภาคใต้เชื่อมชุมพรหาดใหญ่สุไหงโกลกยกระดับการเดินทางและเศรษฐกิจชายแดนใต้
4: นายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ว่าการพัฒนารถไฟทางคู่เป็นโครงการสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางของประเทศโดยเฉพาะเส้นทางภาคใต้ซึ่งเป็นโครงข่ายหลักด้านการเดินทางและโลจิสติกเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและการค้าสำคัญของภาคใต้ปัจจุบันการรถไฟได้พัฒนารถไฟทางคู่จากกรุงเทพมหานครถึงชุมพรและเปิดเดินรถช่วงดังกล่าวตั้งแต่ปลายปี2567ส่งผลให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการตรงต่อเวลาช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวกลับคืนมาสำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงข่ายทางรถไฟช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกได้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาแล้วระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2519โดยมีแผนดำเนินการออกแบบรายละเอียดในปี2570เพื่อจัดทำแบบก่อสร้างจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำและขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIAและเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างต่อคณะรัฐมนตรีหากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2576ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบรางกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่ง ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเชื่อมต่อโครงข่ายทางรถไฟของไทยกับมาเลเซียจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและพื้นที่ชายแดนใต้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานปปช.จัดพิธีเปิดอาคาร9และศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service มุ่งปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้นนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service บริเวณด้านหน้าสำนักงานปปช.อย่างเป็นทางการพร้อมกล่าวว่าการเปิดศูนย์บริการถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนปปช.สู่การเป็นองค์กรทันสมัยมุ่งปรับปรุงกระบวนงานและการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยรวดเร็วและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยจะเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแสกำหนดมาตรการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารของผู้ร้องเรียนเป็นความลับสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่ออิหร่านส่วนประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สถาบันการเงินภาคธุรกิจอากาศยานหรือหน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือหรือทำธุรกิจกับอิหร่านจะเผชิญบทบาทลงโทษเผชิญบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุว่าแต่ละประเทศจะเผชิญบทลงโทษอะไรบ้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่าสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในเร็ววันนี้ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์การฝึกซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่ระบุว่าแม้จะมีคำสั่งลดขนาดและระยะเวลาในการซ้อมรบร่วมดังกล่าวแต่การฝึกซ้อมรบยังคงดำเนินการต่อไปซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนืออย่างจงแจ้งพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือไม่มีความสนใจต่อการเคลื่อนไหวนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับผู้นำสหรัฐจะยอดเยี่ยมเพียงใดก็ตามแต่สหรัฐยังคงปฏิบัติการทางทหารที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่ามาตรการรักษาอธิปไตยของเกาหลีเหนือเพื่อยับยั้งกองกำลังที่คุกคามความมั่นคงของชาติถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่ง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแจ้งต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณมูลค่า206ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยงบประมาณจำนวน200ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้สำหรับค่าอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานยานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามส่วนอีก6ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้ปรับปรุงยานเกราะของสหรัฐเพื่อสนับสนุนกองกำลังดังกล่าวทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวถือเป็นการใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกของสหรัฐสำหรับกองกำลังสันติภาพและถือเป็นการส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่จะผลักดันแผนงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซายังคงคัดค้านเงื่อนไขบางประการที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าของแผนการดังกล่าว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่เหมืองทองคำผิดกฎหมายแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองบาบูอาทางตะวันตกของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ใกล้กับชายแดนแคเมรูนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว100รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัยการประจำเมืองบาบูอูนระบุว่าสันนิษฐานว่าเหตุดินถล่มเกิดจากการพังทลายของอุโมงค์ใต้ดินหลายแห่งในเหมืองแห่งนี้ระหว่างที่คนงานเหมืองหลายร้อยคนกำลังทำงานอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการสอบสวนทางกฎหมายเพื่อหาสาเหตุที่เหมืองถล่มและตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการเหมืองแห่งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดินถล่มทับเหมืองผิดกฎหมายเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสาธารณรัฐแอฟริกากลางซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเนื่องจากขาดมาตรการด้านความปลอดภัยและการควบคุมโครงสร้างเหมืองที่เหมาะสมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมริกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่2เกมแรกเอาชนะอินโดนีเซีย B และจอร์แดนมาทำให้มี6คะแนนเต็มลงสนามพบกับสิงคโปร์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่มีอยู่3แต้มจาก2นัดแรกที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 เอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มพร้อมคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแบบไม่เสียประตูธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ารายการนี้เป้าหมายของทีมชาติไทยคือการเป็นแชมป์และเห็นพัฒนาการของทุกคนในทีมเพราะต้องการให้โอกาสทุกคนได้ลงสัมผัสเกมในการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งขึ้นสำหรับเกมต่อไปที่จะพบกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศมองว่าจะเป็นเกมคุณภาพอย่างแน่นอนและจะทำให้ทุกคนในทีมพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบรองชนะเลิศพบกับมาเลเซียที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมนี้เวลา 15:00 น.ศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอลไป2-0เกม21-17และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกาที่ชนะลักย่าเซนจากอินเดียมาได้2-1เกมประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2013พบกับอิชิกะเจสวานมืออันดับ61ของโลกจากสหรัฐอเมริกาโดยเกมแรกรัชนกโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะไปได้21-13แต่ในเกมที่2ขณะที่ตามหลัง7-11รัชนกมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างด้านซ้ายจนไม่สามารถแข่งขันต่อได้และตัดสินใจรีไทร์ยุติเส้นทางในศึกชิงแชมป์โลก2026ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีมืออันดับ123ของโลกจากนิวซีแลนด์ไป2-0เกม21-13และ21-13ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบศึกหนักกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนด้านเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกสู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับเมียบริดเฟดจากเดนมาร์กไป1-2เกม19-21 21-11 และ20-22ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2การแข่งขันเทควันโด President Cup 2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานวันแรกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรการภูเกิดโชว์ฟอร์มเยี่ยมตั้งแต่รอบแรกเอาชนะสุลตานมาลีฮาจากปากีสถาน2-0ยกรอบ2ชนะลีเยจีจากเกาหลีใต้2-1ยกและรอบรองชนะเลิศชนะบัวฮานูว่านูเรจากคาซัคสถาน2-1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจะพ่ายให้กับลีซีวูจากเกาหลีใต้ไปอย่างน่าเสียดาย1-2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมชายกฤตยศ พร้อมปัจจุเดินหน้าทำผลงานได้ดีเช่นกันโดยรอบแรกชนะมูฮัมหมัดอาดิลจากปากีสถาน 2-0 ยกรอบ2ชนะเยอร์เกสเบคัสซิลจากคาซัคสถาน 2-0 ยกและรอบ3ชนะคารีมลาอิดจากจอแดน 2-0 ยกก่อนจะไปหยุดในรอบรองชนะเลิศพ่ายราดินไซนารีจากอิหร่าน 0-2 ยกได้เหรียญทองแดงมาครองรัฐบาลเดินหน้าจัดพรามินิสเตอร์ยูทคัพเปิดเวทีเยาวชนชิงชัยฟุตบอลและวอลเลย์บอลเพื่อวางรากฐานนักกีฬาเยาวชนสู่ทีมชาติไทยในอนาคตติดตามได้จากรายงาน
11: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนพรามมินิสเตอร์ยูทครับซึ่งปีนี้จัดการแข่งขัน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวม6รุ่นการแข่งขันประกอบด้วยฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและวอลเลย์บอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการวางรากฐานด้านกีฬาแก่เยาวชนโดยเริ่มจากฟุตบอลและวอลเลย์บอลและอาจขยายไปยังกีฬาอื่นในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพและต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
12: สิ่งที่สำคัญอย่างที่ทางสมาคมได้เสนอมาคือความต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในทุกปีต่อไปนี้แล้วก็ขยายรุ่นขยายประเภทกีฬาแต่เพื่อความยั่งยืนเนี่ยเราก็คิดว่าจะนำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นมติครม.ว่าให้การขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับที่จะพัฒนาเยาวชนในด้านกีฬานั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
11: สำหรับรูปแบบการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงระดับจังหวัดโดยจะคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัด2ทีมได้แก่ทีมแชมป์จังหวัดและทีมออลสตาร์ของแต่ละจังหวัดเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ Facebook FA Thailand ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจบอันดับที่7ในการแข่งขัน FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลส์ U17 World Championship 2026ที่เมืองซานติอาโกประเทศชิลีนายธนกฤตอินเลี้ยงผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยว่าแม้จะตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามขึ้นโพเดียมให้ได้แต่ด้วยสภาพร่างกายสภาพแวดล้อมการพักผ่อนต่างๆทำให้เกิดอุปสรรคต่อร่างกายและจิตใจของนักกีฬาแต่ทุกคนก็มีสปิริตและหัวใจที่ยิ่งใหญ่สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและคว้าอันดับที่7กลับมาฝากคนไทยได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้ว
13: สามารถชนะทีมยักษ์ใหญ่นะครับอย่างโปแลนด์แชมป์ยุโรปมาได้นะครับเป็นที่1ในสาย4มานะครับแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรวมถึงแมตช์สุดท้ายที่เราสามารถเอาชนะโครเอเชียได้นะครับทำให้เราคว้าถึงอันดับที่7มาครอบครองได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้วนะครับ
10: ด้านจามิกรแคนแก้วกัปตันทีมกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่สามารถคว้าอันดับที่7มาครองได้สำหรับเกมที่พบกับโปแลนด์ช่วงต้นเกมมีความกังวลมากแต่ทุกคนร่วมมือและสามัคคีกันทำให้ช่วงท้ายเกมทำผลงานออกมาได้ดีประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ช่วยทำให้สภาพจิตใจของทุกคนในทีมแข็งแกร่งขึ้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทีมพาณิชย์คัดนาครายงาน
9: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
9: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: ไ หนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานสระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินการคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
18: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อ อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:21 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:52 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง50เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการโลหิตจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จนับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ ops.moac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพท่านผู้ฟังคะชานมไข่มุกเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วยรสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมและมีเอกลักษณ์จากเม็ดไข่มุกที่เหนียวนุ่มทำให้กลายเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนแม้ชานมไข่มุกจะช่วยเพิ่มความสดชื่นแต่หากบริโภคบ่อยหรือในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่มีต้นกำเนิดจากประเทศไต้หวันในช่วงทศวรรษ1980โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่น้ำชานมหรือชาผลไม้และไข่มุกที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังผสมกับน้ำตาลทรายแดงและส่วนผสมอื่นๆก่อนนำมาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆให้มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันชานมไข่มุกได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งการเพิ่มรสชาติใหม่ๆเช่นชานมช็อกโกแลตชานมกล้วยหรือชานมข้าวเหนียวมะม่วงรวมถึงการเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆเช่นวิปครีมนมข้นหวานผงโกโก้ไข่มุกหลากสีเพิ่มความน่ารับประทานและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัยแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยและได้รับความนิยมแต่โดยทั่วไปชานมไข่มุก1แก้วให้พลังงานประมาณ240ถึง360กิโลแคลอรี่และยังมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงด้วยค่ะหากดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคเบาหวานและปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะในเด็กผู้ที่มีน้ำหนักเกินและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่บ่อยจนเกินไปจะช่วยให้สามารถเพลิดเพลินกับชานมไข่มุกได้พร้อมกับดูแลสุขภาพไปด้วยนั่นเองแต่ถ้าดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เนื่องจากมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตจากไข่มุกซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทำให้ได้รับพลังงานและน้ำตาลในปริมาณสูงโดยชานมไข่มุกเพียง1แก้วอาจมีปริมาณน้ำตาลเกินกว่าที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันหากบริโภคเป็นประจำจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคเบาหวานได้และการที่ได้รับพลังงานส่วนเกินจากชานมไข่มุกอย่างต่อเนื่องยังอาจนำไปสู่โรคอ้วนและภาวะอ้วนลงพุงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและโรคข้อเข่าเสื่อมอีกทั้งชานมไข่มุกบางชนิดยังมีไขมันอิ่มตัวและไขมันชนิดไม่ดีในปริมาณสูงหากบริโภคมากเกินไปอาจทำให้ระดับไขมันในเลือดและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลอดเลือดตีบแข็งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมแต่ก็สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยหากรับประทานอย่างเหมาะสมโดยควรเลือกแก้วขนาดเล็กและดื่มในปริมาณพอเหมาะเพราะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงไม่ใช่อาหารมื้อหลักควรเลือกระดับความหวานให้น้อยที่สุดหรือไม่เติมน้ำตาลเลยจะช่วยลดปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายรับในแต่ละวันได้ค่ะสำหรับวันที่ดื่มชานมไข่มุกเราควรลดการรับประทานอาหารที่มีแป้งน้ำตาลและไขมันสูงเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินความจำเป็นและควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะคะพร้อมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยรักษาสมดุลของร่างกายและลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวค่ะ จบบทความประจำวันเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพเรียบเรียงโดยกรวรรณทรัพย์พยุงจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
21: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่20สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสาติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะนะคะแล้วก็ยังมีทีมออนไลน์ที่ดูแลในเรื่องของการออนไลน์ในตอนนี้ค่ะทีมงานนิวมีเดียนะคะทั้งน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์แล้วก็พี่แดนอัคเดชคำพีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ไปฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: ค่ะเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้ว
2: ค่ะบรรยากาศด้านหลังโอ้
1: สวยไหมคะวันนี
2: ้ภาพที่ฉันมาวิวค่ะ
1: วิวค่ะ
2: วิวนะ วิวสวยงามมากแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นเหมือนภูเขาหินน่ะ
1: ค่ะ
2: ไม่มีต้นไม้อ่ะแต่ว่าน้ำเนี่ยเป็นสีมรกตเลย
1: ใช่ค่ะสีเขียวมรกตนะคะ อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
2: โอ้ยไม่ใช่ทะเลเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: ฉันก็มองเป็นทะเล
1: อยู่ที่ขอนแก่นนะคะภูผาม่าน
2: oh. อ
1: ันนี้คือบลูลากูน
2: oh.
1: บลูลากูนดิฉันก็ยังไม่เคยไปก็อยากจะไปอีกแล้ว
2: ดิฉันรู้จักภูผาม่านเพราะว่าเป็นจุดเช็คอินที่หลายๆคนไปเนี่ยต้องแวะไปที่ภูผาม่าน
1: ค่ะก็ยังอยากจะหาเวลาไปให้ได้นะคะหากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสุดอันซีนของจังหวัดขอนแก่นค่ะบลูลากูนภูผาม่านหรือว่าสระมรกตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดนะคะตั้งอยู่บริเวณบ้านสองคอนตำบลนาฝายอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่รายล้อมด้วยภูเขาหินปูนให้บรรยากาศคล้ายกับแกรนด์แคนยอนขนาดย่อมเลยนะคะแล้วก็โดดเด่นด้วยผืนน้ำสีเขียวมรกตที่สะท้อนเงาของท้องฟ้าและแนวเขาอย่างงดงามค่ะความพิเศษของบลูลากูนเนี่ยก็คือพื้นที่แห่งนี้เดิมเคยเป็นเหมืองหินนี่ไงคุณถึงบอกว่า มันเป็นเหมือนหน้าผาม
2: ันเป็นเหมือนภูเขาหินอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เขาบอกว่าเมื่อยุติการทำเหมืองแล้วก็ปล่อยพื้นที่ไว้นะคะน้ำจึงค่อยๆขังอยู่ภายในบ่อขนาดใหญ่กลายเป็นสระน้ำสีเขียวมรกตท่ามกลางภูเขาหินปูนนะคะจึงเกิดเป็นภูมิทัศน์ที่แปลกตาแล้วก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนก็คือการชมความงดงามของผืนน้ำที่ตัดกับริ้วลายหินปูนสีเทานะคะโดยเฉพาะในวันที่ท้องฟ้าเปิดแสงแดดก็จะช่วยขับสีของน้ำให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะกลายเป็นมุมถ่ายภาพที่สวยงามแล้วก็มีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิวนั่งพักผ่อนแล้วก็เก็บภาพความประทับใจท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบของธรรมชาติค่ะปัจจุบันนะคะบลูลากูนภูผาม่านเนี่ยเปิดให้เข้าชมทุกวันไปได้เลยค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะ
2: ค่ะก็แวะไปเที่ยวกันนะคะอยู่แค่ขอนแก่นนี่เอง
1: ใกล้ๆแล้วก็เดินทางสะดวกสบายด้วย
2: เดี๋ยวนั่งเครื่องแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะหรือว่าท่านไหนที่จะเอารถส่วนตัวไปนะคะก็ไปขึ้น M6 ได
1: ้ค่ะ
2: ก็จะเปิดบริการฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ
1: ค่ะ
2: มาดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะจังหวัดน่านก็อาจจะไม่สะดวกสำหรับ การที่จะเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่อำเภอปัวหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เจอปัญหาน้ำท่วมด้วยนะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจสำคัญนะคะที่จะส่งมอบให้กับทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ยังมีในภาคของเอกชนนะคะจิตอาสาพวกจิตอาสาต่างๆนะคะยูทูบเบอร์อะไรต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านนะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะ
1: ก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ไปด้วยกันนะคะ
2: ค่ะแล้วเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้เนาะพอน้ำท่วมเสร็จแล้วหลังน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเยียวยาตามมาด้วยนะคะส่วนมาตรการจะมีอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวรายการของเราแล้วก็รายการอื่นๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะนำมาบอกกล่าวกันด้วยค่
1: ะ
2: มาดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะคุณอ้อนะคะน้ำท่วมเนี่ยรัฐบาลเองก็ปักหลักซิงเกิลคอมมานด์นะคะคือเรื่องของการคุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงเห็นบอกว่าระดม6กระทรวงด้วยกันค่ะเร่งอพยพช่วยเหลือพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังจากน้ำลดค่ะรัฐบาลยกระดับเรื่องของการรับมืออุทกภัยในจังหวัดน่านนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็ทำให้น้ำป่าเนี่ยไหลหลากลงมาน้ำล้นตลิ่งซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวขึ้นมาค่ะเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์นั่นเองค่ะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็สั่งการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเน้นการแจ้งเตือนการอพยพแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รวดเร็วแล้วก็เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ในตัวเมืองนะคะจังหวัดน่านแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมกำลังไม่ว่าจะเป็นเรือเครื่องสูบน้ำเครื่องมือกู้ภัยและศูนย์พักพิงให้พร้อมค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงยากรวมไปถึงเตรียมเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สำหรับอพยพแล้วก็ลำเลียงสิ่งของค่ะทางด้านของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้เตรียมรับมือใน3จังหวัดก็คือน่านพะเยาลำพูนค่ะโดยจับมือกันนะคะเรื่องของการบูรณาการข้อมูลต้นน้ำและจังหวัดข้างเคียงค่ะเชื่อมระบบแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแพลสแล้วก็ช่องทางท้องถิ่นนะคะของจิสดาให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของดาวเทียมติดตามระดับน้ำวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแล้วก็สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยค่ะพร้อมกับส่งเสริมให้การใช้แอปพลิเคชันเช็คน้ำในการทำงานในการวิเคราะห์ด้วยค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการมีการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือแล้วก็อพยพได้อย่างตรงจุดค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเร่งระบายน้ำพร้อมกับช่วยเหลือเกษตรกรขนย้ายสัตว์เลี้ยงจัดเตรียมเสบียงยาเวชภัณฑ์ทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะก็ขอความร่วมมือนายจ้างให้พิจารณาให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้จากปัญหาน้ำท่วมนะคะให้หยุดงานได้โดยไม่นับเป็นวันลาด้วยค่ะในขณะที่สถานประกอบการเองก็ได้รับความเสียหายนะคะสามารถที่จะขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้วงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2% ต่อปีค่ะผ่อนชำระไม่เกิน5ปีเพื่อที่จะนำไปซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ให้สถานศึกษานั้นยึดความปลอดภัยของน้องๆที่เป็นนักเรียนแล้วก็บุคลากรเป็นสำคัญค่ะสามารถที่จะหยุดเรียนชั่วคราวได้ตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมสถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงหากมีความจำเป็นนะคะในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้ส่งทีมช่างเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะหรือแม้แต่อุปกรณ์ทำกินนะคะหลังน้ำลดด้วยพร้อมกับจัดเป็นครัวอาชีวะช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะรัฐบาลเองยืนยันนะคะว่าจะมีการติดตามสถานการณ์แบบ24ชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นเรียลไทม์ค่ะโดยเฉพาะระดับน้ำในลำน้ำน่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำด้วยค่ะก็จะเร่งแจ้งเตือนแล้วก็อพยพประชาชนเมื่อมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นรวมไปถึงเตรียมมาตรการเยียวยาฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตให้กลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะพอมีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะเรื่องของการรักษาพยาบาลหลายๆคนก็มีความกังวลนะคะทางรัฐบาลก็ย้ำค่ะว่าผู้ป่วยน่านจะไม่ถูกตัดขาดจากการรักษานะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีการเร่งปรับแผนบริการทางการแพทย์ในจังหวัดน่านเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วก็ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมยังคงเข้าถึงการรักษาแล้วก็ได้รับยาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าสถานพยาบาลบางแห่งจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโรงพยาบาลน่านนะคะงดตรวจรักษาทั่วไปชั่วคราวระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมแต่ก็ยังคงให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโดยย้ายจุดอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือโรงพยาบาลสนามนะคะส่วนผู้ป่วยผ่าตัดที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล

0: 0818-9470ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ควรที่จะติดตามประกาศจากโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าจุดแล้วก็รูปแบบการให้บริการเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางฝ่าน้ำท่วมหากว่าไม่จำเป็นด้วย
1: ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสักประมาณ7 นาฬิกาได้นะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก็ได้นำอาหารไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำน่านค่ะหลังจากที่น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมสูงกว่าเมตร70 เซนค่ะซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจังหวัดพิษณุโลกได้นำอาหารไม่ว่าจะเป็นของที่พร้อมรับประทานนะคะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนองคำซึ่งระดับน้ำเนี่ยสูงจากแม่น้ำน่านนะคะสูงประมาณ1 เมตรถึง 1.70 เซนได้นะคะโดยชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านก็มีประชาชนหลายหลังคาเรือนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยนำอาหารพร้อมทานส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปก่อนค่ะส่วนในพื้นที่ถนนมโนค่ะบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านระดับน้ำสูงกว่า40 ถึง 60 เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีบางจุดนะคะที่สูงกว่า1 เมตรได้นะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ก็อาจจะต้องใช้เรือแล้วก็รถยกสูงในการเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อออกมารับประทานอาหารรับอาหารเข้าไปรับประทานตลอดทั้งเส้นทางค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะก็นี่ก็เป็นมาตรการต่างๆจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะที่ให้ความช่วยเหลือณตอนนี้ค่ะ13:17 นวันนี้นะคะอาจารย์ทองธรรมดาจะมาพูดคุยในเรื่องของการทำเกษตรแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการทำเกษตรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะช่วงนี้ก็สถานการณ์น้ำนะคะฝนก็มาเยอะหลายพื้นที่ของภาคทางภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ฝนเยอะช่วงนี้ทางโซนภาคอีสานนครราชสีมาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
2: ก็เรียกว่ามันอั้นมานานนะเนาะถึงเวลาที่มันจะได้ปล่อยสักทีนะครับก็เมื่อวานก็ตกทั้งวันทั้งคืน
0: แ
2: ต่ก็ตกไม่แรงนะตกแบบไม่ปล่อย
0: แต่ตกนานใช่ไหมคะ
2: ตกทั้งวันทั้งคืนวันนี้ก็ตกมาถึงเกือบเที่ยง
0: แ
2: ล้วไม่หยุดนะครับก็ไปปล่อยนะไม่ได้ตกแบบใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่ก็ตกพอเปียกนะแต่ถ้าถามว่าถ้าตกขนาดนี้มีน้ำจะเข้าเขื่อนไหมไม่น่ามี
1: ตกแค่พอแบบว่าคลายร้อน
2: นะฮะทำให้ดินเปียกเฉยๆนะครับไม่ถึงกับมีมวลน้ำต้นใหญ่อะไรไม่มีนะครับก็โอเคนะยังดีกว่าไม่ตกนะเพราะว่าทางโคราชเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยหวานข้าวไป2 ครั้งแล้วนะนะครับ
0: ค
2: ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยโคราชพัฒนานะครับทำนาปี3 ครั้งครับนะคร
1: ับ
2: ไม่ได้เกี่ยวสักครั้งนะครับ
0: ค่ะ
2: ไม่ได้เกี่ยวสักครั้งนึงเลยครับ
1: อ๋อเพราะว่าน้ำไม่มีน้ำไม่มี
2: 2 ครั้งแรกมีแรงอ่ะครับครั้งที่3เจอน้ำท่วม
1: ค่ะ
2: นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวสักครั้งเลยนะครับถ้าอย่างนี้นี่ก็จะรวยไม่ไหวแล้วนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: วันอื่นต้องขอประชาสัมพันธ์งานที่พิพิธภัณฑ์สักหน่อยเนา
0: ะ
2: เพราะว่าหลายคนเนี่ยสับสนเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันมีงานเกี่ยวกับช่วงกลางเดือนเนา
0: ะ
2: ก็เลยหลายคนสับสนนะครับทีนี้อันนั้นเป็นงานพิเศษเนื่องจากเป็นเดือนแม่เนาะเดือนวันแม่นะครับอันนั้นต่อไปเดือนกันยาก็จะเป็นงานปกตินะครับวันที่5ที่6กันยานะครับคือว่าสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ว่ามันเป็นช่วงที่กำลังทำนาทำไร่กันนะครับก็ฝากบอกเนาะมีการตามปกติที่5ที่6นะครับหลายคนมาหาผมที่งานเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็บอกไปในรายการแล้วนะว่าผมไปร่วมงานเฉยๆแต่ไม่ได้ไปออกบูธนะครับว่าหลายคนไปตามหาผมใหญ่เลยว่า

0: ผมอยู่ตรงไหน
1: ไม่เจอหรอก
0: ค่ะเดือนหน้าถึงจะเจอกันเนาะวันที่ห้าที่หกครับก็ใครมีเวลาก็เอาแวะไปนะครับวันที่หกห้าที่หกเดี๋ยวใกล้ๆที่ค่อยคุยกันอีกทีเรื่องรายละเอียดครับผม
1: สำหรับวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องอะไรคะ
0: พอดีเมื่อเช้าเลยนะครับในเช้าเลยครับโอมาผมเพิ่งจะเริ่มทานข้าวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอมาแล้วอาจารย์คะหนูจะใส่ปุ๋ยค่ะนะครับช่วงเนี้ยหนูจะใส่ปุ๋ยเพราะว่าฝนมันจะตก
1: ค่ะ
0: หนูจะซื้อปุ๋ยมาใส่ก็เลยโทรก่อนเวลาหน่อยเพราะว่าจะรีบออกไปซื้อปุ๋ยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รีบซื้อปุ๋ยมาใส่นานะครับผมก็ถามว่าแล้วในนามีน้ำแล้วเหรอมีค่ะตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะดีใจเนาะแล้วน้ำประมาณไหนล่ะน้ำพอดีเลยค่ะพอดีใส่เลยเดี๋ยวไอ้คำว่าพอดีใส่เนี่ยมันประมาณไหนนะครับประมาณเกือบถึงหัวเข่าค่ะเกือบถึงหัวเข่าเหมือนรูปที่ผมส่งเข้าไปในไลน์ไม่รู้ต้องกบต้องออได้ดูยังรูปที่ส่งเข้าไปในไลน์นะครับ
2: ค่ะ
0: นะเกือบถึงหัวเข่า
2: ถึงหัวเข่าน
0: ะครับก็เป็นปกติของชาวนานะน้ำเกือบถึงหัวเข่าเนี่ยก็ปุ๋ยไปใส่กัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับผมก็ถามว่าน้ำเกือบถึงหัวเข่าเนี่ยไร่นึงเนี่ยมันมีน้ำประมาณกี่ลิตรจะไปวัดได้ยังไงเขาบอกผมว่ามันน่าจะหลายหมื่นลิตรนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เขาบอกว่าน่าจะหลายหมื่นลิตรแหละไร่นึงมันตั้ง1,600ตารางเมตรเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: น้ำเกือบถึงหัวเข่าเราคิดดูมันคงเยอะนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วถ้าเราซื้อปุ๋ยมาใส่ไร่ละกระสอบด้วยปกติแล้วก็จะใส่ไร่ละครึ่งกระสอบนะแล้วก็เอาเศรษฐกิจไม่ดีใส่ครึ่งกระสอบต่อให้เราใส่กระสอบหนึ่งนะครับสมมติว่าเราใส่กระสอบหนึ่งสมมติด้วยเขาจะได้ซื้อสูตรเสมอก็คือ15 15 15 16 16หรืออะไรก็ได้ที่3ตัวมันเท่ากันปุ๋ยสูตรเสมอถ้าสมมติว่าเป็นสูตร15 15 15 1ก็ตอบแปลว่ามีธาตุอาหาร3ตัวรวมกันเนี่ยนะครับ22โลครึ่งคือ15 15 15รวมกันเนี่ยมาได้45แต่อันนั้นเขาคิดจาก100กิโลร้อยกิโลมี45ถ้า50ก็มี22ครึ่งนะครับตีให้25ด้วยเอาอีก25เป็นดินที่ให้ปุ๋ยตอกนะครับก็คือเขาเรียกว่าฟิลเลอร์เนาะเป็นตัวที่ให้ปุ๋ยเด็กจับให้ธาตุอาหารเด็กจับที่เม็ดปุ๋ยนะครับอันต่อให้มีปุ๋ย25กิโลแล้วเราเอาไปใส่ในพื้นที่1ไร่ 1,600 ตารางเมตรนะครับมันจะได้ปุ๋ยตารางเมตรละไม่ถึงจะเรียกอะไรไม่ถึงคือถ้าธรรมดามันจะได้อยู่ 0.3 นะฮะ 0.3 คือของขีดนะครับ
2: ค่ะ
0: ถ้า25กิโลเนี่ยมันจะน้อยลงไปก็ประมาณ 0.15 ขีด
2: ค่ะ
0: ตารางเมตรหนึ่งได้ปุ๋ยกี่เม็ดเดียวแล้วท่านลองคิดดูว่าต้นข้าวมันจะเอาอะไรกิน
2: ก็ละลายไปหมดเนาะ
0: ครับตรงเนี้ยสิผมเป็นห่วงเพราะว่าผมถามครั้งแรกว่ามีน้ำแล้วเหรออ้าวมีน้ำแล้วฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วน้ำเยอะแค่ไหนพอดีใส่ทีนี้ผมก็ถามต่อว่าไอ้พอมีใส่ของคุณน่ะมันแค่ไหนก็เกือบถึงหัวเข่าโอ้ฟังเสร็จ
1: แจ๊แบ
0: บเอาปุ๋ยพยายามเอาตังไปโยนน้ำอะครับนะฮะถ้าท่านถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือเอาตังไปโยนลงน้ำ
2: ค่ะ
0: นะครับงั้นถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยน้ำต้องขุกคลิกประมาณหลังฝ่าเท้า ทีนี้ถ้าผมถามน้องคมน้องอ้อเนา
1: ะ
0: รูปที่ผมส่งไปให้ในไลน์เนี่ย
2: อัน
0: เกือบถึงหัวเข่าก็ปุ๋ยไปหว่านกันใหญ่เลยเนี่ยถ้าเอารูปนี้ไปถามชาวนาชาวนาบอกเขาก็ใส่กันประมาณนี้ทั้งนั้นมันผิดตรงไหนล่ะ
1: ใส่อะ
2: มันเยอะไป
1: ไม่มันใส่ถามว่าใส่อะอยากใส่ก็ใส่ได้แต่ว่าประสิทธิภาพในการได้น่ะคือมันไม่ได้
2: อาจจะไม่ได้เลย
0: มันไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: อะไร
1: ไม่ได้อะไรแล้วมันก็จะเสียเงินไปกว่าประโยชน
0: ์แล้วยิ่งถ้าเป็นน้ำไหลด้วยนะ
2: ค่ะ
0: โอ้โห
1: จบเลย
0: จบข่าว
1: ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ที่นาเพื่อน
0: อันนั้นยังดีอ่
1: ะ
0: บางคนเนี่ยน้ำเกือบถึงเอวยังใส่ครับ
2: โ
0: อ้ถึงเกือบถึงเขานี่ก็แย่แล้วนะเกือบถึงเอวยังใส
2: ่ค
0: ่ะไม่ต้องพูดแล้วว่ามันจะได้กินไหมนะครับ
2: คร
0: ับแต่เขาก็เถียงนะว่าหลังจากใส่ปุ๋ยไปได้ไม่กี่วันข้าวเขาเขียวขึ้นมันเขียวขึ้นเพราะฝนตก
2: ค่ะ
0: มันไม่ได้เขียวขึ้นเพราะปุ๋ยที่คุณใส
2: ่
0: ถ้าไม่เชื่อเอาอย่างนี้เกษตรกรลองเว้นไว้สักวิ่งนาหนึ่งเอาวิ่งนาหนึ่งก็คือขอบเล็กๆนึงอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันเนี้ยอย่าไปใส่ปุ๋ยมันเหลือใส่ไปเลยแล้วดูความแตกต่างสิว่าไอ้ที่เว้นไว้กับไอ้ที่ใส่มันแตกต่างกันไหมนะครับแล้วนั่นคือคำตอบครับว่าเหมือนกันครับนะครับตรงเนี้ยพอฟังเสร็จผมโอ้ตายแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีชาวนาก็ไม่ค่อยมีสตังค์ซื้อปุ๋ยอยู่แล้วยังจะไปซื้อปุ๋ยมาโยนน้ำทิ้งอีกนะครับมันไม่ได้ทำไม่ได้แล้วจะให้ฉันทำยังไงมันถึงเวลาต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะครับถ้ามันใส่ทางดินไม่ได้ก็ฉีดให้มันกินทางใบสินะครับแต่ห้ามเอาปุ๋ยทางดินไปฉีดทางใบนะครับเพราะว่าปุ๋ยทางดินเขาเอาทำมาไว้ใส่ทางดิน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โมเลกุลมันใหญ่เอาไปฉีดทางใบมันเข้าปากใบพืชไม่ได้อันนั้นข้อแรกข้อที่สองปุ๋ยทางดินมันก็จะมีประจุของมันนะครับปากใบพืชเนี่ยมันเป็นประจุลบทั้งปุ๋ยทางดินเนี่ยอาจจะมีประจุบวกหรือประจุลบก็ได้สมมติจะมีประจุลบแล้วเอาประจุลบไปฉีดที่ปากใบพืชมีประจุลบถ้าประจุเหมือนกันมันจะผักออกนะฮะสมมติงั้นเราประจุบวกไปฉีดประจุบวกกับประจุลบที่ปากไปถ้าประจุต่างกันมันจะจับเอาไว้ก็คือผ่านปากใบไม่ได้ไม่ว่าจะประบวกหรือลบ
2: ค่ะ
0: นะครับก็คือฉีดไปก็ฟรีนะครับไม่มีประโยชน์เลยมันมีปุ๋ยทางดินชนิดเดียวที่สามารถฉีดทางใบได้ก็คือปุ๋ยยูเรีย4600นะครับเอาแล้วถามว่าปุ๋ยยูเรียทำไมใส่ทางดินได้แล้วทำไมฉีดทางใบได้เพราะปุ๋ยยูเรียมี2ประจุมีทั้งประจุบวกและประจุลบมันก็เลยผ่านปากใบพืชได้นะครับมันคล้ายๆกับบวกที่ลบคล้ายๆมันเป็นกลางมันก็เลยผ่านต่อใส่พืชได
2: ้
0: ปุ๋ยสูตรอื่นไม่ได้ท่านต้องไปซื้อปุ๋ยเกรดที่เอามาฉีดช่วยทางใบนะครับซึ่งปกติแล้วปุ๋ยเกรดเนี่ยมันจะมีสูตรเหมือนกับปุ๋ยทางปุ๋ยทางดินนะครับท่านก็สามารถที่จะไปซื้อปุ๋ยเกรดมาฉีดทางใบนะครับได้เหมือนปกตินะครับฮัลโหล
2: ค่ะ
1: ฟังอยู่ค่ะ
0: ฮัลโหล
2: ค่ะ
1: ได้ยินไหมคะ
0: เงียบไป
2: อาจารย์ได้ยินไหมคะ
1: อาจารย์ได้ยินไหมคะ
3: ค่ะ
1: ฮัลโหล
3: ฮัลโหลอ
1: าจารย์
3: ได้ยินไหมคะ
0: เงียบไป
3: ได้ยินไหมคะ
1: แสดงว่ามี
2: เสียง
3: อาจารย์ได้ยินไหมคะ
2: น่าจะขัดข้องนะคะลองวางสายแล้วก็ต่อสายอาจารย์ใหม
1: ่ทีมงานคะให้วางสายให้อาจารย์วางสายนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อเข้าไปใหม่หรือช่วงนี้เราจะพักก่อนก็ได้นะ
2: พัก
1: เดี๋ยวพักกันก่อนนะคะพักกันก่อนแล้วก็ช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับอาจารย์ทองต่อพร้อมกับเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ
2: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
4: สารคดี แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน อาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
11: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
13: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 13นาฬิกา35นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังสปอตที่น่าสนใจหลายๆตัวไปนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้อาจจะเยอะหน่อยค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของการเกษตรหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของการทำการเกษตรเนี่ยแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะแก้ยังไงดีหรือว่าบางคนเนี่ยไปดูหลายตำราลองปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ได้นะคะแต่ต้องไปดูจากประสบการณ์จริงอันนี้จะดีที่สุดนะคะซึ่งวันนี้นะคะเจ้าของประสบการณ์ที่คือต้องบอกว่าตลอดทั้งชีวิตที่อาจารย์ทองเนี่ยทำการเกษตรมานะก็จะมีตั้งแต่เริ่มลงลุกคุกคานเนาะเป็นปกติลองผิดลองถูกแล้วก็มีประสบการณ์มาเรื่อยๆจนมาเป็นตอนนี้ก็เป็นเหมือนอาจารย์ไปแล้วนะคะใครที่อยากจะสอบถามอาจารย์ทองก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะ
2: ค่ะวันนี้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718เมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์ทองได้พูดได้คุยค้างไว้นะคะถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยในนาข้าวช่วงนี
1: ้
2: แล้วก็สายหลุดไปตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะระหว่างรอสายค่ะอาจารย์คะก็คุยกันต่อค่ะ
0: ก็จะคิดถึงไหนแล้วล่ะ
1: ใส่ปุ๋ยน้ำเยอะๆนี่แหละค่ะ
0: ปุ๋ยเราก็จะไปใส่ปุ๋ยทางดินเน
1: าะ
0: คือปุ๋ยเกล็ดมาฉีดทางใบ
1: นะครับสักครู่
0: ถ้ามันจำเป็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในช่วงที่แล้วเนี่ยน้ำมันแห้งน้ำมันแล้งเนี่ยนะครับมันทำให้ต้นข้าวเราเนี่ยไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับแต่ช่วงนี้ฝนตกมาแล้วนะครับจริงๆเนี่ยหลังจากที่ฝนตกมาแล้วเนี่ยข้าวเราเนี่ยเพิ่งจะได้รับน้ำฝนนะครับและถ้าได้รับไนโตรเจนจากน้ำฝนถ้าถามว่าจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยไหมยังนะครับมันยังไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได
1: ้
0: นะครับให้มันกินปุ๋ยจากน้ำฝนไปก่อนนะครับแล้วจะไปใส่อีกทีเมื่อไหร่ล่ะนะครับแต่เดี๋ยวถ้าฝนทิ้งช่วงสักสิบกว่าวันนะครับนะฮะหรือระดับน้ำลดลงมาจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณหลังฝ่าเท้านะครับอย่างนั้นอ่ะเราไปซื้อปุ๋ยมาใส่ทางดิน
1: ครับ
0: เพราะว่าช่วงเนี้ยถ้าเราไปฉีดทั้งทางใบแล้วก็มันได้รับน้ำฝนด้วยได้รับไนโตรเจนจากน้ำฝนด้วยมันกินไม่ทันนะครับเหมือนคนที่อิ่มอ่ะนะเราเอาข้าวไปบอกอ้าวเอากินอีกกินอีกโอ้มันกินไม่ไหวนะท้องมันจะแตกอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าประมาณนั้น
1: ค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะเชิญครับ
1: มีสายเข้ามาค่ะมีสายเข้ามาแต่ขออนุญาตนะคะสลับไปที่สายทางบ้านกันก่อนค่ะ
2: ค
1: ุณทัศนีจากอำนาจเจริญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: สวัสดีครับ
14: ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะอาจารย์หนูจะถามว่าจะใช้จะฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วควรฉีดเวลาไหนดีคะในนาข้าวหรือกับผลไม้ทั่วไปด้วยค่ะ
0: ครับก็คือถ้าเป็นพวกเพี้ยไฟอะไรแรงต่างๆเนี่ยก็ฉีดช่วงเช้าได้เลยนะแต่ถ้าเป็นพวกแมลงปีกแข็งเนี่ยเราควรฉีดช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับเพราะว่าแมลงมันจะแมลงปีกแข็งมันจะมาช่วงเย็นนะครับ
14: อ๋อแล้วถ้าเป็นพวกหนอนพวกอะไรเนี่ยล่ะคะอาจารย
0: ์โอ้หนอนนี่จับได้ทั้งวันเลยครับเพราะว่ามันบินหนีไม่ได้ ว่างเมื่อไหร่ก็จัดเลยครับแต่จริงๆเนี่ยเราก็ควรจะฉีดช่วงที่แดดอ่อนเนาะเพราะว่ายาที่เอาไปฉีดฆ่าแมลงเนี่ยถ้าช่วงที่แดดแรงเนี่ยกลิ่นมันจะแรงแล้วฤทธิ์มันจะเยอะคนฉีดอาจจะไปก่อนหนาวก็ได
1: ้
0: นะครับนั่นก็ป้องกันแล้วก็ฉีดช่วงที่ลมสงบเนาะช่วงที่แดดอ่อนจะดีกว่านะครับครับผม
14: อีกคำถามนึงค่ะอาจารย์คะถ้าจะใส่หวายให้เด็กหนอหรือขาเงี้ยเราจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนคะอาจารย
0: ์ถ้า เห็นให้มันแตกหน่อเนาะไม่ว่าจะเป็นขาไม่ว่าจะเป็นหวายไม่ว่าจะเป็นไผ่กับปุ๋ยตัวหน้าฮะกีวัวเบอร์ยูเรียเลยครับนะครับใส่ไปเพื่อให้มันแตกแตกคอแตกต้นแตกหน่ออันเดียวกันก
14: ็ขาแล้วใส่ข้าวด้วยอย่างเงี้ยสูตรเดียวกันหรือเปล่าคะ
0: ก็ข้าวถ้าเราจะเร่งให้เขียวเร่งให้โตก็ตัวหน้าสูงต้านเดียวกันนะครับ
14: แต่ก็ด้วยให้เป็นเดียวกันแต่ถ้าเป็นน้ำหนักนี่ต้องไปเน้น
0: ตัวท้ายครับ
14: อ๋อแล้วถ้าเราอยากให้รวงมันสมบูรณ์รวงใหญ่อย่างเงี้ยล่ะคะอาจารย
0: ์ต้องเน้นปุ๋ยตัวกลางเนาะสร้างดอกสร้างผลสร้างเมล็ดเนาะปุ๋ยตัวกลางนะครับก็ต้องเป็นตัวกลางเนาะ
14: ค่ะ
0: ครับ
14: อาจารย์อีกนิดนึงค่ะหนูอยากมีความรู้นิดนึงเรื่องแม่ปุ๋ยอะค่ะคือตะกี้ฟังอาจารย์พูดเรื่องปุ๋ยสำเร็จแม้เราเสียเงินเต็มร้อยแต่เราได้ปุ๋ยแค่ไม่เต็มกับที่เราซื้อจ่ายตังเงี้ยมีความรู้สึกอยากจะซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองหนูจะหาความรู้จากตรงไหนได้บ้างคะ Google พอจะได้ไหมคะ
0: โอ้ได้เลยฮะครับไปคิดพิมพ์คำว่าตารางการผสมปุ๋ยใช้เองนะครับยกตัวอย่างเช่นสูตรเสมอเลยเนาะถ้าเราไปซื้อเนี่ยมันจะตกอยู่พันกว่าเนาะจะเกิด
14: ใช่ใช่
0: ค่ะ1,500นะครับแต่ถ้าเราไปซื้อแม่ปุ๋ยมาแม่ปุ๋ยมันมี3ตัวเนาะ4600 18 4600แล้วก็0060ถ้าเราซื้อมาผสมเองเนี่ยมันจะไม่ถึง1,000นะครับส่วนจะใช้ตัวไหนเท่าไหร่เนี่ยไปโหลดเอาจากใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าตารางการผสมปุ๋ยใช้เองมันจะขึ้นมาเลยว่าสูตรเสมอใช้ปุ๋ยตัวหน้า10กิโลใช้ปุ๋ย18 4 16 0 16กิโลใช้ปุ๋ยตัวท้าย0060 13กิโลผสมออกมาจะได้สูตรเสมอ15 15 15อย่างเงี้ยครับ
14: ค่ะนะคะแล้วก็หนูอยากจะบอกอาจารย์ว่าที่อาจารย์พูดหนูลองทดสอบดูแล้วมันโอเคในการใส่ปุ๋ยกระนาข้าวอะค่ะคือหนูหมายความว่าจากแต่ก่อนที่หนูเคยใส
2: ่
14: คือสักแต่ว่าเป็นปุ๋ยน้ำแค่ไหนก็ใส่ถึงเวลาใส่ต้องใส่แต่พอวันนึงหนูได้ฟังที่อาจารย์พูดบอกว่าต้องน้ำคลุกคลิกประหยัดปุ๋ยได้เยอะเลยค่ะอาจารย
2: ์
14: ประหยัดปุ๋ยได้เยอะแล้วมันเห็นผลจริงๆค่ะจากที่อาจารย์พูดหลายๆเรื่องหนูลองเอามาทดสอบดูแล้วอยากจะบอกอาจารย์ว่าขอบคุณมากนะคะอาจารย์ที่อาจารย์เสียสละเวลามาให้ความรู้กับคนทำเกษตรที่ไม่มีความรู้เลยวันนี้พอจับทิศจับทางได้บ้างอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็อาศัยฟังจากที่อาจารย์มาให้ความรู้มันมีค่ามากนะคะมีค่ามากกว่าเงินอยากจะบอกอาจารย์ว่าขอบคุณมากๆนะคะแล้วตอนนี้หนูกำลังเตรียมดินกำลังขุดหลุมเตรียมดินเพื่อที่จะซื้อต้นไม้กับอาจารย์มาปลูกแต่ก่อนลองผิดลองถูกปลูกแล้วก็ไม่ได้ผลเสียตังค์ซื้อต้นไม้แล้วก็ต้องตายทิ้งแต่วันนี้จากที่ฟังกับอาจารย์ก็รู้สึกว่าตัวเองจะปลูกได้ปลูกเป็นแล้วก็จะได้กินผลไม้ที่ตัวเองปลูก
2: ดีใจด้วยนะคะฟังแล้วใจฟูใจอาจารย
15: ์ได้ปรับด้วยนะคะแล้วก็บางคนที่อาจจะไม่เก่งด้านเกษตรเลยก็สามารถที่จะปลูกเองได้แต่ว่าต้องมีศาสตร์ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะต้องเตรียมยังไงโดยเฉพาะเรื่องดินนะคะ
14: ค่ะใช่อาจารย์บอกว่าดินดีปลูกอะไรก็งาม
15: ใช่ค่ะ
14: แล้วก็ลองผิดลองถูกมาแล้วเราก็ไม่มีความรู
15: ้ค่ะ
14: คือเป็นลูกชาวนาที่ทำนาแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยพอวันหนึ่งจับฟัดจับถูมาฟังรายการนี้ก็มีความรู้สึกแบบอยากขอบคุณอาจารย์จริงๆนะคะขอให้อาจารย์มีความสุขในชีวิตที่เหลืออยู่นะคะ
15: โอเคค่ะคุณทัศนีขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรายการเรานะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: อา
2: จ
0: ารย์แอบยังไงไม่รู้เน
15: า
0: ะ
15: ชีวิตที่เหลืออยู่นะอาจารย์ต้องมีความสุข
0: ไม่เป็นไรค่ะเหลือเยอะเหล
15: ือ
0: น้อย
15: ใช่ค่ะแต่ว่าพี่ทัศนีเนี่ยน่ารักนะ
2: ฟังแล้วแบบรู้สึกยิ้มตาม
15: ยิ้มตามแล้วก็ดีใจนะคะที่แฟนรายการไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการของอาจารย์หรือว่าแฟนรายการของทุกที่ถิ่นไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากรายการนี้ไปจริงๆแล้วก็สามารถไปต่อยอดได
2: ้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ
15: อาเปอร์สายค
2: ่ะ
0: ก็ไปดูใน YouTube ได้ด้วยนะไม่จำเป็นเราต้องฟังจากทางสถานีอย่างเดียวเนา
2: ะ
0: อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมก็เวลาที่ผมอบรมมีถ่ายทอดสดท่านก็เข้าไปดูได้หรือในยูทูบเนี่ยก็พิมพ์เป็นทองธรรมดาท่านอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์เติมเข้าไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยฮะท่านก็ไปดู
15: ค่ะ
0: จะได้ความรู้เพิ่มเติมครับ
2: ค่ะเอาละค่ะเน้นเบอร์กันอีกรอบนะคะ02-276-9718 02-276-9718 ค่ะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะอาจารย์ทองพร้อมที่จะตอบคำถามอยู่ค่ะคุณหัวเราะทำไมคะ
15: คุณพูดคำว่าเน้นเบอร์
2: ใช่ค่ะดิฉันรู้ตัวดิฉันรู้ตัวว่าดิฉันพูดผิดแต่ว่า
15: ไม่ผิดไม่ผิด
2: แล้วนะ
15: เราเน้นเนี่ยเราย้ำเบอร์นะคะ
2: เน้นแต่ว่าย้ำไม่ทันคุณพยาวจากจังหวัดชัยนาทอ่ะคุณพยาวแต่อยู่จังหวัดชัยนาทนะสวัสดีค่ะ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
15: ค่ะเชิญค่ะ
16: อยากถามอาจารย์ทองค่ะว่าปลูกส้มเขียวหวานอะแต่มันเปรี้ยวใส่ปุ๋ยหวานแล้วมันก็เปรี้ยวมันเป็นเพราะอะไร
0: ฮะแสดงว่าปุ๋ยไปทำงานไม่ใช่ฮะมันต้องดูตั้งแต่หนึ่งก็คือคุณปลูกอยู่ที่ไหนเอางี้ก่อน
16: ปุ๋ยซื้อที่ตำร้านค้าค่ะ
0: ไม่ใช
15: ่ปลูกดินเป็นแบบไหนปลูกโซนไหน
16: โอ้มันอยู่มันปลูกส้มโอมันก็หวานนะแต่ว่าส้มอันนี้มันปีที่สองแล้วมันดกมากค่ะ
15: เดี๋ยวตอบให้ตรงคำถามปลูกแถวไหนปลูกที่ไหนดินเป็นยังไง
16: อ๋อที่ชัยนาทนะคะดินมันก็ดินร่วนปนทรายเลยขนาดนี้ค่ะ
0: ทีนี้ส้มเนี่ยถ้ามันจะหวานหนึ่งดินต้องไม่เป็นกรดเนาะถ้าดินเป็นกรดมันก็จะไม่หวานเนาะมันจะไปบล็อกทานอาหารอันที่สองก็คือมันต้องเก็บได้อายุของมันก็ต้มเนี่ยปกติแล้วต้องอายุ9 เดือนเต็มเนาะนะครับ
16: มันก็
0: ต้องนับไปว่ามันครบ9 เดือนหรือยังนะครับอันที่สามก็คือช่วงก่อนเก็บเนี่ยถึงว่าจะเก็บช่วงนี้เนี่ยไม่หวานหรอกเพราะฝนมันตกนะครับพอฝนตกเนี่ยแล้วรากขึ้นมันดูดน้ำฝนเข้าไปมันก็จะไปทำให้รสชาติของผลไม้ทุกชนิดเสียจางลงหมดอะครับถ้าดูเยอะๆก็ออกเปรี้ยวเลยนะครับ
16: พ่อมันเปรี้ยวค่ะลูกก็ใหญ่สวยค่ะแล้วขอถามก็ถ้าแก้ปัญหาดินเป็นกรดจะแก้ยังไงคะ
0: ก็เอาปูนใส่เนาะจะเป็นปูนโดโลไมท์ก็ได้ปูนขาวก็ได้หวานให้ทั่วๆเนาะนั่นก็จะช่วยทำให้ pH ดีขึ้น
16: ใส่ช่วงไหนคะ
0: ต้นหนึ่งก็กิโลนึง
16: โอ้
0: ต้นหนึ่งก็กิโลนึงนะถ้าเป็นโดโลไมท์เนาะถ้าเป็นปูนขาวสักครึ่งกิโลก็พอหวานรอบๆตรงทุ่มเนา
16: ะ
0: นะครับแล้วหลังจากหวานไปแล้วนะครับก็อีกสัก10 กว่าวัน20 วันก็เอาปุ๋ย13 13 21ไปใส่ช่วยหน่อยนะครับแล้วก่อนเก็บแกะให้เว้นน้ำประมาณสัก5 วันก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นครับ
16: โอ้ค่ะค่ะเพราะปลูกมาปีนี้ปีที่สองมันก็ยังเปรี้ยวอยู่ใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยอะไรตามที่เขาบอกค่ะโอ้ค่ะ
0: ได้เว้นน้ำก่อนเก็บไหม
16: ไม่ได้เว้นค่ะ2-3 วันนะคะแล้วแบบ
0: นั้นก็มีส่วนเน
16: าะค่ะแล้วเป็นที่รดน้ำบ่อยไหมคะ
0: นะครับมีส่วนไงก็คือเราต้องเว้นน้ำก่อนเก็บนะครับถ้าให้ดีเนี่ยสัก4-5 วันนะครับนะครับ
16: ค่ะ
0: ถ้าก่อนหน้านั้นสักเดือนนึงก่อนเก็บก็คือใส่13 13 21ช่วยมัน
16: 13 13 21
0: นะครับแล้วก็ก่อนเก็บเว้นน้ำด้วยก็จะช่วยทำให้รสชาติดีขึ้นดินต้องไม่เป็นกรดเลยนะ
16: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
15: ขอบคุณนะคะคุณพะเยาจากชัยนาทนะคะปลูกส้มคือบางอย่างเนี่ยเราคิดว่าเราปลูกแล้วเราดูแลแล้วนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันต้องมีเก็บเล็กเก็บน้อยเหมือนที่อาจารย์ทองบอก
2: บางทีทำตามคนอื่นไงคนอื่นทำแล้วก็ได้ผลก็เลยลองมาทำแต่พอมาอยู่ในพื้นที่ตัวเองกลับ ผลแตกต่างค่ะ
15: มันอยู่ที่ดินด้วยเนาะดินอากาศหลายๆอย่างนะคะเป็นองค์ประกอบอ่ะคุณอ้อเน้นเบอร
2: ์ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรค่ะที่เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะ
15: มีคุณผู้ฟังอ่ะทำอย่างไรนกกิน
2: นกหนู
15: กินผลไม้อันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านนะคะไม่ประสงค์ออกนามแต่ฝากคำถามมาบอกว่านกหนูเนี่ยไปกินผลไม้หมดเลยผลไม้บนต้นหรือว่าผลไม้ที่เก็บมาแล้วคะ จะทำยังไงดีคะจะมีวิธีไล่เขาไหมคะ
0: มันก็มีหลายวิธีเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับจะเอาแบบสั่งสอนหรือจะเอาสั่งเสีย
15: ถ้าเอาสั่งสอนก่อนนะสั่งสอน
0: สั่งสอนก็คือพวกสัตว์ทุกเนี้ยมันจะเป็นสัตว์ที่ตกใจ นะครับพวกนกเนี่ยมันก็ที่ตกใจนะครับงั้นเราเอาอย่างเช่นเอาแผ่นซีดีเก่าเนี่ยไปห้อยไว
2: ้
0: นะครับพอมันเล็บเล็บเล็บมันจะกลัวมันก็จะหนีไปมันจะหนีไม่กี่วันนะฮะหลังจากนั้นคุณก็อาจจะต้องย้ายที่หรือเปลี่ยนวิธีการใหม
2: ่
0: นะครับแต่ถ้าเช่นช่วงที่ผลผลิตใกล้แก่ใกล้สุกเนี่ยเราก็ป้องกันแค่ช่วงนั้นนะฮะเพราะว่าไอ้ช่วงที่มันไม่สุกมันไม่มากินหรอกครับนะครับเราก็ป้องกันเฉพาะช่วงนั้นแต่ถ้าเอาแบบสั่งเสียเลยก็อย่าเบื่อนะ
15: ครับมันจะมีผลกับคนไหม
0: แต่ถ้าเราเบื่อเฉพาะจุดเนาะเราใส่ภาชนะไปเบื่อมันนะครับอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่เอายาไปฉีดที่ผลที่ใกล้เก็บอย่างนี้ไม่ได้เนา
2: ะ
0: นะครับเพราะมันเบื่อคนแล้วอันนั้นมันไม่เบื่อนกเบื่อหนูนะครับเราก็อาจจะไปเหยื่อล่อนะครับอย่างนั้นก็ได้ครับผม
2: ก็เลือกได้ว่าจะ
15: สั่งสอน
2: หรือว่าสั่งเสีย
15: มีแบบเบาแบบเบากับแบบฮาร์ดคอร์ไปเลยหนักไปเลยนะคะถ้าเกิดแบบว่าแค่อยากไล่เขาเฉยๆก็ใช้สูตรอาจารย์ได้หรือว่าจะแบบหรือว่าอยากจะสั่งเสียไปเลย
2: ถ้าจุดประทัดล่ะคะอาจารย์จุดประทัดนี่เขากลัวหรือเปล่า
0: ก็กลัวครับกลัวหมดนะฮะคืออะไรเสียงอะไรกุกกักนี่ทั้งหนูทั้งนกกินหมดนะครับไอ้ทั้งหนูเนี่ยมันจะมียาเบื่อหนูเนา
2: ะ
0: ซึ่งเราสามารถไปซื้อมานะแล้วก็มาผสมข้าวให้มันกินก็ได้นะเพราะว่าหนูมันจะไม่ได้เราไม่ได้ไปใส่ที่ผลอยู่แล้วนะครับแต่นกเนี่ยมันบินไปติดที่ผลเลยนั่นก็เราก็เอาเหยื่อวางไว้ต่างหากอย่างไรก็ได้ครับ
15: ค่ะระหว่างรอสายนะคะมาแล้วค่ะคุณระเบียบนะคะคุณระเบียบจากจังหวัด
2: อุทัยธานี
15: นะคะสวัสดีค่ะคุณระเบียบคะคุณระเบียบ
17: จ้า
15: เชิญเลยค่ะ
17: ก็อยากรบกวนถามอาจารย์ทองอะค่ะปีนี้น้าก็ทำนาคงไม่มีน้ำขังอะคงจะแค่เปียกอะฝนมันไม่ดีฝนไม่ค่อยตกก็ไม่มากทีนี้ถ้าเราจะช่วยเขาให้อาหารให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยเราจะให้ทั้งใบอย่างเดียวได้ไหม
0: ได้ครับคือให้ทั้งใบแต่เราต้องให้บ่อยเนาะให้บ่อยกว่าให้ทางดินเนาะเพราะว่าทางดินเนี่ยมันกินทางกล้าก็คือทางเหมือนคนกินทางปากครับแต่ทางใบเนี่ยเหมือนเราให้น้ำเกลือนะครับถ้าเราจะให้บ่อยหน่อยนะครับแต่ปุ๋ยเกล็ดเนี่ยโลนึงมันไม่กี่บาทเนาะโลนึง60-70 บาทแล้วแต่ยี่ห้อนะครับนั้นเราอาจจะฉีดสัก10 วันครั้งเดือนหนึ่งสัก3 ครั้งมันก็คิดแล้วมันก็เฉลี่ยว่ายังถูกกว่าปุ๋ยทางดินนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราก็ให้ใจทางใบคือให้แต่นั้นเกลืออย่างเดียวไม่ให้กินข้าวเลยได้เนาะกรณีนี้ก็คือกรณีที่จำเป็นนะครับในเมื่อมันไม่มีน้ำที่จะเราจะใส่ปุ๋ยทางดินได้เราก็ฉีดช่วยทางใบแล้วยิ่งถ้ามันพอพื้นมันเปียกเนี่ยมันยิ่งดีครับเพราะว่าพื้นมันเปียกเนี่ยรากมันยังขยายได้ถึงมันได้ทานทางใบมันก็ยังไปช่วยรากขยายได้ดีครับใส่ได้ครับฉีดได้ครับครับผม
15: ปุ๋ยทางใบได้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
17: ค่ะเห็นก็ถามว่าไล่นกอยากจะถามว่าไล่กระรอกมีวิธีบ้างไหมคะ
0: กระรอกเขาเป็นสัตว์ที่ตกใจเหมือนกันแล้วมันเป็นสัตว์รักสะอาดเข แผนทางที่มันเคยเดินเนี่ยเราหาเป็นพวกน้ำมันเครื่องเก่าเนาะลากรถไว้มันก็จะไม่ผ่านมาอีกนะครับแล้วก็ทำให้มันตกใจหรือไม่ก็ใช้ลงดักล่อนะครับหรือไม่ก็เอายาคุมอาหารที่มันชอบอันนั้นคือสั่งเสียนะครับก็ดูเอานะครับหรือถ้ายิงนั้นก็ติ๊กแม่นๆก็นั้นก็ติ๊กจัดการมัน
15: สั่งเสียมีสองอย่างหนังกระติกยิง
0: ซื้อเนี่ยแล้วก็จะไปบอกพวกมันว่า
17: จะให้มัน
0: ตกไม่ได้ครับ
17: ขวดเอาขวดเหล็กคือแขวนด้วยมันก็ดังทั้งวันนะอาจารย์ลงฟ้ามันก็ไม่กลัวอาจารย
2: ์มันชินแล้ว
15: มันจำได้
0: นานไปมันจะไม่กลัวแล้ว
2: ต้องเปลี่ยนวิธีแล้วค่ะคุณระเบียบ
0: ต้องเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆครับ
15: นะลองปรับไป
0: เรื่อยปัญญากันระหว่างมันกับเราครับ
17: ปลูกขนุนด้วยมันจะกินดีอาจารย์ก็ลอกเล่นหมด
15: เขาชอบ
0: เราก็ดูเนาะว่าคนต้นขนุนเนี่ยถ้ามันปลูกเองไม่คิดกันเนี่ยเราก็เอาสังกะสีไปล้อมคนต้นนะครับก็คือถ้ามันไม่ใกล้กันมันก็จะโดดข้ามกันได้หรืออย่างผลขนุนเนี่ยนะครับเราก็หาอะไรไปทาตรงขั้วผลไอ้นั่นเลอะๆไว้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ผ่านขั้วผลลงไปกินที่ผลแล้วครับเพราะว่ามันจะต้องผ่านขั้วผลลงไปหาผลยกเว้นว่าผลถ้ามันติดต้นอย่างนั้นมันก็จะยืนที่ต้นแล้วกัดนะครับก็ต้องดูเอาครับครับผม
2: ค่ะโอเค
15: โอเคนะคะหมดเวลาแล้วค่ะ
17: ก็กัดก็จบ
15: ค่ะ
17: ค่ะขอบคุณค่ะ
15: ขอบคุณเช่นกันนะคะคุณระเบียบค่ะจากอุทัยธานีนะคะสายสุดท้ายสำหรับวันนี้ให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะ
0: ก็จริงๆการเกษตรเนาะมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับคือเราต้องพยายามเรียนรู้แล้วเอามาปรับใช้ในสวนนะครับฉะนั้นอย่างผมเนี่ยถามว่าทำไมถึงมีความรู้โอ้โหเจ็บมาเยอะนะครับ
15: ค่ะ
0: นะครับในการที่เจ็บมาเยอะก็เลยทำให้เราเนี่ยพยายามศึกษาคนปลาแล้วก็เอามาทดลองแล้วก็มาปรับใช้นะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับว่าเราอย่าไปยอมแพ้นะครับสู้เท่านั้นถึงจะชนะนะครับหรือถ้าสู้แล้วไม่ชนะก็โทรมาหาผม0611242459มาคุยกันมาศึกษากันนะครับแล้วเราก็จะแนะนำสิ่งดีๆให้นะครับแล้วก็ทดลองแก้ไขดูนะครับก็ยินดีรับทุกสายนะครับครับผม
2: ค่ะโทรได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอาจารย
0: ์ก็พยายาม8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเนาะหรืออย่างเช้าเนี่ย4-5 กว่า 6 โมงเพราะนั้นจะรีบไปซื้อปุ๋ยเนาะ
2: ค
0: ่ะนั่นก็กรณีพิเศษโอเคแต่ปกติแล้ว8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นจะดีที่สุดครับครับผม
2: ค่ะ
15: วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองนะคะอาจารย์ทองธรรมดาเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณอาจารย์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้ได้รับประโยชน์หลายอย่างเลยเราก็จดจำไปด้วยนะคะแล้วก็เอาไปใช้
15: ตอนเกษียณ
2: ตอนเกษียณ
15: ตอนนั้นเขาจะเปลี่ยนวิธีการไปอีกเยอะนะคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะดิฉันเซฟเบอร์ของอาจารย์ทองไว้เรียบร้อยแล้ว
15: ค่ะ
2: มีปัญหาก็จะได้ไลน์ไปถามอาจารย์ทองได้นะคะ
15: ก็ดูเวลาด้วยนะอาจารย์ทองบอกว่าไว้เวลาให้อาจารย์ได้พักผ่อนด้วยนะคะฝากทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะ
2: ค่ะ
15: เอาละค่ะ13:58 นนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะอ้อดลยาวารีเดชใจค่ะพร้อมกับทีมงานทุกท่านเลยนะ
15: คะ
2: ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
18: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
19: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
18: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
19: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
20: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
21: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่มิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนบริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่เจาะตลาดครอบครัว
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารบริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยเชิญชวนบริษัทพิจารณาขยายการลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพไทยทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและโอกาสพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทด้านผู้บริหารสกายไลน์แสดงความสนใจโอกาสทางธุรกิจในไทยโดยเฉพาะตลาดและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประสานงานกับบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และต่อยอดสู่การลงทุนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งกรมชลประทานเร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งบริเวณวัดบ้านโป่งหมู่ที่2ตำบลเจดีชัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยและมอบถุงยางชีพ100ชุด เพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นรวมทั้งยังได้กำชับให้กรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วให้เจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำกินพื้นที่เศรษฐกิจและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมนำเครื่องจักรกลและรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่และเคลียร์เส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่โรงพยาบาลน่านได้ประกาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมจะเปิดให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินโดยย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามที่ตั้งขึ้นบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์โทรศัพท์098-125-9470หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-719-000ทางการออสเตรเลียประณามกองทัพอิสราเอลที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียเสียชีวิตจากการโจมตีในฉนวนกาซานางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการประณามกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีนางโซมีแฟรงคอมเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียวัย43ปีเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาของกองกำลัง IDF เมื่อเดือนเมษายนปี2567โดยนางวองมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการดูหมิ่นต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดของนางแฟรงคอมรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียยังได้เรียกนายฮินเลวนิวแมนทูตอิสราเอลประจำออสเตรเลียเข้าพบเพื่อประท้วงจากการที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลยุติการสอบสวนกรณีดังกล่าวขณะที่นายนิวแมนเน้นย้ำว่าอิสราเอลไม่ได้ตั้งใจจะมุ่งเป้าโจมตีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสวีจังหวัดชุมพรอำเภอละอุ่นอำเภอเมืองจังหวัดระนองอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางอำเภอบ้านตาขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอวิภาวดีอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วย จันทิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: แค่กับพื้นเลยครับ
2: ล้มเอง
1: พอกดมาดูนี่มันมีครีมอ่ะครีมมันเลอะอยู่แล้วเขาไม่มีสิ่งอะไรที่มันวางไว้เป็นที่พึงสังเกตนะครับไม่มีเลยตรงนี้ครับคือเขาสภาพมากเลยแล้วก็
2: คือว่าสถานที่มันมีสิ่งที่ทำให้มันลื่นอยู่และเราเดินกำลังเดินอยู่ไม่ทันระวังก็ล้มลงได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับ
1: คร
2: ับ แล้วก็ไปหาหมอ
1: ไปหาหมอ
2: ทีนี้เราก็ไปเรียกค่าเสียหายจากทางศูนย์การค้าแต่เขาก็ปฏิเสธความรับผิดชอบ
1: คร
2: ับ ก็เลยเนี่ยวันนั้นก็เลยมาแนะนำมาปรึกษามาทางรายการว่าจะทำยังไง
1: ครับผม
2: แล้วพี่ไป
1: ท่านก็แนะนำให้ผมไปที่ศาลราชดาครับ
2: ไปที่พบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใช่ไหม
1: ครับผมถูกต้องครับผม
2: ครับเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือและอัยการแนะนำว่าอย่างไร
1: เขาก็ส่งเรื่องที่แรกก่อนจะส่งเรื่องเนี่ยเขามีนัดไก่เกลี่ยแต
2: ่
1: ทางจำเลยไม่มา
2: ครับ
1: ก็เลยนำเรื่องทำหนังสือที่ส่งไปที่ศาลหลักเมืองเนี่ยที่น้ำหลวงนะครับ
2: ก็คือแนะนำให้เราฟ้องศาลใช่ไหม
1: ครับผมใช่ครับ
2: นะครับ
1: ที่อาสา
2: ที่สุดก็ทนายอาสาใครจัดให้
1: ครับเขาจัดให้แล้วก็จากนั้นก็มีวันนัดพิจารณาสืบพยานโจท
2: ก์
1: และสุดท้ายมีการนัดฟังคำพิพากษากับ
2: สุดท้ายศาลตัดสินว่า
1: ให้ทางจำเลยชดใช้ประมาณครึ่งนึงที่ผมเรียกครับ
2: เรียกไปเท่าไหร่ตอนนั้น
1: ตอนนั้นผมเรียกเป็นแสนนะครับ
2: เรียกไปหนึ่งแสน
1: เขาผู้ศาลท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยจะไม่มีการมีถอนทั้งจำเลยและโจท
2: ก์ยุติไปเลย
1: ครับผมยุติไปเลยครับ
2: แต่ถ้าว่าแต่ถ้าหากว่าคุณจะเอาถึง100,000คุณอาจจะต้องไปอุทธรณ์สู้ต่อ
1: ครับผม
2: นะครับแต่ถ้าตกลงกันได้ที่คือศาลไกลเกลี่ยแล้วก็พิพากษาตามยอมก็คือ 50,000
3: จบบาท
2: จำเลยก็ไม่อุทธรณ์โจทก็ไม่อุทธรณ์นะ
1: ครับผมครับผม
2: สรุปว่าจบตามนั้นนะ
1: ครับผมและที่ผมคิดมาหลายวันนึงอยากจะเรียนถามว่า
2: เดี๋ยวครับถามว่าแล้วสรุปจบตามนั้นไหมจบที่ 50,000 ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แล้วจำเลยเขาชดใช้ให้คุณเรียบร้อยแล้วหรือยัง
1: ยังครับต้องหลังจากนี้ไป15 วันโดยที่ทางทนายอาสาของผมเนี่ยเขาทำร่างหนังสือตามนี้นะครับว่าคดีนี้ศาลได้มีคำพิพากษาให้จำเลยจ่ายเพื่อที่หาแก่โจทย์จำนวนเงิน50,000 บาท
2: ครับ
1: และค่าทนายความ 5,000 บาท
2: ครับ
1: ซึ่งจำเลยจะได้นำเงินมาวางไว้ที่ศาลเมื่อวันที่จุด
2: ครับ
1: ผมไม่ต้องติดตามมา
2: ครับ
1: ครับ
2: แล้วมีข้อสงสัยตรงไหนครับ
1: ข้อสงสัยที่ว่าทนายอาสาเนี่ยผมสืบค้นใน Google เนี่ยทั้งหลายเพจเขาระบุว่าทนายอาสาเนี่ยไม่มีค่าว่าความครับ
2: คำพิพากษาเนี่ยเขาให้จำเลยเนี่ยเป็นคนชดใช้ครับ
1: ครับ
2: เขาไม่ได้เรียกเอาจากโจทย์ไม่ใช่เหรอ
1: เดี๋ยวนี้
2: จำเลยเป็นจำเลยเป็นคนจ่ายครับ5,000เนี่ย
1: อ๋อจำเลยเป็นคนจ่าย
2: จำเลยครับจำเลยครับเวลาอย่างนี้คุณพี
1: ่
2: พี่ไปทูลเพราะพี่เนี่ยเป็นคนฟ้องเมื่อฟ้องเนี่ยในตามคำฟ้องเวลาทนายเขียนคำฟ้องเนี่ยนะครับคำฟ้องก็จะบอกว่าให้จำเลยเนี่ยทำอะไรหนึ่งให้ติดคุกตามมาตรานี้ตามมาตรานี้สองให้ชดใช้ความเสียหายในทางแพ่งนะครับเป็นจำนวนเท่านี้ในกรณีนี้เนี่ยเราฟ้องแพ่งนะครับให้ชดใช้เป็นเงิน100,000 บาทเอาไปเกลี่ยจบที่50,000 บาทก็จบตามนี้นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้จำเลยเนี่ยชดจ่ายค่าทนายความด้วย
3: อีก5,000 บาท
2: ใช่นะครับนั่นเป็นไปตามคำพิพากษาครับพี่ครับไอ้ที่ทนายอาสาทำให้พี่นั่นฟรีแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยคดีขึ้นสู่ศาลแบบนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะเพราะว่ารู้ไหมว่าคำว่าฟรีเนี่ยมันไม่มีจริงในโลกทนายฟรีอาสาฟรีนั้นฟรีที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนจ่ายอยู่ก็คือรัฐเป็นคนจ่าย
1: รัฐเป็นคนจ่าย
2: ใช่ครับ ทีนี้ในกรณีดังกล่าวนี้มันมีจำเลยชัดเจนไงเขาก็ต้องรับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและก็ค่าเนี่ยเงินค่าทนายความเนี่ยครับพี่ครับมันจำเลยเป็นคนจ่ายครับดูตามคำพิพากษาครับพี่ถ้าพี่สงสัยนะศาลก็จะสั่งให้จำเลยเนี่ยชดใช้ค่าคำค่าทนายความด้วย 5,000 บาท
3: ชัดเจน
2: ไม่ได้ให้โจทย์คุณไพฑูรย์เป็น

0: มันทำให้น้ำทำให้ไหลลื่นก็แล้วแต่ใช่ไหมครับพี่
1: เราไม่ได้ล้มเอง
0: และสุดท้ายเขาก็ต้องรับผิดชอบในฐานะเจ้าของพื้นที่หรือสถานที่วันนั้นเราไปซื้อของด้วยไหม
2: ไปซื้อครับ
0: แล้วหลักฐานการที่เราไปซื้อของในห้างเขาและเรามีหลักฐานการซื้อของเราไปแสดงในศาลด้วยใช่ไหม
2: มีครับทั้งรูปภาพด้วยครับ
0: แล้วก็ว่าเราไม่ได้มาเดินตากแอร์เขาเฉยๆนะแล้วจะมาถึงเวลาล้มแล้วจะมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเขาไม่ใช่เราไปซื้อของเขาถูกต้องไหม
2: ครับผมครับ
0: ชัดเจนชัดนี่ถ้าไปแล้วไปไม่ได้ซื้อของไปเดินตากแอร์เนี่ยไม่ได้นะครับ
1: ก็มีกรณี
0: อย่างไรก็ต้องไปเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องซื้ออะไรซะหน่อยนึง
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โอเคขอบคุณพี่ไพฑูรย์ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นอุทาหรณ์นะว่าเดินก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าเจ้าของสถานที่ประมาทนี่แหละเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องนะครับ
2: ครับผม
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่ไพฑูรย
2: ์ครับคุณนายครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คือเดี๋ยวพี่ไพฑูรย์อย่าเข้าใจผิดว่าผมเป็นทนายหรือน้องยานัทนะเราเป็นสื่อนะ
1: เราให้คำแนะนำ
0: ครับ
1: คือต้องบอกว่าก็ต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะไปสถานที่ใดเนี่ยก็อาจจะมีเหตุให้มาได้แต่ว่าถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างนะพี่ถนอมถ้าเราแบบไปเดินห้างไปเดินที่ไหนแล้วมันมีสิ่งกีดขวางแล้วทำให้เราเกิดอุบัติเหตุก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้นะ
0: เดี๋ยวทีมงานต่อหาพี่พิกุลด้วยนะต่อสายหลังจากนี้แต่ว่าต่อก่อนนะเมื่อกี้แกบอกกำลังล้างขี้โคลนที่น้ำท่วมอยู่นะ
1: ที่จังหวัดน่านนะ
0: ใช่นะครับ
1: เกิดกรณีที่แสดงว่าตอนนี้พื้นที่บ้านพี่พิกุลเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้ว
0: คือผมจะคุยกับแกทุกปีที่น้ำท่วม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูรายการเราเป็นประจำเป็นดูรายการเราเป็นประจำเลยน้ำท่วมมาก็เดือดร้อนทุกปีนะครับเข้าของเสียหายหมดขายเสื้อผ้านะเกลี้ยงเลยแต่ปีนี้เนี่ยยังดีหน่อยไม่มามากเท่าไหร
1: ่ไม่มามากเท่าปีที่แล้วเนาะปี2568เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกับพี่พิกุลให้นะคะ
0: ครับ
1: ฝากคุณผู้ชมกันเลยค่ะในการที่จะติดต่อรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านของเรานะคะเบอร์โทรที่ขึ้นผ่านหน้าจอค่ะ0922468739นะคะหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านต้องการที่จะขอความช่วยเหลือหรืออยากจะพูดคุยกับเราอยากจะติดต่อสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับเดี๋ยวขอว่าเบอร์02275เอาไว้ก่อนเนาะใช้0922468739เบอร์เดียวก่อนนะ
1: ค่ะ
0: โทรเข้าเบอร์นี้นะ
1: 0922468739
0: เดี๋ยวทีมงานจะไขเบอร์นิดนึงก็แล้วกันนะจะได้เดี๋ยวพี่น้องโทรมาแล้วไม่มีคนรับสายเดี๋ยวจะถูกติดติงได้นะครับ
1: ก็ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่านทาง Facebook ของเราด้วยในตอนนี้อย่างไรก็ตามสามารถติดตามอัปเดตสถานการณ์ผ่านช่องทางของ NBT กรมประชาสัมพันธ์ได้เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมในการที่จะติดตามเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้แนะนำกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมในช่วงประมาณเวลา 16:00 นค่ะพี่ถนอมจะมีรายการพิเศษนะคะเกาะติดวิกฤตที่จังหวัดน่านสถานการณ์น้ำท่วมก็ติดตามกันได้ค่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพี่เพียงออกันค่ะคุณพี่เพียงออจากปราจีนบุรีอยากจะมาสอบถามเรื่องเงินอุดหนุนบุตรนั่นเองคุณพี่เพียงออสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องเงินอุดหนุนบุตรมีปัญหายังไงอะครับ
3: เงินอุดหนุนบุตรค่ะ
0: ครับ
3: หนูไปยื่นขอเงินอุดหนุนบุตรไม่ได้อะค่ะ
0: แล้วมีลูกกี่คน
3: ตอนนี้หนูมีลูก3คนค่ะ
0: ลูก3คนตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ครับ
3: มีคนโต6ขวบคนกลาง4ขวบคนเล็ก2ขวบอีก
0: แล้วทั้งหมด3หรือ4นะ
3: 3คน
0: 3คนทั้ง3คนนี้ได้บ้างหรือยังหรือยังไม่มีใครได้เลย
3: ยังไม่มีใครได้เลยค่ะ
0: ยังไม่มีใครได้เลยแล้วเราได้ไปยื่นเรื่องที่จะรับเงินอุดหนุนบุตรนี้แล้วหรือยัง
3: ไปยื่นแล้วค่ะ
0: ไปยื่นที่ไหนอะครับ
3: ไปยื่นที่อบต.สันทันตาค่ะ
0: ยื่นอบต.
3: ค่ะ
0: ไปยื่นเมื่อไหร่ครับ
3: เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะ
1: โอ้นานแล้วด้วย
3: ค่ะ
0: แล้วทำไมยังไม่ได้อะครับ
3: เขาบอกว่าเหมือนอยู่ในชายคาบ้านคนรวยค่ะ
1: อยู่ใน
3: ชายคาบ้านคนรวย
1: ชายคาค่ะ
0: ยังไงอะครับ
3: ก็คือเป็นของแม่สามีแม่สามีใหม่หนูอะค่ะคือเขาทำธุรกิจห้องเช่าค่ะ

0: ไม่เกี่ยวว่ามันจะต้องไปยื่น
1: ต้องมีเกณฑ์เหรอคะพี่ถนอม
0: เรามีเด็กทั้ง3คนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เราไปยื่นไหมล่ะ
2: มีค่ะมี
0: อยู่ในอบต.ที่เราไปยื่นไหม
2: ใช่ค่ะอยู่ในอบต.ที่ไปยื่น
0: อบต.อะไรอะครับ
2: ยังไงนะคะ
0: อบต.ชื่ออะไรครับ
2: อบต.สัมพันตาค่ะ
0: สัมพันตาแล้วเราไปยื่นที่อบต.สัมพันตาเราไปยื่นแล้วเจ้าหน้าที่ไม่รับยื่นหรือว่ารับยื่นแต่ว่ายังไม่ได้
2: เขาไม่รับเลยค่ะเขาก็ที่แรกเขาก็ถามหนูว่าอ้าวน้องอยู่บ้านเลขที่อะไรหนูก็ตอบไปว่า288หมู่2ค่ะเขาก็บอกอ้าวบ้านที่พระควัดบ้านที่ขวัญนี่หนูมาขอทำไมเขาก็มีตังค์อยู่นี่แล้วทีนี้หนูก็บอกว่าอ๋อหนูอยากได้เงินตรงนี้มาเป็นค่า
0: เลี้ยงลูกหนูเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
2: เป็นแท้ของเขาก็คือเป็นลูกติดสามีเก่าหนูมาอีกทีนึงใช่เขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวไม่ใช่หลานแท้หรือหลานแท้ก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าหนูอยู่ในชายคาบ้านคนรวยเขาว่าอย่างนี้
0: คือเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยมันอุดหนุนให้กับคนกลุ่มเปราะบาง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ว่าสมมติน้องยานัทมีบุตรอย่างเนี้ยยานัทลูกไม่ได้ใช่ไหม
1: รายได้เกินอะไรอย่างเง
0: ี้ยก็จะไม่ได้นะครับไม่ได้ทุกคนแต่ว่าคุณบอกว่าคุณมีลูก3คนแต่ว่าบังเอิญไปมีชื่ออยู่ในบ้านหลังใหญ่ว่างั้นเถอะเน
1: า
0: ะ
1: ซึ่งอาจจะเป็นบ้านที่มีเงินอยู่แล้ว
0: ใช่แล้วไปเจ้าหน้าที่ไปตีความว่าเอาคนอยู่ในครอบครัวใหญ่นี่นะครับไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรถูกต้องไหม
2: แต่ในตัวหนูเองคือหนูไม่มีรายได้เลยค่ะหนูก็ไม่ได้ทำงานด้วยถึงหนูอยู่กับเขาก็มีรายจ่ายค่ะเขามีภาระเขามีห้องเช่าก็จริงแต่ว่าห้องเช่าเก่าแล้วค่ะพี่เก่าแบบว่าคือโซมอ่ะเขารายรับมาเขาก็ต้องแบบจ่ายซ่อมแซมห้องเช
0: ่
2: า
0: ไม่ครับไม่
2: ห้องเช่าได้เขาก็กู้
0: เ
2: ง
0: ิน
2: มา
0: ทำ
2: ห้องเช่า
0: เดี๋ยวครับ
2: ค่ะเขามีภาระรอบตัวแล้วหนูก็อยากได้เงินตรงเนี้ย
0: หนูหยุดฟังก่อนคือไอ้ที่หนูกำลังพูดถึงห้องเช่าอะไรนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินของเธอถูกต้องไหมล่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแก้ตรงนั้นประเด็นนั้นมันไม่ใช่เพราะเธอไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินเพียงแต่ว่าเธอแล้วเธอมีบ้านของตัวเองไหมมีหรือไม่มี
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีก็เลยต้องไปใช้บ้านของคนอื่นนะครับไปอยู่แล้วก็เอาลูกก็ไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็ไปขอเงินอุดหนุนบุตรทางอบต.นะครับวินิจฉัยว่าเราอยู่ในบ้านหลังใหญ่ไม่ยากจนไม่เดือดร้อนไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ600ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวจะให้ทางหลังไมค์ช่วยประสานกับทางพัฒนาสังคมพม.เนาะเรื่องนี้นะซึ่งก็มีความพยายามของรัฐบาลอยู่นะผมก็ทราบว่าจะเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยเขาจะทำให้เป็นแบบทั่วหน้า
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าไม่ยากดีมีจนได้หมด
1: ได้ทุกคน
0: ใช่แต่เขาจะว่าหลักเกณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการปฏิบัติแต่ว่าเรื่องของเธอเนี่ยมันไม่ต้องรอหลักเกณฑ์นี้นะ
1: สามารถยื่นขอได้ใหม่นะคะยื่นแก้ไขสิทธิ์ใหม่ได
0: ้เธอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมเธอน่ะ
2: อ๋อหนูเพิ่งทำไปค่ะ
0: ได้ไหมผ่านไหม
2: ผ่านค่ะผ่าน
0: เออไอตัวนี้แหละยืนยันว่าแม่เนี่ยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีบุตร3คนบุตรก็ต้องได้รับการอุดหนุนแล้วก็สิทธิ์ของเธอเนี่ยมันจะเริ่มเดือนกันยาไหม
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะเธอเพิ่งได้ใช่ไหมเพิ่งได้รอบนี้ถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะหนูเพิ่งเคยได้ค่ะหนูเพิ่งสมัคร
0: เพราะฉะนั้นหนูกลับไปยื่นที่อบต.สัมพันตาอีกครั้งหนึ่งว่านี่ไงฉันได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นฉันเป็นครอบครัวยากจนฉันมีบุตร3คนโอเคไหมครับ
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: นะแล้วถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวพี่ตามให้จนกระทั่งเธอได้ใช้สิทธิ์นั่นแหละนะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: โอเค
1: ขอบพระคุณค่ะคุณเพียง
2: อสวัสดีค่ะ
0: เจ้าหน้าที่พอบอกบ้านเล็กที่ปั๊บเอาบ้านหลังใหญ่นี
1: ่
0: คือเจ้าหน้าที่ไม่คิดบ้างเลยบางทีเขาอาจโทษนะคนที่อยู่ในบ้านหลังใหญ่ไม่ใช่คนรวยทุกคนนะเขาอาจจะเป็นรปภ.เขาจะอาจจะเป็นแม่บ้านใช่ไหมอาศัยอยู่แล้วจะมาวินิจฉัยตีความแล้วกันคนออกแบบนี้ครับไม่ได้สอบประวัติไม่ได้สืบดูความเป็นอยู่ของเขา
1: เพราะที่เราดูเกณฑ์ค่ะพี่ถนอมเงินอุดหนุนบุตร600บาทต่อเดือนเนี่ยเขาก็จะดูว่าเป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกคนเนี่ยจะมีเงินเฉลี่ยในบ้านรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีก็เลยทำให้ถูกตีตกไปนะแต่ว่าก็สามารถยื่นได้ใหม่ยื่นสิทธิ์ได้ใหม่ก็ให้คุณพิงอ่อนเนี่ยลองไปติดต่อดูก่อน
0: แล้วมันไม่ใช่เงินของอบต.นะ
1: ค่ะ
0: เป็นเงินของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นข้อติดตามให้คุณแม่หลายๆท่านที่ว่ายังไม่ได้เงินในส่วนนี้ก็สามารถไปติดตามในเรื่องนี้ได้นะคะ
0: ครับ
1: ไปกันที่สายต่อไปจากนนทบุรีค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา40นะคะคุณสุวพัฒน์ค่ะบอกว่าพี่ชายส่งประกันสังคมมาตรา40แต่ว่าจะหยุดส่งได้เมื่อไหร่นะคะคุณสุวพัฒน์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะพี่ชายทำงานอะไรคะ
3: อ๋อเขาทำงานรับจ้างซื้ออะไรส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำมาตรา40วงเล็บไหนครับส่งเดือนละเท่าไหร่ครับ
3: 100บาทค่ะ
0: 100บาทนะส่งมากี่ปีแล้ว
3: ก็ตั้งแต่แรกๆเลยอะค่ะ
0: แรกเลยแล้วตอนนี้เขาอายุเท่าไหร
3: ่ก็ครบ65เมื่อวันที่7กรกฎาคมค่ะ
0: 65ทีนี้จะถามว่าอย่างไร
3: ก็เห็นเขาว่าถ้าเกิดว่าเกิน60ปีหรือไงก็ค่ะหยุดส่งได
0: ้หยุดส่ง
3: หรือว่าเราต้องส่งต่อคะ
0: หยุดส่งแล้วผลมันจะเป็นยังไงที่เขาว่านั่นน่ะเขาคนนั้นน่ะเขาไหนอ่ะ
3: ก็ดูไม่ใช่สิทบถามประกันสังคมอะค่ะ
0: ถามแล้วก็ยังไม่เข้าใจครบถ้วนถ้าอย่างนั้นนะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: คือมาตรา40เนี้ยนะครับเขาให้คนที่ทำเนี่ยต้องอายุไม่เกิน65
1: ค่ะ
0: 64ยังไม่ครบ65ดีเนี่ยสมัครมาตรา40ได้
1: สมัครยังทันอยู
0: ่แต่ว่าพอสมัครแล้วเนี่ยส่งไปเรื่อยๆเลย60 70ส่งไปโน่นล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่งไปได้เรื่อยๆ
1: ส่งไปได้ตลอด
0: ใช่ส่งไปจนมันหมดอายุนู่นแหละหรือถ้าจะไม่ส่งแล้วมันก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าอันนี้พี่ชายใช่มั้ย
3: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพี่ชายเขายังส่งอยู่นะครับสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้ก็คือว่า1ถ้าเขาป่วยแล้วทำงานไม่ได้นอนโรงพยาบาลหมอก็ไปแอดมิดนอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะ
3: ค่ะ
0: ก็จะได้ค่าแรงวันละ300บาทจากประกันสังคม
1: เป็นค่าตอบแทน
0: นะอยู่3วันก็วันละ300ก็900แต่ถ้าไม่มีมาตรา40ได้จากใครไหม
1: ไม่ได้ก็ต
0: ้
1: องจ่ายเงินเองนะคะ
0: แต่ถ้าหมอบอกว่านอนอยู่ที่โรงพยาบาล3คืนแล้วนะอาการดีขึ้นแล้วกลับไปพักต่อที่บ้านอีกสัก2วันนะแต่หมอเอาไปรับรองแพทย์ให้ไปนอนที่บ้าน2วันได้วัน200
1: ค่ะนอนโรงพยาบาล
0: เห็นไหม
1: ไม่ได้นอนโรงพยาบาลก็ได้เช่นเดียวกัน
0: นี่แหละคือสิทธิของมาตรา40แล้วก็วันดีวันร้ายเกิดคนทำมาตรา40เกิดเสียชีวิต
1: ถ้าเสียชีวิตก็จะมีค่าทำศพให้ 25,000 บาทนะ
0: 25,000
1: แล้วก็ถ้า
0: ไปทำแผน3นี่ได้ 50,000 นะค่าปลงศพนะอย่างเงี้ยครับ
1: ชราภาพก็จะเลือกได้นะเป็นเงินบำเหน็จการที่จะได้รับ
0: ส่งต่อไปครับคุณพี่ครับ
3: ส่งไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
0: ส่งไปเรื่อยๆครับไม่มีหยุดวันไหนป่วยไปทำงานไม่ได้นะครับไปหาหมอให้ก็ได้รับเงินกลับมานะ
1: เพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีมากๆนะคะ
0: เดือนละ100เองอ่ะ
3: ค่ะ
0: นะ
3: ถ้าเขาเสียชีวิตล่ะคะสมมติ
0: ถ้าเขาเสียชีวิตอย่างที่บอกว่ามีค่าปลงศพไงครับ
1: ก็จะได้รับเงินในส่วนนั้นนะคะ
0: ใช่มีค่าปลงศพมีเงินให้อีกก้อนนึงนะครับมีครับ
3: ใช่
0: ส่งต่อไปครับอย่าหยุดอันนี้อย่าหยุดคือมันไม่ใช่เงินของกอช.ถ้ากอช.เงินออมแห่งชาตินั่นน่ะอันนั้นน่ะพออายุ60ปั๊บต้องหยุดส่งเลยต้องหยุดส่งเลยถามว่าหยุดทำไมหยุดเพื่อจะรับเงินทุกเดือนไงเขาจะให้เงินคนหลังจากที่คุณส่งไป
1: เป็นเงินออมยามเกษียณแต่อันของนี้ประกันสังคมเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับชดเชยการเจ็บป่วยการขาดรายได้ต่างๆ
0: ส่งต่อไปนะ
3: เข้าใจ
0: แล้วนะ
3: เรื่อยๆเลยจนกว่าเขาจะเสียชีวิต
0: เธอน่ะอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ย
3: อ๋อ63ค่ะ
0: ไปทำด้วยอีกคนนึง
1: ยังเหลือเวลาอีก2ปีย
3: ังทำบัญชีอยู่กับบริษัทค่ะ
0: ถ้าเป็น
1: มาตราหนึ่ง
0: มีมาตรา33อยู่เน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะใช
0: ่ถ้าใครยังไม่มีอายุไม่เกิน65ทำนะครับมาตรา40
1: เดือนละ100เองนะ
0: เลือก70ก็ได้เดือนละ70บาทก็ได้100ก็ได้ถ้ายังหนุ่มยังแน่นถ้าคิดว่าตัวเองจะมีเมียมีลูกได้อีกเนี่ยไปส่งเดือนละ300ก็จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรด้วยนะ
3: ก็ยังยึดทำสองมาตราได้ไหม33กับ40
0: ไม่ได้ก็ให้มาตราเดียว
1: ต้องเลือกนะคะ
3: เลือกมากค่ะ
0: จะทำสองมาตราเลยไม่ได้ครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุวพัฒน์
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: อย่างพี่เนี่ยพี่ทำกองทุนเงินออมแห่งชาตินะครับทำมาตรา40แล้วทำเงินออมแห่งชาติจะต้องแผน1เท่านั้นนะ
1: ค่ะ
0: แผน2แผน3นี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเดี๋ยวถ้าจะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติเนี่ยต้องไม่มีประกันสังคมให้ประกันสังคมได้แค่มาตรา40วงเล็บ1ก็คือส่งเดือนละ70บาทถ้าส่ง100ส่ง300อย่างนี้สมัครกองทุนเงินออมไม่ได้
1: ก็เป็นโครงการที่รัฐบาลอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีเงินใช้ตามเกษียณนะคะก็แนะนำกันอีก1ช่องทางสำหรับการที่จะฝากเงินในเรื่องนี้นะคะ
0: และหลักของการออมเงินเนี่ยน้องยานัทรู้ไหมไม่ใช่ว่าได้เงินเดือนมาปั๊บใช้ก่อนเหลือออมไม่ใช่นะ
1: มันต้องเก็บไว้ก่อนเราจะออมเท่าไหร
0: ่ออมก่อน
1: 10% ก็ได
0: ้เหลือแล้วค่อยใช้
1: ใ
0: ช่ไหมไอ้ประเภทว่าเอามาใช้ก่อนเหลือแล้วค่อยออมไม่เหลือครับ
1: ใช่มันไปหมดเลยนะกับค่าช้อปปงช้อปปิ้ง
0: ครับ
1: ก็แนะนำในเรื่องของการออมนะคะซึ่งก็มีหลากหลายช่องทางนะคะรวมถึงประกันสังคมก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีมากๆนะคะสำหรับผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะคะ
0: ครับ
1: สายต่อไปเนี่ยจากอุบลราชธานีนะคะเป็นเรื่องของที่ดินค่ะที่ดินต่างๆที่เราเคยพูดคุยกันเนี่ยก็มีหลากหลายเรื่องราวมากๆนะคะอ๋ออันนี้สายนี้น่าจะยังไม่ติดนะคะทางคุณพี่น่าจะยังไม
0: ่
1: เดี๋ยวไปต่อที่สายต่อไปนะคะที่เราจะพูดคุยกันล่าสุดนะคะพี่ถนอมสถานการณ์ของจังหวัดน่าน
0: ครับ
1: อย่างที่เราได้พูดคุยไปก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะอันนี้ไปดูที่เพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านค่ะพี่ถนอมตอนนี้ท่านมท.3ท่านลงพื้นที่ปัวนะไปเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยเราจะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
0: นายกสั่งเรื่องข้าวปลาอาหารอย่าให้ขาดแล้วก็เปิดกล่องอาหารขึ้นมาปั๊บไม่ใช่เหลือมีแต่ปีกไก่เล็ก2อันไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ต้องให้ครบนะ
0: นายกสั่งแล้วนะเลี้ยงดูอย่างดีให้พี่น้องเขาได้กินอิ่มนะครับทั้ง3มื้อ
1: ค่ะ
0: คุณ
1: พิมพ์นิสรอุบลราชธานีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งที่ดินสปก.แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่มารังวัดที่ดินให้นะคะคุยกับคุณพี่พิมพ์พิสรกันค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียกคุณพิมพ์แล้วกันนะ
4: ค่ะ
0: อยู่อำเภออะไรครับจังหวัดอุบล
4: โพไซค
0: ่
4: ะ
0: โพไซนะครับต้องการจะแบ่งแยกเอกสารสิทธิ์เอกสารสปก.
4: ที่ดิน
0: สปก.
4: สปก.ค่ะคุณแม่โอนให
0: ้
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แบ่งไปให้ใคร
4: แบ่งกับพี่สาวค
0: ่
4: ะ
0: แบ่งกับพี่สาวพี่สาวมีอาชีพอะไร
4: ทำนาเหมือนกันค่ะ
0: ทำนาเหมือนกันเป็นเกษตรกรมีเล่มเกษตรกรเหมือนกันแม่แบ่งให้แบ่งให้เธอจะแบ่งให้พี่สาวแล้วไปยื่นขอให้สปก.มารังวัดแบ่งแล้วหรือยัง
4: ยื่นแล้วค่ะ
0: ยื่นมานานแล้วยัง
4: ตั้งแต่ปี61วันที่19กุมภาแล้วค่ะ
0: ปี61
1: 8ปีแล้วนะคะ
0: ไปยื่นเพื่อให้สปก.จังหวัดอุบลราชธานีมาทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินสปก.ที่แม่ยกให้แบ่งให้เธอ1ส่วนพี่สาว1ส่วนไปยื่นสปก.อุบลไว้61บัดนี้ยังไม่ได้มารังวัดให้เลย
4: ค่ะไปติดต่อแล้ว2ครั้งค่ะ
0: เขาตอบว่ายังไง
4: เขาก็ให้เบอร์ช่างที่รับผิดชอบค่ะ
0: ครับ
4: โทรไปแล้วก็เขาก็ให้รออยู่อย่างนั้นค่ะ
0: รออยู่อย่างนั้นนะครับแล้วตอนนี้ในทางปฏิบัติเรากับพี่สาวนี่เราแบ่งกันแล้วใช่ไหมในที่ดินอะ
4: แบ่งกันแล้วค่ะ
0: ของเธอจากนี้ถึงนี้ของคุณพี่จากนี้ถึงนี้แบ่งกันเรียบร้อยแล้วเนาะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ถ้าแบ่งกันแล้วก็หาซื้อเสาปูนปากหัวแหลมมาไว้ก่อนก็ได้นะว่าของพี่จากนี้ถึงนี้นะ
1: ไปทำเองกันก่อน
0: อันนี้เขาแบ่งกันก่อนแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้แบ่งจากเอกสารออกมานะครับผมเข้าใจคือเข้าใจอย่างนี้ครับเคยคุยกับสปกก็มาหลายครั้งคุยจนไม่อยากจะคุยเพราะว่าเจ้าหน้าที่สปกที่เป็นช่างรังวัดเนี่ยจังหวัดหนึ่งเนี่ยเธอว่ามีกี่คนน้องยานัท
1: คนเดียวหรือเปล่าคะ
0: ไม่เกิน4คน
1: อ๋อ4คนแต่ก็ยังทำงาน
0: แต่รับผิดชอบทั้งจังหวัดและช่างรังวัดมีหน้าที่รังวัดเรื่องอะไรบ้าง1รังวัดเพื่อออกสปกออกใหม่2รังวัดเพื่อจะทำการแบ่งแยก3รังวัดเมื่อเกิดข้อพิพาทนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: คือ
1: ค่ะงานเยอะมากมีหลายหน้างาน
0: มีงานเยอะมากจนกระทั่ง
4: เข้าใจค่ะแต่ก็อยากจะให้มีคิวมั่งค่ะแต่
0: ใช่ใช่เข้าใจพี่เนี่ยผมเข้าใจ
4: ให้มันถูกพี่นะคะ
0: ใช่เข้าใจพี่เลย
4: ความหวังว่าอย่างน้อยยังไม่ถึงคิวอย่างเงี้ยก็ได้รอก็เคยถามโทรไปถามว่ามีคิวไหมแต่เขาก็บอกว่าไม่มีค่ะ
0: นี่คือปัญหาใหญ่เลยเกิดแล้วตอนนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งในปัญหาของคนที่ถือสปกนะ
1: ค่ะ
0: คนที่ถูกปิดทางออกปิดทางเข้าออก
1: เป็นทางที่ตาบอด
0: แล้วก็ต้องให้สปกมาช่วยแก้ปัญหาก็ไม่มาเหมือนกันอีกชาวบ้านก็ทะเลาะกันเพราะสปกอีกเหมือนกันเนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะว
4: ่
0: าข้อจำกัด
4: ที่ดินส่วนที่ดินส่วนนี้ก็อยู่ข้างในด้วยค่ะ
0: แล้วเขาให้ออกไหม
4: เพราะว่าเขาก็มาขอเส้นทางก็อยากให้สปกมาวัดให้เรียบร้อยก็แบ่งเป็นเส้นทางให้เขาด้วยค่ะ
0: เขาก็ไม่ได้มารังวัดให้อีกนะ
4: ค่ะแต่ก็ไม่รู้จะโทรไปยังไงค่ะ
0: ครับเดี๋ยวจะช่วยประสานให้อีกทางหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้ทีมงานส่งทางโฆษกสปกนะครับมาช่วยดูเรื่องนี้ทีเขายื่นมา8ปีแล้วนะครับเพราะว่าความจำเป็นบางครั้งเนี่ยน้องยานัทครับ
1: ค่ะ
0: ที่บอกว่าเอาละไม่เป็นไรแล้วก็ถือครองกันไปก่อนนะแต่ว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเขาเกิดจำเป็นขึ้นมาอยากจะได้ทุนนะครับอยากจะกู้เงินจากธกส.
4: ปกติก็จะได้ผิดคนจน
0: แต่อย่างนี้มันก็ไม่ได้
4: คุณแม่มีที่ดินเกิน10ไร
0: ่
4: ตามที่จริงแล้วคุณแม่แบ่งให้ลูกทั้งสองแล้วค่ะ
0: ครับครับ
4: คุณแม่ก็เลยไม่มีสิทธิ์ค่ะ
0: นะนี่ก็เป็นปัญหาว่าไม่ได้แบ่งแยกออกมาเนาะเอาละได้ครับคุณพี่ครับเดี๋ยวผมตามเรื่องให้นะ
4: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วยติดตามนะคะคุณพี่พินพี่สอนค่ะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นปัญหาใหญ่อยู่อีกเรื่องหนึ่งนะสปก.สปก.เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศประมาณ36ล้านไร่และ36ล้านไร่เนี่ยนะครับแน่นอนเนี่ยมันมีทั้งการแบ่งแยกมีทั้งอะไรต่างๆสารพัดแต่ว่าด้วยที่เจ้าหน้าที่เราไม่เพียงพออย่างกรมที่ดินเนี่ยเขาใช้วิธีการหาช่างรังวัดเอกชน
1: ก็เข้ามาช่วยเสริมในส่วน
0: มาช่วยเสริมแล้วปัญหาอีกอันหนึ่งน้องยานัทครับอย่างกรมที่ดินเวลาเราจะทำการรังวัดสอบเขตออกโฉนดที่ดินเนี่ยผู้ขอเนี่ยต้องจ่าย
1: เป็น
0: มีค่าใช้จ่าย
1: อ๋อเป็นค่าใช้จ่าย
0: ในการรังวัดนะครับแต่สปก.นี่ฟรีหมดพอฟรีปั๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ายังไงอ่ะทีเนี้ย
1: มันก็อาจจะเกิดความล่าช้าได้
0: ผมว่ามันคือให้มีค่าจ่ายซะเลยมันหมดเรื่องดีไหมอ่ะ
1: อย่างเหมือนที่เราเคยคุยกับท่านมท.
0: ใช่
1: มท.2
0: คือถ้ามันมีค่าจ่ายเสียนะครับแม้ว่าคือไม่ต้องเยอะน
1: ะ
0: มีค่าใช้จ่ายแล้วท่านก็ไปหาช่างรังวัดเอกชนช่างรังวัดเอกชนก็ไม่ต้องเอาที่ไหนมากอ่ะที่เขาขึ้นทะเบียนไว้กับกรมที่ดินน่ะนะครับน่าจะผ่านการอบรมมีความเป็นวิชาชีพมืออาชีพอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็ทำงานร่วมกับภาครัฐไป
0: ผมว่าก็ลองดูนะเพราะไม่งั้นมันจะคาราคาซังและสุดท้ายเนี่ยทุกชาวบ้านมันเกิดนะหนึ่งเข้าไม่ถึงทุ
1: น
0: สองพอเขาจัดสวัสดิการให้เอ้ามีที่ดินเกินนี่นาบัตรสวัสดิการหนึ่งรัฐก็ไม่ได
1: ้ทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็ลำบากเช่นเดียวกันนะ
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้นะคะหากคุณผู้ชมที่จะโทรเข้ามายังเบอร์02ของเรานะคะในการฝากเรื่องราวร้องทุกข์สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022756848 022756848นะคะเบอร์โทรของ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านของเรานะคะที
0: ่
1: พี่น้องจะฝากเรื่องราวร้องทุกข์ไว้ได้นะคะสายต่อไปนะคะก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตค่ะพี่ถนอม
0: คร
1: ับ คือต้องบอกว่าในช่วงนี้หลายๆท่านก็ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรหลายๆท่านก็อาจจะมีความกังวลแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ เรื่องของสุขภาพต่างๆยิ่งข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการกราดยิงต่างๆเรื่องของน้ำท่วมเวลาฟังเรื่องราวเนี่ยเราก็จะเกิดความวิตกกังวล นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ทางคุณพี่เจนวิทย์จากสงขลานะคะคุณพี่เจนวิทย์เนี่ยบอกว่าทำพินัยกรรมไว้ที่อำเภอมา 3-4 ปีโดยบอกให้ตรวจสุขภาพจิตมาก่อนและนำพยานมา2คนซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดยที่ภรรยาไม่ได้รับรู้ด้วยอยากทราบว่าถ้าตนเองเสียชีวิตไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวถามพี่เจนวิทย์กันค่ะสวัสดีค่ะ
5: คร
1: ับ พ
0: ี่เจนว
1: ิ
0: ทย์ทำพินัยกรรมไว้แล้วใช่ไหมครับ
5: พินัยกรรมทำที่อำเภอนะฮะ
0: ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะ
5: อำเภอครับ
0: เมื่อทำแล้วมีข้อสงสัยอะไรครับจึงโทรมาครับ
5: คือแรกๆก็ไม่มีนะฮะแต่ว่าดูช่องนี้บ่อยๆก็เลยมีปัญหาแต่ละคนเนาะก็เลยตัวเองก็เลยมีปัญหาบ้างอะนะ
1: ค่ะเป็นอุปทานนะคะ
5: คือวันที่ไปทำแล้วก็ไม่มีคำถามอะไรกับอำเภอไม่มีคำถามถามไม่ถูก
0: ครับ
5: ทีนี้เมื่อดูข่าวนี้บ่อยๆก็เลยอยากจะถามว่าไอ้ใบที่ซองที่ทางอำเภอให้มาไปพินัยกรรมมั้ยเราก็ไม่เห็นเนาะเขาปิดผนึกไว้ทีนี้คันนี้ต้องเก็บไว้ใครให้ลูกใช่ไหมเป็นผู้เปิดได้
0: เก็บไว้เองก็ได้ให้ผู้ที่จะรับพินัยกรรมก็ได้หมดนะครับ
5: คนที่จะเปิดคือลูกใช่ไหม
0: ใช่ครับก็คือคนที่จะเปิดก็คือคนที่จะมีชื่อที่จะรับมรดกนั่นแหละครับ
5: ครับครับ
0: ไม่มีปัญหาหรอกครับพี่ครับเก็บไว้เองเถอะนะแล้วก็บอกลูกว่า
5: อยู่กับผมนะฮะ
0: นั่นแหละพี่มีลูกกี่คนพี่มีลูกกี่คนอ่ะ
5: ตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวฮะคนเดียว
0: คนที่ไม่มีปัญหาพี่ทำพินัยกรรมเอาไว้แล้วไม่มีปัญหานะครับเพราะงั้นเก็บไว้แล้วบอกลูกกับพ่อทำพินัยกรรมไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่พ่อเสียชีวิตปั๊บลูกก็เอาพินัยกรรมไปเปิดดูว่าพ่อเขียนว่าอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับไม่มีข้อ
5: เปิดนี่ต้องเปิดที่ไหน
0: ก็เอาถ้าไปนั่งกินข้าวอยู่ร้านกาแฟเปิดร้านกาแฟก็ได้
5: อ๋ออ
0: ยู่ที่บ้านจะเปิดก็เปิดที่บ้านก็ได้ไม่มีเปิดที่ไหนคือเปิดก็แค่เปิดอ่านนะครับนั่นแหละคือคำหมายคำว่าเปิด
5: คือเจ้าตัวไม่อยู่และเจ้าตัวผมนี่ไม่อยู่แล้วใช่ไหม
0: ไม่ต้องเชิญผู้เขียนมาทำพิธีเปิดไม่ต้อง
5: คือต้องผมคือตัวผมต้องไม่อยู่แล้วถึงจะเปิดได้ใช่ไหม
1: ถ้ากรณีเสียชีวิต
0: มันไม่เป็นข้อห้ามว่าเปิดได้ตอนไหน
1: เปิดก่อนให้ลูกๆรู้ก็ได้
0: ใช
5: ่อ๋ออย่างนั้นเหรอ
0: มันอยู่ที่ว่าคุณทำเป็นความลับไหมถ้าเป็นความลับก็ต้องไม่เปิดต้องรอตายแล้วเปิดแต่ถ้าไม่เป็นความลับพ่อเขียนไว้ให้แล้วลูกไปรุมดูกันเหรอพ่อเขียนว่าไงก็ไม่เป็นความลับใช่
5: ผมจะบอกเรื่องนึงนะ
0: พี่เจนไม่พูดไปเรื่อยๆแล้วพี่ได้ความแล้วนะพี่นะสวัสดีครับ
1: ตอ
0: นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะพี่ฟังจนกระทั่งพี่จะมีปัญหาขึ้นมามันไม่ได้มีปัญหาอะไรหนึ่งไปทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองทำเสร็จปั๊บเขาก็ใส่ซองให้ก็เก็บไว้ได้เองอยู่ที่บ้านบอกลูกพ่อทำไว้แล้วนะพ่อเสียชีวิตเมื่อไรปั๊บก็เอาพินัยกรรมไปเปิดเพื่อจะตั้งผู้จัดการมรดกและโอนเสีย
1: แ
0: ค่น
1: ั้
0: นนะคร
1: ับ
0: ไม่ต้องเชิญคุณพ่อมาเป็นพยาน
1: อ๋อคือเหมือนบางทีบางท่านดูทีวีเยอะค่ะพี่หอมดูละครฟิลว่าแบบรอให้ทางคนทำเสียชีวิตก่อนแล้วเอามาเปิด
0: ถือกระเป๋าเจมบอลมาเงี้ย
1: ใช่ตัวอย่างนั้นดูเรื่องอย่างนั้นแล้วก็จะอ๋อต้องเอามาเปิดหลังจากเสียชีวิตเปิดพร้อมกัน
0: อันนั้นเนี่ยอัครมหาเศรษฐีที่ก็มีทรัพย์สินเยอะๆแล้วก็ทายาทเยอะและบางทีก็มีลูกหลายเมีย
1: คือถ้าลูกๆรู้ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเราจะมีเรื่องปวดหัวเพราะฉะนั้นเราไปก่อนแล้วค่อยเปิดน่าจะดีกว่า
0: อันนั้นทรัพย์สินพันล้าน
1: ก็เรื่องพินัยกรรมเป็นแบบนี้นะคะสามารถเปิดได้ต่อไปค่ะเดี๋ยวไปที่อยุธยากันบ้างเรื่องของที่ดินเช่นเคยนะคะคุณพี่เฉลิมบอกว่าอยู่กับภรรยามา10ปีไม่ได้จดทะเบียนสมรสภรรยามีชื่อในโฉนดที่ดินและเป็นเจ้าของบ้านศาลมีคำสั่งประนีประนอมให้คุณเฉลิมมีส่วนในบ้านจำนวน1ส่วนอยากทราบว่า1ส่วนคือส่วนไหนนะคะ คุณพี่เฉลิมสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
0: ลุงเหลิมอายุเท่าไหร่แล้วล่ะลุง
6: ตอนนี้82กับอีก2เดือนแล้วครับ
0: 82กับภรรยาแล้วยังไงเลิกกันเหรอ
6: ไม่ได้เลิกครับผมอยู่กันมาตก30ป ปีแล้วทีนี้ว่าผมก็เลยเช็คดูว่ามีสมบัติอะไรที่ผมจะขอแบ่งได้ทีนี้พอเช็คแล้วมันมีบ้านอยู่สองหลังที่พูดเนี่ยเป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะติดกัน
0: ครับ
6: ตอนนี้เป็นบ้านทาวน์เฮาส์ติดกันนี่ผมก็เลยไปฟ้องศาลขอแบ่ง
0: เอาแล้วฟ้องทำไมล่ะแล้วฟ้องทำไมเนี่ยผมยังงงอยู่ก็ยังอยู่เป็นคู่ครองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและก็ไม่ได้เลิกกันไปลูกมีไหมครับเนี่ย
6: ไม่มีลูกครับ
0: ไม่มีลูก
6: ครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับ
0: เข้าใจว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วทำไมถึงขั้นฟ้องทำไมถึงไม่บอกว่าเอ้าทรัพย์สินแล้วทั้งหมดนี่คือเป็นทรัพย์ที่หามาในขณะที่อยู่กินด้วยกันใช่ไหม
6: ใช่ครับถูกต้อง
0: เมื่ออยู่กินด้วยกันก็เลยทำไมเราไม่คุยกันสองคนว่าเธอ
6: คุยกันนานหลายรอบจัง
0: เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมก็เลยต้องฟ้องภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้ววันนี้พอศาลตัดสินแล้วยังอยู่ด้วยกันไหม
6: จะอยู่ด้วยกันเลยครับ
1: แปลกมาก
0: แล้วภรรยายอมเหรอ
6: เรื่องอยู่ด้วยกันก็ยอมทุกอย่างกินอยู่หรืออะไรเนี่ยพูด
0: จาเรื่องทรัพย์สินเรื่องอื่นยอมทุกอย่างแต่เรื่องทรัพย์สินไม่ยอมใช่ไหม
6: คร
0: ับ คือจริงๆเนี่ยถ้าโดยหลักเนี่ยน้องยานัทวิธีแก้ไม่ง่ายเลยไม่ยากเลยก็คือว่าเอาละก็ซื้อมาก็ใส่ชื่อภรรยาไว้คนเดียวสามีก็ไม่ได้ใส่ไว้ทีนี้พอถึงเวลาก็อาจจะดูรายการนี้เยอะหรือเปล่าไม่รู้นะเกิดกังวล
6: ดูเยอะด้วยแล้วผมไม่มีความรู
0: ้เออดูเยอะเกินแล้วเกิดกังวล
6: ทุกอย่าง
0: ใช่พอเกิดกังวลเสร็จปั๊บก็เลยไอ้ภรรยานี่โอนแบ่งให้มาเขาก็ไม่โอนก็เลยไปฟ้องศาลในขณะที่นอนอยู่ด้วยกันแล้วโจทย์จำเลยอยู่ด้วยกัน
1: แล้วก็ได้มาแค่หนึ่งส่วน
0: แล้วยังนอนอยู่ม้งเดียวกันนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไปฟ้องกันอยู่เนี่ยนะเออก็ขำดีเหมือนกันลุงจริงๆเนี่ยถ้าตกลงนะก็เพียงแต่ว่าบอกภรรยาเอาชื่อฉันเนี่ยไปใส่ไว้ในโฉนด
1: ใส่ชื่อร่วม
0: โอนก็ไปเป็นชื่อกรรมสิทธิ์ร่วมก็แค่นั้นน่ะ
6: ถ้าเขาไม่ทำเนี่ยจ๊ะศาลเขาพอดีประนอมมาแล้วงั้นเนี่ยคือเขา
0: เนี่ยทีนี้ถ้าเขาไม่ทำก็ต้องพิจารณาลุงก็ต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าเนี่ยมันซื้อมาด้วยการจากเงินจากอะไรยังไงนะครับคำว่าส่วนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจากคำพิพากษานี่เขาแบ่งว่ากี่ส่วนแต่ถ้าในความหมายว่าชิ้นเดียวแบ่งเป็นส่วนนี่ก็คือคนละครึ่งครับในความหมายนั้น
6: อันนี้ถูกต้องผมจะอ่านให้ดูก็ได้เนี่ยศาลมีคำสั่งบอกว่าจำเลยนะยอมลงให้ผมลงในกรรมสิทธิ์ที่เนี้ยที่บ้านสองหลังเนี่ยติดกันนะ
0: ครับ
6: คนละครึ่งหลังละครึ่งสองหลังก็สองครึ่งก็เป็นสี่เจาะสี่ส่วน
0: ครับ
6: ให้เอาชื่อผมลงเป็นกรรมสิทธิ
0: ์ครับ
6: ร่วมไปในนั้นแล้วก็เสร็จแล้วให้ไปทำพินัยกรรมที่อำเภอก็แค่นี้ก็จบผมก็ทำจบหมดแล้วแต่เขาไม่ยอมลงให้ผม
0: ยังไม่ยอมเอาชื่อลุงไปใส่ในโฉนดใช่ไหม
6: ครับแต่คำสั่งศาลออกมาแล้วคำสั่งศาลมีแล้วอยู่ที่ผม
0: ลุงถ้าอย่างนั้นนะลุงเอาคำพิพากษาน่ะไปที่สำนักงานที่ดินให้เขาใส่ให้เลยก็ไม่ต้องรอความยินยอมจากเขาแล้วไปเอาคำพิพากษาไป
6: อย่างนี้คำพิพากษาเขาตัดสินเขาไม่ได้ลงให้ที่ดินทำให้นะทำได
0: ้อ้าวเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเอาให้ชัวร์นะทีมงานต่อท่านอนันต์หนูปานตอนนี้เลยครับนะเจ้าพนักงานที่ดินต่อเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยโดยหลักแล้วเนี่ยคำพิพากษานั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องให้ที่ดินเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำพิพากษา
1: ถือเป็นคำตัดสินแล้ว
0: เป็นคำตัดสินแล้ว
1: ในการที่จะดำเนินการเรื่องของ
0: ไม่ต้องไปขอ
6: ครับอันนี้
0: ไม่ต้องไปขอความยินยอมจากภรรยาซึ่งเป็นจำเลยแล้วศาลตัดสินให้จำเลยนะครับเอาชื่อของโจทย์เนี่ยใส่เข้าไปเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินบ้านทั้งสองหลังถูกต้องไหมครับ
6: ครับถูก
0: แล้วพอศาลตัดสินเสร็จปั๊บแล้วอีกนิดเดียวแล้วคดีถึงที่สุดแล้วยังอ่ะ
6: ก็ถึงที่สุดแล้วนะใบบันทึกประนอมอยู่กับผมเนี่ยแต่นี่ว่า
0: เดี๋ยวดิคดีเพราะว่าศาลตัดสินเมื่อเดือนไหน
6: เมื่อวันที่20เมษาที่ผ่านมาแล้วเน
0: ี่
6: ย
0: 20เมษาแล้วภรรยาก็ไม่อุทธรณ์ใช่ไหม
6: มันไปยื่นเขาไม่ยื่นอะไรเขาไม่ยอมให้ผมอย่างเดียวอ่ะ
0: เดี๋ยวไอ้คำ
1: ไม่ยอมกันไม่ยกให
0: ้ไอ้คำไม่ยอมนี่เขาอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะอุทธรณ์ก็ได้นะนะ
6: ไม่อุทธรณ์นะเขาบอกต้องผมฟ้องเขาก็สู้เพราะว่างั้นเน
0: ี่
6: ย
0: ลุงต้องไปเอาคำใบหนึ่งมาด้วยนะใบสิ้นสุดคดีอ่ะ
6: ันนี้มันไปประนีประนอมนะ
0: เขาตัดสินตามยอมไงครับคุณลุงคุณกรีดคุณโทรหาท่าน
1: อนันต์หนูปาน
0: อนันต์หนูปานหน่อยสิครับ
1: โอเค
0: ท่านอนันต์มาแล้วนะพี่อนันต์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: สว
1: ั
7: สดีครับท่านครับ
0: มีเรื่องให้เป็นเรื่องเล่าไปอีกนานเลยครับพี่อนันต์ครับคุณลุงเฉลิมเนี่ยนะครับอยู่กินกับภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจนกระทั่งอายุ82ย่างจะ83แล้วดูรายการนี้ก็เลยคิดมาก
1: มีความวิตกกังวล
0: นะครับคิดมากก็เลยบอกเอ้าซื้อทรัพย์สินมาในขณะอยู่กินด้วยกันใส่ชื่อภรรยาไปดูตลอดเลยนะทีนี้ก็เป็นกังวลแหละทั้งหน้าไม่รู้การว่าจะเป็นอะไรเนี่ยก็เลยบอกให้ภรรยาเนี่ยใส่ชื่อตัวเองเข้าไปด้วยภรรยาไม่ยอมแกก็เลยไปฟ้องศาลแล้วตอนนี้ศาลตัดสินแล้วว่าให้จำเลยเนี่ยคือภรรยาซึ่งยังอยู่กินด้วยกันนอนมุ้งเดียวกันเนี่ยและยอมทุกอย่างเนี่ยแต่เรื่องนี้ไม่ยอม
1: เรื่องที่ดินไม่ยอม
0: เพราะฉะนั้นผมก็เลย
6: ผมลงไปในนี้เป็นกรรมสิทธิ
0: ์ผมก็เลยบอกคุณลุงว่าคุณลุงถ้าอย่างนั้นลุงก็เอาคำพิพากษาที่ศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วนะไปที่สำนักงานที่ดินให้ที่ดินทำการเอาชื่อของคุณลุงเข้าไปในโฉนดที่ดินของภรรยาด้วยอย่างนี้ได้ไหมครับพี่นันท์ครับ
7: ครับกรณีนี้ครับท่านต้องไปดูในคำพิพากษาครับ
0: ครับ
7: ว่าศาลพิพากษาว่าอย่างไร
0: ครับ
7: นะครับถ้าหากศาลพิพากษาว่าให้ผู้ให้โจทก์เข้าถือกรรมสิทธิ์ร่วมได้
0: ครับ
7: ถ้าแล้วก็ให้ไปดำเนินการภายใน4วัน
6: ลงในประนีประนอมมาเสร็จเรียบร้อยเลย
0: ลงฟัน
7: นี้เป็นสัญญาประนีประนอมถูกต้องไหมครับ
6: ครับประนีประนอมเป็นสัญญาที่
7: แล้วก็ศาลมีการพิพากษาตามยอมถูกไหมครับ
6: ครับ
7: ครับและประเด็นนี้ในผมไม่เห็นในสัญญาประนีประนอมครับว่ามีข้อตกลงยังไงบ้างช่วยอ่านให้ดูนิดนึงได้ไหมครับ
6: ตามพินัยกรรม
0: ลุงอ่านให้ท่านอนันต์ฟังเลยว่าเมื่อกี้ที่อ่านให้ผมฟังอ่ะว่าศาลตัดบอกว่าไง
6: ข้อหนึ่งนะจำเลยยินยอมกรรมสิทธิ์บ้านที่47/38กับ47/39มันสองหลังนะ
0: ครับ
6: นะยินยอมโดยให้นำชื่อโจทย์เข้าร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นของกรรมสิทธิ์และไปทำพินัยกรรมแค่นี้ครับ
0: มีระยะเวลาไหม
6: ไม่มีครับ
0: ไม่ได้บุตรระบุระยะเวลานะบอกเพียงแต่ว่าให้จำเลยเนี่ยเอาชื่อโจทย์เนี่ยเข้าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมในกรรมสิทธิ์โฉนดทั้งสองแปลงถูกต้องไหมครับ
6: ครับ
0: แล้วก็ในนั้นเนี่ยมีคำว่าพินัยกรรมอยู่ด้วยเหรอครับ
6: ครับมีครับ
0: ก็แสดงว่าถ้าพอใส่ไปเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าลุงตายยกให้เมียตายยกให้ลุงพินัยกรรมจะออกมาในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหม
6: อันนี้ผมไม่รู้ครับรู้ว่าพินัยกรรมเนี่ยถ้าผมตายเขาว่าผมนะก็เมียผมต้องได้อยู่นะ
0: ผมก็แปลกใจว่าศาลไม่น่าจะไปถึงขั้นว่าต้องให้ปีพินัยกรรมเอาเท่าที่ฟังก่อนครับพี่นันท์ครับเชิญครับ
7: คือในการทำพิพากษาตามยอมครับการทำสัญญาประนีประนอมยอมความนะครับท่านเป็นกรณีที่คู่ความตกลงกันเองแล้วก็ให้ศาลสั่งตามที่มีการตกลงกัน
0: ครับ
6: ครับ
7: ซึ่งจะไปตกลงกันยังไงก็ได
0: ้อ๋อ
7: ครับแต่เคสนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าผมฟังมาแค่ประเด็นว่าหนึ่งก็คือให้ใส่ชื่อของโจทย์เข้าร่วมด้วย
0: ครับ
7: ถ้าถือกรรมสิทธิ์ว่า
0: ครับ
6: ของจำเลยของจำเลยผมไม่โจทย
7: ์ถูกไหมครับ
6: ใช
0: ่ครับใส่ชื่อโจทย์เข้าไปร่วมครับ
7: แล้วก็สองก็คือประเด็นที่ให้ทำพินัยกรรมครับมันมีบรรยายนะครับว่าใครทำพินัยกรรมให้ใคร
6: ผมทำพินัยกรรมให้เขา
7: คร
6: ับ ไหวทีนี้ฝ่ายโจทย์ทำพินัยกรรมให้เขาแล้วว่าถ้าผมตายนะก็ต้องเป็นของเขา
7: โอเคครับโอเคอันนี้คือมันมีสองประเด็นละแล้วมีต่อจากนี้ไหมครับ
6: ไม่มี
7: เมื่อต่อจากนี้นะครับเท่ากับว่าเรามีการสัญญาประนีประนอมแล้วก็ศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
0: ครับ
7: แต่เราไม่ได้มีการหมายเหตุว่าถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไปดำเนินการเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อ
0: ครับ
7: เพราะฉะนั้นถ้ากรณีนี้ฝ่ายภรรยาผิดสัญญาประนีประนอมก็ต้องฟ้องศาลให้บังคับตามสัญญาประนีประนอมครับท่าน
0: อ๋อต้องกลับไปฟ้องอีกที่เหรอฮะ
7: ถูกต้องครับเพราะว่าไม่ได้มีในสัญญาว่าถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามเนี่ยให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเนี่ยดำเนินการได้
0: เพราะฉะนั้นต้องดูลงลงครับ
8: ครับที่ว่าทำพินัยกรรมเนี่ยผมไม่ควรทำให้เขานะ
0: ลงเฉลิมผมเข้าใจละไอ้คำพินัยกรรมเนี่ยพอไปเจรจาไกล่เกลี่ยกันเนี่ยนะครับไปฟ้องกันฉันยอมเธอก็ได้ยอมให้เธอเอาชื่อมาใส่ในโฉนดร่วมกันก็ได้แต่ว่าเธอต้องทำพินัยกรรมยกให้ฉันนะซึ่งจริงๆไอ้พินัยกรรมเนี่ยมันไม่มีผลเพราะว่าเมื่อไหร่ยกเลิกก็ได้พินัยกรรมอ่ะนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเมื่อยอมกันอย่างนั้นลุงอนันต์ไอ้ตัวที
1: ่ลุงเฉลิมค่ะ
0: พี่เฉลิมอยู่อำเภออะไรอยุธยาเนี่ย
8: อยู่อยุธยาอำเภอบ้านกดครับตำบลบ้านกดอำเภอบ้านกดเนี่ย
0: อำเภออะไรหลงบ้านกดไม่ใช่อำเภอ
8: ตำบลบ้านกดอำเภอเมืองจังหวัดอยุธยาเนี่ย
0: ไปเอาคำพิพากษาไปให้อัยการดูนะให้อัยการช่วยดูนะเพราะว่าไม่ได้เห็นเหตุการณ์อย่างที่พี่อนันต์ว่าเดี๋ยวมันจะวินิจฉัยคลาดเคลื่อนผิดพลาดแต่ถ้าไม่ระบุไว้ต้องกลับไปฟ้องศาลให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญา
8: ตอนนี้
0: ตามคำพิพากษาม
8: าตอนหลังนี่นะ
0: คุณลุงครับผมคุยได้ตามนี้ก่อนขอบคุณพี่อนันต์มากนะพี่นะ
7: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านค่ะ
0: ได้อีกหนึ่งความรู้นะครับเดี๋ยวค่อยตามดูอีกทีหนึ่งนะครับน้องยานัทมีเรื่องดีที่จะฝากทิ้งท้ายครับ
1: ใช่ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลาแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยคลิปชุดไทยเรือนต้นค่ะซึ่งมาจากพระราชปณิธานและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชดำริให้สร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชาตินะคะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตชุดไทยแบบลำลองเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายค่ะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยคลิปนี้สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
9: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองประทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา
7: วันนี้เวลา 11:09 น.ที่มณฑลพิธีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปลรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรในลำดับต่อไปเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วจึงได้กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาเบื้องต้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสภาพอากาศร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนำเทคโนโลยีคาดการปริมาณน้ำและผลกระทบของอุทกภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามประเมินผลคาดการณ์ให้ข้อมูลมีความชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เฝ้าระวังเหตุดินโคลนถล่มและให้กระทรวงคมนาคมเร่งสำรวจประเมินเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและถอดบทเรียนสำหรับการปรับปรุงเส้นทางที่กีดขวางทางน้ำด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้และกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งสื่อสารข้อมูลไปยังประชาชนอย่างถูกต้องรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนภาคเอกชนด้านการเกษตรของนิวซีแลนด์ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเชื่อมตลาดอาเซียนและอินเดียพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านการเกษตรและผลไม้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารบริษัท G&G Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกเจ้าของแบรนด์ NV โดยบริษัทแสดงความสนใจฐานกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนและอินเดียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าโดยไทยมีความได้เปรียบด้านทำเลระบบโลจิสติกและสามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคต่างๆประกอบกับมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่จะช่วยสนับสนุนการขยายตลาดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวน T&G มองไทยเป็นหุ้นส่วนด้านการเกษตรไม่ใช่เพียงฐานกระจายสินค้าโดยนำจุดแข็งด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยผสานกับความเชี่ยวชาญของนิวซีแลนด์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและขยายตลาดร่วมกันวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: วันดินโลกเริ่มต้นจากการที่มีการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลกครั้งที่17ณกรุงเทพมหานครในปี2545มีนักวิทยาศาสตร์ทางดินจากทั่วโลกมาร่วมประชุมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินรวมถึงการจัดตั้งโครงการพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆของประเทศซึ่งนิทรรศการดังกล่าวทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนโดยทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดินทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ทางดินและผลสำเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติในการประชุมครั้งนี้มีการหารือเรื่องการจัดตั้งวันดินโลกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติมีมติให้วันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันดินโลกเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์สำหรับงานวันดินโลกในปี2565องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานในชื่อ Soils Where Food Begins ซึ่งเน้นเรื่องความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดีซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามแนวคิด One Health ซึ่งหมายถึงการพัฒนาสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันให้มีสุขภาพแบบองค์รวมภายใต้เป้าหมายการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนซึ่งจะส่งผลถึงการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารเลี้ยงประชากรโลกและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พบกับรายการหมุนตามวันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569กลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ เวลาดีๆแบบนี้ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศวันนี้ยังอยู่กับผมแผนอัตพรปานกลัดและ
2: ตัวนั้นณัฐพงศ์สารบุตรนะคร
1: ับ
2: สวัสดีน้องแผนด้วย
1: ครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้ก็เจอกับเราอีก
1: ใช่
2: วันนี้ก็มาอีก
1: สัมพันธ์ติดเลยนะครับ
2: ถูกต้องนะครับวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับเรายังมีทีมงานหลากหลายท่านนะครับบรรณาธิการโดยพี่จ๊อบทรงพลชูเวชครับช่างเทคนิควันนี้คุณสุวิทย์โสมนัสครับประสานงานพี่กบอรัญญาชมชื่นและ Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับต้องบอกว่าวันนี้ข่าวสารเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม
1: ครับ
2: จริงๆเราตามติดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: ใช่
2: นะครับเมื่อวานเราก็มีการพูดคุยกับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านด้วยนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้น้ำมีการพัดพาไปยังฝั่งอำเภอเวียงสาแล้ว
1: ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับรวมถึงภารกิจของท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่กำลังท่วมอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงก่อนนะครับ
2: ครับ
1: โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นฉบับที่10นะครับแนวฝนตกหนักมากเนี่ยขยับนะครับวันนี้อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะครับ
2: ครับ
1: โดยวันนี้ครับ20สิงหาคมประเทศไทยเนี่ยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที
2: ่
1: และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับจุดที่จะต้องจับตาก็คือภาคเหนือครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้เนี่ยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากเนี่ยขยับจากภาคเหนือตอนบนลงมาเป็นภาคเหนือตอนล่างแล้วก็คือที่จังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ขณะที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงฝนตกหนักมากอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่นะครับและกำแพงเพชรยังมีฝนตกหนักครับขยับมาที่ทางด้านของฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจุดเสี่ยงฝนตกหนักมากจะอยู่บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนที่ภาคกลางก็ที่กาญจนบุรีและภาคตะวันออกคือที่จังหวัดตราดนะครับสาเหตุก็เกิดจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเชิงเขาใกล้ลำน้ำและพื้นที่ลุ่มนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนด้านทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นตอนนี้สูงอยู่ที่ 2-3 เมตรส่วนบริเวณฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรได้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปก่อนครับ
2: ครับอันนี้ก็คือในส่วนของสภาพอากาศภาพรวมนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกก็ระมัดระวังในการสัญจรนะครับ รวมถึงในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับซึ่งภาคเหนือตอนนี้เราก็ตามติดกันมานะครับตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้จริงๆเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการปิดสถานีในช่วงเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนของทุกๆวันแต่เมื่อวานนี้เราลากยาวนะครับตามติดเกาะติดสถานการณ์รับสัญญาณจากฝั่ง NBT รวมถึงติดตามในพื้นที่ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับตามติดมาตลอดจนถึงเมื่อช่วงเช้านะครับในส่วนของน้ำเนี่ยก็ยังคงมีมาเรื่อยๆนะครับมีการไหลผ่านจากอำเภอปัวนะครับเข้ามาสู่อำเภอเวียงสาอำเภอเมืองน่านนะครับตรงนี้ก็มีการเรียกว่าทั้งส่วนของภาครัฐเองรัฐบาลนะครับก็มีการลงพื้นที่และก็ติดตามสถานการณ์อย่างเข้มข้นเลยนะครับเราไปเริ่มต้นที่ในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านนายกมีการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับมีการสำรวจพื้นที่คือเมื่อเช้านี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐขึ้นเรียกว่าเป็นการขึ้น ห่อเฮลิคอปเตอร์นะครับสำรวจพื้นที่โดยรอบว่าในส่วนของจังหวัดน่านในฝั่งอำเภอเมืองเนี่ยตอนนี้น้ำมีการทะลักมาถึงจุดไหนแล้ว
1: ครับ
2: ตรงไหนที่จะต้องมีจุดที่จะต้องรัดกุมมากขึ้นหรือว่าจะต้องมีการนำกำลังพลกำลังคนเนี่ยลงไปช่วยเหลือนะครับให้อพยพกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นสิ่งแรกเนี่ยตอนนี้ก็มีการลงพื้นที่นะครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงนะครับติ

0: ถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมด้วยเพื่อให้สามารถฟื้นฟูและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีและเร็วที่สุดหลังจากที่สถานการณ์เนี่ยเอื้ออำนวยน้ำลดลงมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าหากน้ำลดเนี่ยสิ่งนึงที่จำเป็นที่สุดก็คือน้ำประปานะ
1: ใช่
0: เราจะต้องล้างบ้านก็ต้องใช้น้ำประปานี่แหละเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะอัดฉีดแรงดันน้ำหรือว่าจะใช้วิธีการใดก็แล้วแต่ที่จะทำให้สิ่งสกปรกภายในบ้านเนี่ยกลับมาให้สะอาดมากกว่าเดิมก็ต้องใช้น้ำนี่แหละเป็นตัวที่ชำระล้างนะครับคุณเจษฎเองก็มีการเดินทางไปที่วัดเบงสกัดด้วยที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเพื่อพบกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับมีการประสานงานในเรื่องของความร่วมมือรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างกลาโหมเองเนี่ยสิ่งนึงที่กลาโหมสามารถช่วยเหลือได้นั่นก็คือในเรื่องของกำลังพลนะครับนำทีมทหารลงมาช่วยเหลือเป็นอาสาสมัครต่างๆนะครับมาช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้อย่างรวดเร็วและก็ครอบคลุมที่สุดนะครับเราจะเห็นได้ว่าในการที่มีน้ำท่วมแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยทหารตำรวจอาสาสมัครนี่แหละที่จะเป็นคนช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาชำระสิ่งสกปรกต่างๆให้กลับมาคงอยู่ได้นะครับตอนนี้คุณเจษฎบอกว่าถ้าน้ำยังไม่ลดเนี่ยภารกิจก็คือยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราพร้อมทันทีที่จะฟื้นฟูนะครับนี่คือแนวทางการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดอ
1: ัน
0: นี้คือการทำงานของทางฝั่งกระทรวงมหาดไทยทางด้านรองนายกที่รับผิดชอบในพื้นที่ภาคเหนือนะครับนั่นก็คือท่านรองนายกยศชนันท์นะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็มีการลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วก็มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนั่นก็คือนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะครับและก็ส.ส.ที่เคยเป็นอดีตของพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยก็มีการลงเรือนะครับแล้วก็เดินเท้าแจกน้ำในส่วนของข้าวด้วยนะครับแล้วก็ยารักษาโรคแก่ประชาชนในหมู่บ้านท่าลี่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับป้องเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับก็ฝั่งท่านรองนายกเองก็เมื่อวานนี้ก็ตามติดไปกับนี่แหละท่านรัฐมนตรีเจเศษนะครับแล้วก็มีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจด้วยนะครับหลากหลายหน่วยงานนะครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นวาระที่จะต้องเร่งด่วนในการช่วยเหลือกันนะครับในฝั่งของทางท่านรองนายกยศนันท์ก็มีการกำกับดูแลตามคำสั่งของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ต่างประเทศ
1: คร
0: ับในการทำภารกิจต่างๆด้วยนะครับ
1: อีกกลุ่มนึงที่ทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็คือกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการตั้งวอร์รูมแล้วนะครับเพื่อมีการเร่งติดตามช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจากน้ำท่วมที่จังหวัดน่านพร้อมกับวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็ได้สั่งการทุกหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำงานเชิงรุกโดยต้องรู้ว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยอยู่ที่ไหนต้องการความช่วยเหลืออะไรและไม่ปล่อยให้ตกกลนพร้อมทั้งตั้งวอร์รูมพม.ให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสรส.เนี่ยได้มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกำกับภาพรวมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งก็ได้กำชับพม.จ.น่านนะครับให้จัดทำบัญชีกลุ่มเปราะบางแบบรายคนรายบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงคนพิการเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวที่ยากจนนะครับพร้อมตรวจสอบว่ายังอยู่ในพื้นที่หรืออพยพไปแล้วหากพื้นที่ใดคาดว่ามวลน้ำจะผ่านก็ให้เร่งแจ้งเตือนและประสานการอพยพล่วงหน้าไม่รอให้น้ำเนี่ยเข้าบ้านก่อนช่วยเหลือรวมถึงให้จังหวัดใกล้เคียงนะครับเตรียมพร้อมรับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนการช่วยเหลือหลังน้ำลดนะครับก็ได้สั่งการให้ทุกกรมในสังกัดเนี่ยเตรียมมาตรการตั้งแต่วันนี้ทั้งเงินสงเคราะห์และสิทธิสวัสดิการตามระเบียบนะครับพร้อมกับสำรวจความเสียหายของครอบครัวเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินและเครื่องมือทำมาหากินขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าผอ.ช.เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยก็ได้มีการเตรียมแผนฟื้นบ้านฟื้นคนนะครับเพื่อช่วยเหลือทันทีหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยตั้งเป้าวัดผลจากจำนวน วนกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือซึ่งท่านนิกรก็ระบุนะครับว่าภารกิจของกระทรวงพม.ในภัยพิบัติเนี่ย

0: คือการทำให้คนที่ช่วยตัวเองได้ยากที่สุดได้รับความช่วยเหลือก่อนและไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับ
1: ครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องเร่งรัดในการช่วยเหลือเป็นระดับแรกนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้สูงอายุเด็กนะครับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายอีกหนึ่งแรงสำคัญที่จะต้องช่วยเหลือออกมาก่อนผมเห็นภาพคุณอรรถพรครับในเพจของทาง MBD Connect นะครับในส่วนของรัฐมนตรีเจเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยเจเศษมท.3นะครับมีการลงพื้นที่เนี่ยเห็นภาพคือท่านเนี่ยเอาผู้สูงอายุน่าจะเป็นผู้พิการที่เป็นผู้พิการในเรื่องของการเดินนะครับ
0: ครับ
1: ขึ้นหลัง
0: เลยนะครับ
1: ขึ้นหลังอันนี้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับตอนนี้เนี่ยคือในอำเภอเวียงสาเนี่ยก็มีการที่น้ำไหลมาบางส่วนแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพื้นที่เกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำนานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีเจเศษเองเนี่ยบอกว่าในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยไม่น่ากลัวแล้วนะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงไปมากแล้วก็มีการย้ำว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าการคาดการระดับน้ำปริมาณอาจจะมีสูงกว่านี้แต่เมื่อเกิดสถานการณ์กลับไม่ได้สูงกว่าที่คาดไว
0: ้
1: คือในส่วนของปภ.เนี่ยมีการคำนวณในเรื่องของระดับน้ำไว้เบื้องต้นว่าจะสูงประมาณนี
0: ้
1: แต่พอเกิดขึ้นจริงเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้สูงอย่างที่คาดไว
0: ้
1: นะครับก็ถือว่าหายห่วงไปเปราะหนึ่งได้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ของกลุ่มเปราะบางที่มีความน่าเป็นห่วงมากที่สุดนะครับนั่นก็คือในพื้นที่ของอำเภอภูเพียงนะครับตอนนี้อพยพไปแล้ว99%แล้วนะครับไปที่ศูนย์พักพิงแล้วก็ในส่วนของเทศบาลที่มีการอพยพมาตอนนี้ 100% เต็มนะสำหรับศูนย์อพยพที่ทางเทศบาลมีการดูแลสำหรับอำเภอพื้นที่อำเภอปัวนะครับก็หลังจากที่มวลน้ำไหลเข้าสู่อำเภออย่างรวดเร็วเนี่ยก็ทำให้มีประชาชนติดอยู่ในบ้านเรือแต่ว่าล่าสุดน่ะก็ช่วยเหลือออกมาได้เยอะมากนะครับหลังจากนี้คือขั้นตอนการฟื้นฟูที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะต้องมาพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรฟื้นฟูแล้วอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเราจะมีการเตรียมแผนรับมือเรื่องนี้ยังไง
0: ใช่
1: นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่มหาดไทยเองรวมถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องมาดูแลร่วมกันนะครับอีกหนึ่งกระทรวงนะครับก็คือกระทรวงพาณิชย์
0: ครับ
1: ครับเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่ต้องดูแลในเรื่องการควบคุมสินค้าด้วย
0: ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะครับก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือพร้อมกับกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับให้ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับเรื่องนี้ครับร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาภูเพียงสันติสุขและอำเภอเมืองน่านนะครับส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนเลยรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงซึ่งเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากกระทบบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหลายพื้นที่นะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีความห่วงใยประชาชนและได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้กับประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์นะครับพร้อมกันนี้ยังกำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาเป็นธรรมรวมทั้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคากักตุนหรือว่าปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดนะครับขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศเนี่ยก็ให้มีการติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีหากเกิดผลกระทบทั้งนี้นะครับประชาชนที่ได้รับความที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเรื่องของราคาหรือปริมาณสินค้าก็สามารถร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนกรมการค้าภายในหมายเลข1569นะครับหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับ
1: ครับก็เป็นการ ควบคุมนะครับสำหรับในเรื่องของการค้านะคือในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยในเรื่องของความต้องการเรื่องอาหารเครื่องดื่มเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะ
0: ครับอุปสงค์ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมนะเพื่อราคาเนี่ยมันสูงนะครับ
1: ก็ต้องเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลในส่วนนี้นะครับประชาชนที่ขัดแคลนหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะร้องเรียนนะครับอย่างที่น้องแผนบอกไป1569สายด่วนกระทรวงพาณิชย์นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เน้นย้ำหน่อยช่วงนี้เป็นภาวะวิกฤตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ขับเคลื่อนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในห้วงของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของจังหวัดน่านพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเราตามติดกันทางสำนักประชาสัมพันธ์ที่3นะครับของฝั่งเชียงใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็มีการสำรวจอย่างเต็มที่และก็เรียกว่าประชาสัมพันธ์ในทุกภาคส่วนให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกแพลตฟอร์มของทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยติดตามได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งสามารถติดตามนะครับได้ในทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Fanpage กรมประชาสัมพันธ์ NBT-NBT ConnectMBT World รวมถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ผ่านทางออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือผ่านทาง MBT นะครับก็คือ MBT Plus นั่นเองแอปพลิเคชันตอนนี้สามารถติดตามกันได้นะครับวิทยุแห่งประเทศไทยของเรานะครับ AM 92.5 MHz และ AM 891 GHz รวมถึงวิทยุที่อยู่ในเครือข่ายด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับ MBT 2 HD นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องที่เกาะติดเมื่อคืนนี้โอ้โหยาวนานกันทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับเรามีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญช่วงหน้าเราไปเกาะติดในส่วนของพื้นที่ที่มีความน่าสนใจนั่นคือปัตตานีจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันต่อในช่วงหน้าของหมุนตามวันครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: โลกออนไลน์ ปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
12: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
11: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
3: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
0: กลับมาพบกับหมุนตามวันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีเรื่องราวของจังหวัดปัตตานีมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีได้เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาผ้าไทยภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากพันโทอัศรีอัสมาแอร์ผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
13: สวัสดีคุณอัศพรและคุณณัฐพงศ์ครับผมอัศรีอัสมาแอร์สวทปัตตานีครับ
1: ครับคุณอัศรีครับเป็นยังไงครับที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ครับผ้าไทยใส่ให้สนุกครับ
13: ครับขอบพระคุณมากแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยต้องขออนุญาตว่าพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะครับเราเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ
1: ครับ
13: มาที่ปัตตานีคราวนี้เนี่ยจังหวัดปัตตานีจะมีการจัดงานนะฮะจัดงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมโดยของดีเมืองปัตตานีปี69ระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่9กันยายนนะฮะที่สนามกีฬาอบจ.ปัตตานีแล้วก็คราวนี้เนี่ยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีแล้วก็โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดปัตตานีท่านผู้ว่าฟาติมาซาลียามูเนี่ยท่านเป็นหนึ่งเดียวในภาคใต้นะครับที่เมื่อวันก่อนเนี่ยท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่13สิงหาคมนะครับ
1: ครับ
13: ที่มีงานส่งเสริมพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569แล้วก็การจัดสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทยผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินผ้าไทยใส่ให้สนุกม
1: ี
13: ความสุขและมีสไตล์นะครับจะจัดในวันที่6กันยายน2569นะครับทีนี้เนื่องจากว่าเรานั้นได้เป็นหนึ่งในภาคใต้นะครับที่ได้รับการคัดเลือกนะครับและโดยที่ท่านผู้ว่าเนี่ยท่านได้มีโอกาสเฝ้าทูลรองธุลีพระบาทเนี่ย อยากได้ชิดเป็นหลากหลายวาระแล้วก็ในครั้งนี้ในเรื่องงานการชาติดีกว่านะดูง่ายๆก
1: ็
13: คืองานการชาตินะครับแล้วก็เป็นปีที่2แล้วนะฮะที่เราได้มีการจัดให้มีการเดินแบบใส่ผ้าไทยครับแล้วก็เป็นผ้าท้องถิ่นด้วยเป็นปีที่2แล้วในปีนี้นะครับ
1: ครับ
13: นะฮะครับครับเชิญครับ
1: ครับท่านคุณอัศรีครับอยากถามหน่อยว่าผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยเรียกชื่อว่าผ้าอะไรนะครับ
13: ครับมันมีหลายประเภทผ้านะครับ
1: ครับ
13: ผ้าหลักๆเลยก็คือผ้าจวนตานีนะครับอันนั้นคือแบบมีมูลค่าซึ่งได้รับการตัวโหมดมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ครับ
13: ส่วนผ้าจะเป็นผ้าบาติกผ้าปาเต้เนี่ยผ้าปาติกเนี่ยเราในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นที่หลากหลายส่วนผ้าปาเต้เนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากอินโดนีเซียและมาเลเซียที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ
1: ก็ถือว่ามีหลากหลายอัตลักษณ์ที่ในส่วนของรูปแบบของผ้าต่างๆในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: ครับแล้วในส่วนของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยได้มีการส่งเสริมให้กับคนที่ทำงานนะครับได้มีการสวมใส่ผ้าไทยอยู่แล้วบ้างหรือเปล่าครับ
13: ใช่ครับอันนี้คือถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าทางท่านผู้ว่าท่านก็ให้ทางหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้นำเลยนะ
1: ครับ
13: ก็พี่น้องข้าราชการบุคคลที่ทำงานอยู่ในส่วนราชการแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆในอำเภอนะครับก็จะแต่งเพื่อที่จะยกระดับอัปเกรดนะฮะผ้าพื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นคราวนี้เดี๋ยวผมขอยกต้นตอนนิดนึงก็แล้วกันในพวกที่มีการจัดงานนั้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ การสืบสานอนุรักษ์สิงห์ผ้าถิ่นไทยเนี่ยอยู่2กิจกรรมกิจกรรมแรกนะฮะก็คือการแข่งขันตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายภายใน1วันชนะเลิศภายใน1วันก็คือรับโจทย์ตอนเช้าเลือกนางแบบแล้วก็ตัดสินตอนเย็นใช้เวลาประมาณไม่เกิน12ชั่วโมง20ทีมในวันที่2กันยานะครับแล้วก็จะมีการมอบรางวัลในเวทีที่จะมีการเดินแบบถ้าภาพขึ้นอยู่ในขณะนี้นี่เป็นภาพเมื่อปีที่แล้ว
1: คร
13: ับและปีนี้ก็จะมีความสนุกสนานเหมือนจัดอย่างนั้นด้วยและปีนี้เนี่ยเราคือท่านผู้ว่าแล้วก็ทางสำนักพัฒนาชุมชนปัตตานีก็ได้มีการดำรินะฮะร่วมกันว่าเราจะมีกองทุนเพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปะภาพไทยนะฮะก็คือส่วนราชการแล้วก็เอกชนกลุ่มก้อนพี่น้องประชาชนโรงเรียนใครก็ได้มาร่วมเดินแบบโชว์ของที่เรามีแล้วก็มาร่วมทำบุญนะฮะ เป็นการบริจาคนะครับขออนุญาตตรงนี้ก็แล้วกันสาระสำคัญมันอยู่ที่การที่ว่าจะทำเป็นเงินกองทุนเพื่อต่อยอดศิลปะความรู้ในเรื่องของภาพไทยต่อไปในอนาคตเพื่อสนองสิ่งนี้นะครับอันนี้ก็มีการจะบอกว่าระดมทุนก็ได้นะฮะจะบอกว่าเป็นการเพื่อที่จะช่วยเหลือจริงๆก็คือเงินเหล่านี้ลงไปในกาชาดด้วยนะครับก็จะมีเงินนิดหนึ่งตรงที่ว่าเดินเดี่ยว 2,500 บาทเดินคู่คือ3ทีมขึ้นไปเนี่ย 2,000 บาทนะครับจริงๆแล้วก็คือว่าสนุกสนานนะฮะสนุกสนานแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งตรงที่ว่าที่ปัตตานีของเรานั้นเรามีสักครู่ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะฮะ
0: ความเชิญแน่เลยคร
13: ับแล้วก็คือว่าเรามีเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การส่งสายภาพไทยภาพถิ่นของจังหวัดปัตตานีให้แพร่หลายและเพื่อสมทบการดำเนินงานของวิชาลัยชุมชนบาติกโมเดลนะครับ
1: ครับ
13: นะฮะตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และที่สำคัญก็คือว่าในภารกิจของงานประชาชนเนี่ยการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เดือนละครั้งของทางจังหวัดปัตตานีเนี่ยท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอก็จะลงไปช่วยเหลือบุคคลต่อบ้างนำสิ่งของไปให้อันนี้เป็นภารกิจของสภากาชาดไทยด้วย
1: ครับครับในส่วนของงานกาชาดพอพูดถึงงานกาชาดแล้วอยากรู้ถึงรายละเอียดจังเลยครับนอกจากในส่วนของการส่งเสริมภูมิปัญญาภาพไทยตรงนี้แล้วรายละเอียดของงานมีอะไรบ้างครับมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับคุณผู้ฟังได้สนใจหรือว่าผู้ที่สนใจอยากไปเที่ยวที่ปัตตานีไหมครับ
13: โอเคชอบครับนี่เพราะว่าทุกงานกาชาดทั่วของทุกจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจำหน่ายสลากกาชาดนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้เลยว่าเพราะว่าบางจังหวัดก็มีดราม่านะแล้วก็บางจังหวัดก็แต่ว่าปัตตานีของเรานั้นรางวัลที่1นะฮะอันนี้สลากกาชาดราคา1ใบละ100บาทนะครับรางวัลที่1เป็นรถกระบะ Isuzu Spacecab 1รางวัลรางวัลที่2เป็นรถยนต์ City Hatchback Turbo 1รางวัลรางวัลที่3รถจักรยานยนต์ Honda 6รางวัลรางวัลที่4เครื่องซักผ้า7รางวัล
1: ครับ
13: รางวัลที่5ตู้เย็น8รางวัลแล้วก็รางวัลที่6โทรศัพท์มือถือ Samsung 9รางวัลรางวัลที่7ไมโครเวฟ10รางวัลรางวัลที่8เป็นจักรยานแบบเกียร์สปอร์ตนะฮะ15รางวัลแล้วก็เลขท้าย3ตัวหมุน3ครั้งเป็นพัดลม180รางวัลแต่ถ้าบอกว่านอกจากการมาร่วมสลากกาชาดก็จะเป็นคืนสุดท้ายแต่ว่าในทุกวันเนี่ยก็จะมีบางที่เรียกมัชชากาชาดบางที่เรียกนาวากาชาดบางที่ก็นะก็คือการตักสิ่งดวงนะฮะ
1: ครับ
13: ใบละ20บาททุกค่ำคืนฮะทุกค่ำคืนอันนี้ต้องขออนุญาตว่าปัตตานีเราก็ไม่คนเยอะ
1: ครับ
13: และโดยเฉพาะพี่น้องต่างด้าวที่มาทำงานเนี่ยเขาเอาเสื่อมาปูรอเลยนะที่บริเวณรอบบ่อเนี่ยแล้วก็เหมือนอย่างพวกเราผมอยู่สวทปัตตานีเนี่ยก็จะไปช่วยกันแทบจะทุกค่ำคืนสนุกสนานตอนนี้เพื่อทำบุญทำกุศลแล้วก็เงินก็จะลงไปสู่กาชาดแล้วก็กาชาดก็จะนำศพต่อไปให้กับผู้อยากได้ผู้เปราะบางนอกจากนี้เนี่ยก็คือการจำหน่ายสินค้าราคาถูกการแสดงศิลปะพื้นเมืองแล้วก็เรื่องของดาราส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาราภาคใต้อะไรประมาณนี
1: ้
13: นะครับดาราภาคใต้ดาราช่องเจ็ดถ้าพูดว่าช่องเจ็ดมันก็รู้อายุกันเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
13: ประมาณนี้ นะครับ
1: ครับ
13: ขอเชิญชวนมาเที่ยวปัตตานีในวาระนี้ครับ
1: ครับ
0: ครับในส่วนของงานกาชาดเนี่ยครับมีรางวัลให้ลุ้นน่าติดตามกันมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอยากจะให้ย้ำสักนิดนึงครับว่างานเนี่ยจัดวันไหนและจัดที่ไหนครับ
13: ได้ครับจัดระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่9กันยายน2569
1: ครับ
13: จัดณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีตำบลรุ่งมีแลนด์อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีหรือสนามเวโดสเตเดียมของปัตตานีนี่แหละครับสนามอบจปัตตานีง่ายๆก็คือสนามกีฬาอบจปัตตานี
1: ครับ
13: นะครับแล้วก็ซึ่งก็จัดที่นี่ทุกปีนะครับจัด29สิงหาถึง9กันยาแล้วก็พอวันที่6ก็จะมีการเดินแบบนะฮะอันนี้นี่เรื่องของผ้านะฮะวันที่6เดินแบบแล้วก็มาร่วมทำบุญกันใช้คำนี้แล้วก็เรื่องของการตัดเย็บแข่งขันตัดเย็บวันที่2กันยา
1: ครับ
13: ครับอันนี้หลักๆที่อยากจะประชาสัมพันธ์แบบเน้นๆเลยครับ
1: ครับถามอีกนิดนึงครับในเรื่องของความปลอดภัยครับในส่วนของตำรวจฝ่ายปกครองมีการดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับในช่วงงานกาชาดครับ
13: ได้ครับประเด็นเนี้ยจะถูกวางไว้เป็น priority อันดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าเพื่อที่จะให้ขออนุญาตขออภัยที่พูดภาษาผิดความสำคัญอันดับหนึ่ง
1: ครับ
13: เพราะว่าเราอยู่ในจังหวัดปัตตานีเราอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยจะถูกถามอยู่ทุกๆภารกิจแล้วก็ในทุกๆภารกิจก็จะมีส่วนงานคราวนี้ที่ปัตตานีก็จะมีหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีนะครับแล้วก็กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีแล้วก็มีในส่วนของพลเรือนก็คือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่สังกัดจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็จะร่วมสับเปลี่ยนหมุนเวียนคราวนี้เนี่ยทำไมผมถึงเห็นตรงนั้นเพราะว่าสวทปัตตานีอยู่รอบอยู่ด้านหลังสนามกีฬาเนี่ยฮะก็เลยได้ดูได้เห็นว่าเขามีการบริหารจัดการว่าเข้าทางนี้ออกทางนี้ดังนั้นคนที่สมมติว่าจะเกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรู้ว่ามีการเข้าแล้วก็ออกถ้าเกิดว่าเข้าแล้วยังไม่ออกเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดมีการจับนะฮะดูแล้วนอกจากนี้ภายในงานเนี่ยก็จะมีการแบ่งโซนเป็นชั้นไข่แดงไข่ขาวแล้วก็เป็นกระทะรอบนอกเข้าใจนะฮะอันนี้คือบริบทของการดูแลรักษาและที่สำคัญก็คือด่านตรวจต่างๆในเขตเมืองปัตตานีในห่วงเวลานั้นก็จะระดมพี่อสพี่ๆตำรวจจากทุกอำเภอมาร่วมดำเนินการกันนอกจากนี้ก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.มาร่วมนะฮะมาร่วมดูแลความสะดวกเรียบร้อยในห้วงนั้นด้วยครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องความสำคัญนะครับสำหรับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีด้วยครับ
0: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับพันโทอัศรีอัสมาแอร์นะครับผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีที่มาร่วมพูดคุยกับอุ่นตามวันวันนี้ครับ
1: ขอบคุณครับ
13: ครับครับยินดีครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับสำหรับปัตตานีนะครับกับการจัดงานที่เป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุนในส่วนของผ้าไทยนะครับผ้าไทยใส่ให้สนุกในงานกาชาดประจำปี2569นั่นเองนะครับ ก็ติดตามกันได้นะครับ29ไปจนถึง9กันยายน29สิงหาคมยาวไปถึง9กันยายนนะครับตามติดกันต่อไปต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สายสัมภาษณ์อีกหนึ่งสายกันนะครับเป็นสายสัมภาษณ์จากทางฝั่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จังหวัดน่านนะครับไปตามติดกันหน่อยว่าในเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางสำหรับที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมณตอนนี้เนี่ยในส่วนของหลังจากที่น้ำลดแล้วทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมจ.จังหวัดที่น่านเนี่ยมีการดูแลหรือว่ามีแนวทางในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับคุณพรณภาสัมรีราษฎรครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์ดังตอนค่ะ
0: ครับในเรื่องของแนวทางช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยครับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเร่งด่วนเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
14: ค่ะในเบื้องต้นระหว่างประสบภัยนะคะภารกิจของพม.ก็คือได้รับมอบหมายตามแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยคือเราเข้าไปดูแลบริหารจัดการศูนย์พักพิงนะคะดูแลกลุ่มปอบางที่อยู่ในศูนย์พักพิงค่ะ
1: ครับ
14: เพื่อประสานส่งต่อความช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะเช่นกรณีเจ็บป่วยก็ประสานทางสาธารณสุขหรือต้องการความต้องการอื่นๆเพิ่มเติมกรณีที่เป็นคนพิการเป็นผู้สูงอายุเรื่องยาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างนี้เราก็จับทีมลงไปเข้าไปดูแลค่ะ
1: ครับ
14: แล้วในส่วนค่ะและในส่วนของหลังภัยนะคะก็จะมีเรื่องของการสังคมสงเคราะห์ค่ะก็จะเป็นโครงการส่งเสริมเรื่องของการฝึกอาชีพระยะสั้นนะคะซึ่งหากพื้นที่เขามีความต้องการรวมกลุ่มกันนะคะเราก็จะจัดโครงการฝึกอาชีพให้แล้วก็มีทุนประกอบอาชีพให้ค่ะซึ่งเราก็จะประสานหน่วยงานของพม.เช่นศูนย์การพัฒนาสตรีมาเข้ามาทำการฝึกอาชีพให้ค่ะ
1: ครับ
14: แล้วก็ค่ะแล้วก็ในส่วนของภารกิจพม.เองหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของเงินสงเคราะห์อุดหนุนประเภทต่างๆรวมถึงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุคนพิการและหากเขาต้องการทุนประกอบอาชีพเราก็จะมีเรื่องของทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการให้ค่ะ
1: ครับในการดูแลกลุ่มเปราะบางตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในแต่ละพื้นที่ที่พม.จังหวัดน่านดูแลอยู่ตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางยังไงบ้างครับ
14: คือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะคะที่มีการจัดตั้งศูนย์นะคะก็จะมีการเปิดศูนย์แล้วก็เขาก็จะอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มคนพิการเนี่ยออกมาก่อนตอนนี้ที่อยู่ในศูนย์เนี่ยค่ะเนื่องจากมีตัวเลขการเคลื่อนไหวตลอดนะคะตอนที่ทราบนะตอนนี้ก็คือ529คนที่อยู่ในศูนย์พักพิงของ3อำเภอนะคะแล้วก็ศูนย์เขาอยู่เพื่อรอน้ำลดบางส่วนก็กลับเข้าบ้านได้แล้วไปทำความสะอาดบ้านที่คงอยู่ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุค่ะแล้วก็คนป่วยค่ะ
0: เจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับในระหว่างที่ช่วยเหลือเนี่ยครับ
14: ณตอนนี้ยังไม่เจอปัญหาค่ะเพราะว่าระบบการบัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดนะคะได้มีการมอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยแล้วอย่างเช่นศูนย์รับจริงพอเปิดแล้วทางอปท.ก็จะจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มที่เพียงพอทางพม.เราก็จะหนุนเสริมกรณีที่ผู้อพยพอะค่ะไม่มีเสื้อผ้าเราก็จะจัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไปช่วยแล้วก็จะมีแผนกการอพยพก็จะเป็นผู้กำลังทหารหรือปกครองที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายทางสาธารณสุขก็จะมีการกรณีถ้าเจ็บป่วยอย่างกรณีผู้ป่วยฟอกไตอย่างเงี้ยค่ะที่มีภาวะเจ็บป่วยก็เอานำส่งโรงพยาบาลเข้าไปดูแลค่ะ
1: ครับ
14: ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องใดค่ะ
1: ครับนอกจากในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็อีกหลากหลายหน่วยงานหลากหลายงานที่ทางพม.ได้มีการดูแลตรงนี้ในเรื่องของโรคระบาด ที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบางอย่างกรณีโรคที่มากับน้ำอย่างโรคฉี่หนูหรือว่าสารอื่นๆที่มาจากตรงนี้เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
14: มีค่ะอย่างที่นำเรียนนะคะว่าแต่ละหน่วยงานก็จะมีภารกิจตามศูนย์ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ได้มีการมอบหมายทางสาธารณสุขเขาก็จะมีการจัดเตรียมหน่วยแพทย์นะคะไปประจำศูนย์พักพิงเหมือนกันค่ะรวมถึงเวลาลงไปเยี่ยมชาวบ้านที่ยังอยู่ในบ้านก็จะมีการนำยาแล้วก็ยาโรคฉี่หนูแล้วก็ยาสามัญประจำบ้านไปแจกจ่ายพร้อมกับให้ความรู้ค่ะในส่วนของเราในศูนย์ก็จะทำงานร่วมกันกับทางสาธารณสุขค่ะ
1: ครับ อย่างสารต่างๆเวลาเราจะล้างบ้านในอนาคตหลังจากน้ำลดนะครับในส่วนของทางพม.มีการสนับสนุนหรือว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำสารอย่างเช่นโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์อะไรอย่างเงี้ยไหมครับในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ในพื้นที่ครับมีในส่วนของยานี้ไหมครับ
14: ในส่วนของยานี่อาจจะต้องขอโทษด้วยค่ะอาจจะไม่รู้ชื่อรายละเอียดแต่ท่านผู้ว่าได้สั่งการให้อำเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงกำลังทหารนะคะเข้าไปทำความสะอาดแล้วค่ะในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วอย่างเช่นปัวตอนนี้เข้าแผนฟื้นฟูแล้วค่ะ
1: คร
14: ับ แล้วก็หลายอำเภอที่กำลังน้ำลดตอนนี้ค่ะกำลังเข้าไปดำเนินการอยู่ค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าก็ให้เตรียมเรื่องลดน้ำเรื่องของอุปกรณ์ทำความสะอาดใดๆหรือว่าเครื่องจักรที่จะต้องไปทำความสะอาดขนย้ายสิ่งกีดขวางนะคะได้มีการสั่งการกันแล้วค่ะ
1: ครับ
0: แล้วในส่วนของแผนฟื้นฟูในระยะยาวแล้วก็แนวทางในการขอรับความช่วยเหลือในอนาคตนี้ได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้ไว้บ้างหรือยังครับ
14: มีค่ะถ้าในส่วนของปภ.ตามแผนภัยที่เป็นเงินทดลองนะคะ จะมีการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออปท.ค่ะมีการสำรวจข้อมูลความเสียหายสำหรับกลุ่มที่ประสบปัญหาเช่นบ้านได้รับผลกระทบที่สวนไร่นาที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็จะสำรวจแล้วก็จะมีการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการในส่วนของพม.เราก็จะไปดูติดตามผู้ปอบบางอะค่ะว่าเขามีสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติไหมหรือมีผลกระทบทางจิตใจหรือสูญเสียผู้นำครอบครัวครอบครัวขาดในเรื่องใดเราก็จะให้เจ้าหน้าที่ลงติดตามเยี่ยมบ้านแล้วก็นำความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาไปให้ค่ะทั้งนี้ในการลงไปสำหรับผู้ป่วยที่ผู้ประสบภัยที่มีสภาพปัญหาทางจิตใจค่ะก็จะประสานทางทีมของสาธารณสุขค่ะที่จะลงไปด้วยกันค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของทางพม.เองท้ายนี้ครับอยากให้ฝากถึงท่านผู้ฟังแล้วก็ประชาชนที่รับฟังอยู่สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการดำเนินการของทางพม.จ.จังหวัดน่านเนี่ยครับ
14: ค่ะก็นำเรียนให้ทุกท่านทราบนะคะว่าทางจังหวัดให้ความสำคัญแล้วก็มีการมีมาตรการกำกับดูแลในเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านจะได้รับการช่วยเหลือขอให้ทุกท่านไว้วางใจแล้วก็พยายามสื่อสารกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออำเภอรวมถึงจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆไว้เพราะทราบว่าหลายท่านออกมาไม่ได้เอาเอกสารมาถ้าไม่ได้เอาเอกสารมาก็ให้รีบไปติดต่ออำเภอแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็สามารถไปแจ้งได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะมีการประสานส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ
1: ครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี
0: ้ครับก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าจะมีความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพรณภาสัมรีราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านที่มาร่วมพูดคุยกับหมุนตามวันวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับ
14: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับท่านพมจน่านนะครับก็มาร่วมแลกเปลี่ยนในเรื่องของความคิดเห็นนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆที่มีการวางแผนไว้นะครับสำหรับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดน่านหลังจากน้ำลดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นในส่วนของทางสมาชิกวุฒิสภานะครับจะมีการพบประชาชนนะครับเป็นกิจกรรมสำหรับภาคกลางตอนบนนะครับที่จะมีการจัดขึ้นในวันศุกร์ที่21นะก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับศุกร์ที่21สิงหาคม2569จะมีการจัดขึ้นในช่วง9โมงเช้านะครับที่ชั้น1อาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครนะครับเพื่อรับฟังข้อมูลและก็ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปัญหาคนไร้บ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5 ปัญหาแรงงานนอกระบบรวมถึงปัญหายาเสพติดแล้วก็อีกหลากหลายปัญหานะอย่างความปลอดภัยจากการก่อสร้างสาธารณะด้วยนะครับปัญหาอื่นๆในแต่ละพื้นที่เขตเอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับในพื้นที่ของรัฐสภาก็จะมีการเรียกว่าพบกับประชาชนนะครับในช่วงเช้า 9:00 นเป็นต้นไปนะครับส่วนตั้งแต่ 13:30 นนะครับก็จะมีการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนของตัวแทนกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมรับฟังนะครับในประเด็นที่เกิดขึ้นในส่วนของทางเหตุการณ์ที่มีการพูดคุยกันในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับในพื้นที่ของรัฐสภาพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครใครที่อยากจะไปเรียกว่าเสนอแนะเรื่องราวต่างๆให้กับวุฒิสภาได้ติดตามกันนะครับก็เดินทางไปได้นะครับ
0: ครับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันสักหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อที่จะได้สานต่อภารกิจกระชับสัมพันธ์และขยายโอกาสการค้าและการลงทุนนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้วนะครับวันนี้ในช่วงเวลา 14:35 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนะครับเพื่อเริ่มภารกิจในการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งนี้นะครับภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ณโรงแรมปาร์ค Hyatt Oakland นะครับ
1: ครับ
0: เพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจสำหรับการเยือนในครั้งนี้นะครับรัฐบาลก็มุ่งผลักดันความร่วมมือกับนิวซีแลนด์โดยเฉพาะการค้าและการลงทุนพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันครับ
1: ครับอีกหนึ่งภารกิจนะครับก็มีการเดินทางไปพูดคุยในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับโดยเฉพาะอาชญากรรมออนไลน์ในพื้นที่ของนิวซีแลนด์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านิวซีแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พนันออนไลน์แล้วก็การฟอกเงินนะครับซึ่งเป็นภัยต่อเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนในช่วง10เดือนที่ผ่านมาก็มีการอายัดนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์เครือข่ายอาชญากรรมแล้วกว่า 50,000 ล้านบาทและจะมีการเร่งดำเนินคดีในส่วนที่เหลือต่อไปนะครับไทยก็มีการให้ความร่วมมือและก็การยอมรับจากหลายประเทศรวมถึงออสเตรเลียในการปราบปรามในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมยืนยันนะครับว่าดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งทางตำรวจเองปปง DSI แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับฝั่งเมียนมาด้วยในการปราบปรามแหล่งผลิตตรงนี้นะครับรัฐบาลยืนยันว่าเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับทางออสเตรเลียก็นิวซีแลนด์ด้วยนะครับ ซึ่งนายกบอกว่ากรณีคนไทยถูกจับกุมในออสเตรเลียคดียาเสพติดคือประเด็นที่มีการเรียกว่าอะไรเรียกฝากหิ้วของที่ออสเตรเลีย
0: เหมือนฝากคิวนั่นแหละ
1: นั่นแหละนะครับก็มีการติดตามในเรื่องของคดีดังกล่าวนะครับเป็นไปตามกฎหมายของออสเตรเลียเพราะว่าเหตุเกิดที่ในพื้นที่ของเขานะครับไทยก็จะไม่มีการแทรกแซงในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ย้ำว่าผู้กระทำผิดเนี่ยไม่ควรใช้ประเทศไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมแล้วก็ไม่ควรทำให้ประเทศชาติเนี่ยเสียชื่อเสียงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝั่งที่ท่านนายกไปทำภารกิจในพื้นที่ต่างประเทศนะครับทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับไปติดตามคอมเมนต์กันช่วงท้ายหน่อยน้องแพรครับ
0: ครับ
1: ไปดูว่าใครทักทายมา
0: พวกเราบ้างเอ่ย
1: นี่พี่ประพัฒน์พวงอุบลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับทักทายมาหลากหลายช่องทางคือมี Facebook หลายอันนะครับทักทายเข้ามาขอบคุณมากเลยนะครับพี่ดาราวันครับสวัสดีวันฝนตกค่ะที่นี่ยังไม่ตกนะแต่ก็คลืมๆมาแล้วนะครับเป็นฝนราชการนอกจากนี้นะครับพี่ในส่วนของพระประยูรนะครับนมัสการพระประยูรนะครับบอกว่าที่ยะโสธรฝนยังตกแต่ว่าไม่แรงนะครับ พี่ทิพวรรณบอกว่าสวัสดีค่ะมุนตำวันสุโขทัยน้ำป่าไหลหลากมากนะตอนนี
0: ้เดี๋ยว
1: ก็จะมาถึงนครสวรรค์ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างรัดกุมครบถ้วนนะครับในรายการหมุนตะวันด้วยรายการอื่นๆของวิทยุของประเทศไทยก็จะมีการรายงานกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็พี่หนุ่มเพชรผู้ไทยบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านนะครับที่เกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักท่วมด้วยนะครับคนไทยส่งกำลังใจให้กันนะตอนนี้เราสองคนก็เป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆนะครับที่อยากจะมอบให้กับทั้งผู้ที่ประสบภัยและก็ทีมงานที่ไปร่วมช่วยเหลือในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่านะครับทักทายมาด้วยพี่หนุ่มเพชรภูไทยบอกว่าบางพื้นที่สุโขทัยและพะเยาเริ่มมาแล้วนะสำหรับน้ำนะครับพี่สายน้ำวิรุณนะส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับคุณทิพวรรณบอกขอให้ทุกคนปลอดภัยพี่โรจนาสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยพี่อุไรนะครับทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับพี่อนุชาพี่จิรารัตน์อีกหลากหลายท่านที่ทักทายกันเข้ามาขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับหมุนตามวันพรุ่งนี้เจอกันอีก
0: ครับ
1: เจอกันใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้ว
0: เวลาแล้วนะครับเราสองคนนะครับพร้อมทีมงานต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
15: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญโยตรุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมระดมนักศึกษาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานความเสียหายต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั้งนี้เมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตย้ำสถานการณ์น้ำภาคเหนือเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงพร้อมขอให้ประชาชนและท้องถิ่นเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกประมาณวันที่23สิงหาคมนี
7: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกระรอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอลลุ่ม พื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ได้อย่างแม่นยำเพราะระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมดังนั้นท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้ประชาชนสิ่งสำคัญขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้ให้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีระวังแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่5อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25สิงหาคมนี้
8: นางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มล้นตลิ่งคาดว่าจะล้นตลิ่งประมาณ20เซนติเมตรและเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงช่วงวันที่20ถึง25สิงหาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงแจ้งผ่านเซอร์บอร์ดแคสเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเขมราช4ตำบลอำเภอศรีเมืองใหม่1ตำบลอำเภอโพไซ3ตำบลอำเภอคงเจียม3ตำบลและอำเภอนาตาล2ตำบลขณะที่ราษฎรที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงบางแห่งได้อพยพไปอาศัยอยู่กับญาติส่วนทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นนำไปเก็บไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กำหนดไว้ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านอื่นๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเก็บทรัพย์สินป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปพ1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงอำเภอพนมอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอฉวางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 34.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 47% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอถ้ำพนราอำเภอนพพิตำอำเภอทุ่งสงอำเภอปากพนังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครเขตหนองแขมบางแคภาษีเจริญกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตบางขุนเทียนทุ่งครุดอนเมืองหลักสี่จตุจักรบางซื่อสายใหม่บางเขตลาดพร้าววังทองหลางบริเวณจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองหลักสี่จตุจักรบางซื่อสายใหม่บางเขตลาดพร้าววังทองหลางหนองจอกคลองสามวามีนบุรีคณะยาวบึงกุมบางกะปิสะพานสูงสวนหลวงวัฒนาจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทรานครนายกคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะ4โมงถึง5โมงเย็นค่ะกับเรื่องราวของคนในสังคมนะใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนมาเรามาพูดคุยกันมาบอกเล่ากันดูว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นที่ไหนยังไงเราจะทำอะไรได้บ้างนะหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องที่จะมารับเรื่องชาวบ้านติดต่อประสานงานกันนะปัญหาก็มีไว้แก้ไขอยู่แล้วนะท่านผู้ชมมีปัญหาเมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าอะไรคะเจอทางออกเมื่อนั้นนะแต่ถ้าหากเราบอกว่าโอ๊ยไม่มีปัญหานะไม่ยอมรับว่ามันมีปัญหาอยู่โอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่กว่าอีกนะคุณผู้ฟังเพราะอะไรคะเพราะเราจะไม่มีทางแก้ปัญหาได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าหรือไม่ยอมรับว่ามันมีปัญหานะคะท่านผู้ชมมากันเลยค่ะทีมงานหลังไมค์ของเรานะบอกว่าวันนี้พร้อมรับเรื่องนะนำทีมโดยหัวหน้าชุมจิรพรแว่นประชาน้องนิกนภชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่สุวิทย์สมนัสนะแล้วก็สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของเรา0817159551 0817159552และ0817159553นะฮะเบอร์โทรศัพท์ที่สถานีของเราก็คือ022769717และ022769721นะฮะทั้งหมด5หมายเลขที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อประสานงานกับรายการของเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะในส่วนของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราตอนนี้นะฮะคือเราก็กติดสถานการณ์เรื่องของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะที่น่านแล้วก็ในหลายๆมิตินะที่เราคุยกันทั้งเรื่องของความปลอดภัยทั้งเรื่องของปากท้องความเป็นอยู่ในขณะนี้นะเรื่องของถนนหนทางด้วยนะฮะแต่ประเด็นที่สนใจกันนะฮะแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะก็คือเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเราขัดแคลนกันไหมหรือว่าเรามีความจำเป็นต้องซื้อหาอะไรกันเร่งด่วนในช่วงนี้นะคะมีสายของท่านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะท่านร้อยตรีจักรยอดมณีค่ะพร้อมอยู่ในสายกับเรานะจะได้พูดคุยกันในประเด็นนี้ด้วยสวัสดีค่ะท่านรองปลัดจักราค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะท่านรองปลัดคะกรณีที่น่านนะคะตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เราเข้าไปดูแลเรื่องข้าวของอาหารการกินเครื่องใช้ชาวบ้านยังไงบ้างคะท่านครับ
2: ครับจริงๆแล้วนอกจากน่านแล้วก็ยังมีจังหวัดอื่นที่ประสบอุทกภัยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าน่านเนี่ยน่าจะหนักและได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับก็เรียกว่าติดตามสถานการณ์กันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับในเรื่องนี้เองนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ได้กำชับมาว่าใหกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งที่น่านและก็ที่จังหวัดต่างๆที่ประสบอุทกภัยนะครับเข้าไปดูแลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผมทราบล่าสุดจากข้อมูลที่อัปเดตเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับก็ทราบว่าได้รับผลกระทบถึง7อำเภอแล้วก็มีประชาชนได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินนะครับไม่น้อยกว่าถึง14,000ครัวเรือนนะครับก็มีจำนวนมากนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนหน่วยงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ด้านความมั่นคงนะครับ ในเรื่องของสิ่งของ ลำดับแรกคือเราได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับไปสำรวจก่อนเลยว่าณตอนนี้เองเนี่ยมีชาวบ้านมีศูนย์พักพิงที่ไหนที่จะต้องการสิ่งของจำเป็นทั้งของกินของใช้เครื่องดื่มอาหารแห้งยังไงอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เองกรมการค้าภายในก็เริ่มที่จะรับบริจาคสิ่งของจากภาคเอกชนต่างๆแล้วนะครับเพื่อที่จะขนส่งไปช่วยเหลือภายในช่วงวันสุดสัปดาห์นี้ครับ
1: ค่ะแล้วสิ่งของที่ชาวบ้านเขาต้องการรับบริจาคตอนนี้เป็นอะไรที่มีความเร่งด่วนที่สุดคะท่านจักราคะ
2: ณตอนนี้เองเราอยู่ระหว่างการสำรวจความจำเป็นอยู่นะครับแต่ว่าเท่าที่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อมีเหตุการณ์สาธารณภัยเนี่ยครับก็ แน่นอนจะต้องมีน้ำดื่ม มีอาหารแห้งแล้วก็จะมีของใช้อุปโภคบริโภคทั่วไปโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาซักล้างต่างๆครับก็เราณตอนนี้เริ่มรับบริจาคในขณะเดียวกันเราก็เริ่มสำรวจถึงความต้องการของหน้า งานด้วยครับ
1: อืมค่ะบางทีภาคประชาชนนะฮะเขาก็อยากจะเดินทางไปช่วยแจกอาหารอะไรต่างๆแต่ก็มีคนแนะนำนะฮะว่าตรงนี้ไม่ต้องขนส่งไปหรอกเดี๋ยวไปจัดหาในพื้นที่ใกล้ๆเตรียมงบประมาณไปก็พอเป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะในพื้นที่ใกล้ๆนี่เรามีปริมาณของเพียงพอสั่งซื้อหาแล้วก็เอาไปจัดแจกได้ไหมฮะในส่วนภาคเอกชนที่อยากจะร่วมบริจาคด้วยอะค่ะ
2: ครับจากที่ได้รับรายงานแล้วก็จากการสำรวจของสำนักงานพาณิชย์นะครับก็ของสิ่งของยังมีสิ่งของจำเป็นยังมีครับตามห้างโมเดิร์นเทรดห้างร้านตลาดต่างๆยังมีสินค้าของกินของใช้จำเป็นเนี่ยขายอยู่ตามปกตินะครับสำหรับประชาชนที่สนใจหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนก็ตามที่สนใจอยากจะมาร่วมกันก็สามารถทำได้โดยไม่ว่าจะท่านจะสะดวกไปซื้อสิ่งของจังหวัดใกล้เคียงหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อไม่ให้ต้องขนส่งยาวไกลนะครับก็ทำได้หรือท่านอยากจะนำสินค้ามารวบรวมที่กระทรวงพาณิชย
1: ์
2: ก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าสามารถดำเนินการได้ครับ
1: ค่ะแล้วเราก็จะได้จัดรถนำไปส่งให้แทนอย่างนั้นได้เลยนะฮะท่านค่ะ

0: นี้ยังไม่พบการกระทำลักษณะเช่นนั้นนะครับ
1: ค่ะฉะนั้นก็ฝากให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจในแง่ของการดูแลราคาข้าวของต่างๆนะคะในพื้นที่เกิดเหตุน้ำท่วมแล้วก็รวมถึงใครที่อยากจะไปช่วยบริจาคของต่างๆนะฮะก็มีความพร้อมนะฮะในเรื่องของการจัดหาข้าวของได้ไม่ยากในพื้นที่ค่ะขอบพระคุณท่านรองปลัดจักรายอดมณีมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะไปที่สายของคุณคำรณสถิตวรกุลนะคะก็คุณลุงคำรณอายุ76ปีแล้วบอกว่าอยากจะหางานทำโอ้เยี่ยมมากเลยลุงคำรณคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวรมาสวัสดีครับ
1: ค่ะลุงคำรณอายุ76ปีแล้วนะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: คุณลุงคะผู้ขออนุญาตคุณลุงปิดเสียงวิทยุแป๊บหนึ่งได้ไหมคะ
2: ปิดวิทยุแล้วครับปิดวิทยุแล้วครับ
1: ค่ะดีขึ้นไหมคะ
2: ปิดวิทยุแล้วครับผมปิดแล้วครับ
1: ปิดแล้วนะ
2: ครับ
1: ปิดแล้วเสียงมันจะไม่สะท้อนแต่ถ้าปิดแต่ถ้ายังไม่ปิดหรือปิดไม่สนิทเนี่ยค่ะมันก็จะได้ยินเสียงปุ๊กตามหลังเรื่อยๆเรื่อยๆเอาล่ะไม่เป็นไรคุณลุงคำรณอยากจะทำงานอะไรคะตอนนี
2: ้ผมเนี่ยอยากจะทำงานแบบห้องสวนเกษตรแล้วก็ถ้ามีงานเยอะเราก็ไปช่วยทำงานสวนเกษตรก็เคยทำเกษตรมาบ้างแล้วนะ
1: ได้หมดปลูกต้นมงต้นไม้ตัดหญ้าดูแลปุ๋ยเฟยอะไรอย่างนี้ทำได้หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ถ้าทางนู้นเขาทำแล้วเราไปช่วยเขาทำมันจะบอกมากในสุดถ้าเราขับครับยังไงก็ทำได้ก็ไปทำได้คร
1: ับ ก็ไปทำได้นะคะแล้วทุกวันนี้ลุงคำรณอยู่กับใครคะลุง
2: อยู่กับที่อยู่กับญาติพี่น้องเนี่ยแหละฮะแต่ว่าไม่ได้ทำงานที่มันขอรายได้แล้วก็รบกวนเขามานานหลายปีแล้วต้องอยู่อาศัยอยู่เป็นหลายปีแล้วหางานไม่ค่อยได้เลยครับ
1: อ๋อแต่ลุงคำรณก็เลยอยากจะออกมาหางานทำเองอย่างนั้นใช่ไหมฮะคุณลุง
2: เคยทำงานก่อสร้างมาบ้างแล้วก็ครับ
1: แล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมคะ
2: แข็งแรงดีพอสมควรครับ
1: แข็งแรงดีพอสมควรนะคะนี่ถ้าเกิดงานลักษณะนี้อยู่ต่างจังหวัดคุณลุงไปได้ไหมคะ
2: ถ้าอยากได้มีที่พักด้วยผมลืมบอกไปผมอยากให้มีที่พักที่ทำงานที่นั่นด้วย
1: จะได้ไม่ต้องเดินทาง
2: ใช
1: ่ค่ะคุณลุงคะแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ไปได้ไหมคะ
2: ได้ครับได้ครับ
1: ถ้าเขาบอกว่าให้ไปเฝ้าสวนอยู่ที่ราชบุรีอะไรอย่างนั้นไปได้ใช่ไหมฮะ
2: กองจันทบุรีอะไรเงี้ยปราจีนบุรีเงี้ยดีเลยถ้าไม่ไกลเกินไปนักครับครับ
1: ปราจีนบุรีไปได้หมดไว้อย่างนั้นนะฮะค่ะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์นะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฟังรายการของเราอยู่นะเผื่อมีใครต้องการคนไปช่วยเฝ้าสวนแล้วอย่างนี้อยากได้ค่าจ้างอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับคุณลุงขา
2: ผมคิดว่าตามแต่ที่ว่าตามแต่เจ้าของสวนจำเห็นสมควรแล้วกันเพราะว่าจับไม่ถูกจับไม่ถูกว่านานะผมคิดว่าถ้าชนทั่วไปกันแล้วกันเอาอย่างนั้นก็แล้วกันนะผมไม่รู้เหมือนกัน
1: นะไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายนะฮะก็ตามเกณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วก็ยังไงขอที่พักขออาหารด้วยอย่างนั้นนะคะไอ้ที่พักอย่างเดียวก็ได้นะที่พักอย่างเดียวก็ได้นะ
2: ครับอาหาร
1: นะถ้าได้อาหารก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะพุ่งไม่กล้าขอเยอะเดี๋ยวมันจะทำให้ลำบากคนที่คิดแต่ว่าไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังอยากมีให้ก็ได้นะคะเอาละเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครแจ้งเข้ามานะคะว่าสนใจอยากให้ลุงคำรณไปช่วยเฝ้าสวนยังไงพวกจะรีบติดต่อเลยนะคะ
2: ครับจะตรวจขอบคร
1: ับ ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณคร
1: ับค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายป้าสุมิตราอายุ74ปีนะขอความช่วยเหลือหน่อยป้าสุมิตราค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค
1: ่
3: ะสวัสดี
1: จ้าคุณป้าอยากให้เราช่วยอะไรบ้างจ้าร
3: บกวนนะคะ
1: ค่ะ
3: อยากได้แผ่นรองซับอะค่ะ
1: ขอไปให้ใครคะคุณป้าคะ
3: อะไรนะคะ
1: ขอไปให้ใครคะคุณป้าคะ
3: ต
1: ั
3: วป้าเองค่ะตัวป้าใช้เองค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อแล้วทำไมคุณป้าถึงต้องใช้แผ่นรองซับล่ะคะคุณป้า
3: คุณป้าเดินไม่ได้อะคะป้าเป็นติดเตียงอะค่ะ
1: อ๋อเป็นผู้ป่วยติดเตียง
3: อืม
1: ค่ะแล้วทุกวันนี้มีแผ่นรองซับใช่ไหมคะ
3: มันหมดแล้วไม่มีที่ป้าก็ซื้อเองค่ะหมดปีแล้ว
1: อ๋อแล้วทางรพสตในพื้นที่นี่เคยมีมามอบให้ไหมท้องถิ่นอย่างนี้มี

0: มามอบให้ไหมคะ
1: แต่ก่อนมีนี้ก็ไม่มีนะคะไม่เคยมาให้ตั้งนานก็เป็นกระดาษมาให้ค่ะ
0: อ๋อเป็นกระดาษมาให้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วค่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะนานแล้วค่ะคนเดียว
0: ค่ะค่ะตรงที่คุณป้าอยู่นี่ขึ้นกับอบต.อะไรคะคุณป้าคะ
1: ป้าอยู่กรุงเทพคุณอยู่บางบอน
0: อ้าวงั้นก็จะเป็นเขตอะไรนะคะบางบอนเนาะขึ้นกับเขตบางบอนโอเคแล้วเคยมีอสม.อะไรไปเยี่ยมป้าไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่มีมานะคะไม่มีค่ะ
0: เมื่อก่อนมีอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะมีแต่ของ1065เขาจะมีพยาบาลที่ก็ศูนย์พยาบาลเนี่ยครับการแพทย์เขามาเดี๋ยวนะเขาเรียกว่ามาตรวจการเบาหวานค่ะอย่างเมื่อวานป้าไปโรงพยาบาลค่ะไปโรงพยาบาลปิดตาไปตรวจไปทำด้วยตาค่ะคิดว่าต้องกระจกสองข้างแล้วก็เป็นตาขี้เกียจด้วย
0: อ๋อเป็นตาขี้เกียจด้วย
1: ค่ะข้างขวาผ่าไปแล้วข้างซ้ายยังไม่ได้ทำค่ะหมอนัดปีหน้านู่นเนี่ยค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: อ้าวรับทราบ
1: ป้าอยากได้แต่รองซับแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะเพราะป้าลงจากเตียงไม่ได้ป้าต้องเช็ดสะอาดเองแล้วก็ต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดทุกครั้งนะคะเพื่อความสะอาดของตัวเองทำเองค่ะ
0: อืมแล้วในกรณีนี้คุณป้าญาติพี่น้องไปไหนกันหมดคะ
1: ค่ะพี่น้องจะพูดถึงเขาเลย
0: ก็แยกย้ายกันไปเนาะป้าเน
1: า
0: ะ
1: ไม่อยากพูด
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องชื่นชมว่าป้าแข็งแรงมากจิตใจเข้มแข็งมากนะหาวิธี
1: มือเดียวซ้ายมันอ่อนแรง
0: เอามือซ้ายอ่อนแรงเหลือมือเดียวนะคะแล้วมีใครหาอาหารให้กินแล้วครับป้าขา
1: ลูกสาวก็หาให้ค่ะขอทั้งนั้นเขาจะหาข้าว
0: อ๋อแสดงว่ามีลูกสาวดูแลอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อ๋อนี่ก็ยังโชคดีนะมีลูกสาวดูแลอยู่คือในกรณีป้าสุมิตราเนี่ยไปลงไปเคยติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาแล้วก็ทางเขตก็ลงไปซ่อมบ้านให้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: ผมจำได้ขับคล้ายขับคล้ายทีมงาน
1: จะพูดบริการจะเอ่ยถึงคดีนี
0: ้ใช่ใช่เพราะทีมงานหลังไมค์เราบอกว่าคุณป้าเคยขอความช่วยเหลือเข้ามานะแล้วเราก็ติดต่อผอ.เขตแล้วผอ.เขตก็ไปซ่อมแซมบ้านให้เรียบร้อยแล้ว
1: อย่างเดี๋ยวป้าเดี๋ยวให้คุณฟุกซันเมื่อวานนี
0: ้จ้ะ
1: เมื่อวานวันเสาร์นี้สิไฟมันช็อตปากไฟป้านะช็อตป้าเอ๊ะทำไงดีนะได้ใครช่วยดีจนเป็นผู้หญิงคนป้าหน้าที่หาใครป้าเลยโทรไปที่โรงพักบางบอนนะคะคุณตำรวจก็มาทำให
0: ้
1: ก็เปลี่ยนเต้ารับทำช็อตค่ะแล้วก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้ว
0: ตำรวจสอนอไหนครับมาเป็นช่างไฟให้ด้วยเลยเหรอคะ
1: บางบอนจัดแซดกับคุณในดาบมานพค่ะป้าก็เลยเสร็จป้าก็เลยโทรไปขอบคุณหาเดินสายผู้บังคับนะคะตำรวจที่เป็นร้านนี่เป็นร้านที่อะไรก็บอกให้คุณป้าตัวอะไรก็โทรหาถามว่ามีเบอร์โทรสอบลงบ้างก็บอกมีค่ะคือป้าต้องจดเอาไว้อะไรที่ต้องช่วยเหลือคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไงคะ
0: ป้าเก่งมากเลยป้าโอ้ชื่นชมนะคะ
1: ที่ว่าไม่มีใครมาช่วยจริง
0: ดีแล้วป้าปุ๊กบอกเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆไม่ใช่เพราะว่าป้าเป็นผู้สูงอายุนะไม่ใช่เพราะว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเท่านั้นนะแต่ปุ๊กบอกเลยต่อให้คนหนุ่มคนสาวต่อให้คนที่ยังมีร่างกายแข็งแรงอยู่ก็ต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนนะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่า
1: ไม่มีใครนะ
0: ประ
1: ตูตรง
0: จ้ะ
1: พ
0: ี่
1: น้องอย
0: ่
1: าพ
0: ู
1: ด
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เอาที่เขาสบายใจแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ยังมีลูกคอยดูแลอยู่เนาะเนาะป้าสุมิตราก
1: ินข้าวมาตัวมาถามว่าคุณแม่เป็นไงบ้างกินข้าวอย่างกินยาอย่างบอกแม่ทานแล้วลูกก็ถามด
0: ู
1: เป็นไง
0: โอ้ลูกสาวป้าสุมิตราน่ารักมากเลยนะโทรมาถามไถ่ลูกกินยาหรือยังไอ้แม่กินอะไรป้าก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมีบุญนะที่มีลูกกตัญญูมีลูกรักลูกห่วงใยเพราะว่าต้องเรียนเลยนะคะคุณผู้ฟังบางท่านลูกปุ๊กยังไม่ได้โทรหาแม่ทุกวันขนาดนั้นเลยนะปุ๊กพูดจริงๆนะปุ๊กก็ไม่ได้โทรหาทุกวันนะโทรหาแบบอาจจะเป็นวันเว้นวันแต่ไม่บ่อยเหมือนลูกของป้าสุมิตาด้วยซ้ำเห็นไหมคะคุณป้า
1: เย็นจะกลับก็ถามว่าแม่ทำอะไร
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แ
0: ล้ว
1: อะไรก็ได
0: ้
1: แต่หนูไม่สะดวกก็ได้เป็นไรแม่คือตัวเองทำอะไรก็ง่ายอยู่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหม
1: อะไรเอาลูกนี่ไหมก็ถามอะไรก็ถาม
0: น่ารักน่ารักเห็นไหมป้าสุมิตาเห็นไหมคะบางทีพี่น้องอาจจะไม่ได้ดั่งใจแต่ลูกของเราอ่ะดีมากมากเลยนะป้าสุมิตาโชคดีมากเลยนะคะที่มีลูกกตัญญูอย่างนี้นะป้านะ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเห็นไหม
1: มีป้าเป็นลูกคนเดียวค่ะ
0: ดีแล้วเนี่ยน้องน่ารักขนาดนี้เห็นไหม
1: เขาก็จะ คือก็จะเช็ดตัวล้างก้นล้างตัวทุกอย่างอะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ลูกคนนี้นี่ดีจริงๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ฟังป้าสุมิตาถึงแม้ว่าเรา
1: แต่ไม่ได้เลยปวดท้องหรืออะไรนิดก็ไม่ได้ถึงต้องมีแอลกอฮอล์มีอะไรเช็ดเองทำเองค่ะนะคะแล้วก็เช็ดใส่ถุงให้เรียบร้อยมาให้เรียบร้อยให้ลูกเข้าไปทิ้งทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะป้าทำป้าจะถามบอกตรงๆนะ
0: ค่ะ
1: ที่ป้าบอกว่าอย่าได้อุปกรณ์น้ำสะอาดด้วยคือมันหมดแล้วใน
0: เดี๋ยวปุ๊กหาให้ปุ๊กหาให้ตรงนี้เดี๋ยวปุ๊กไปจัดซื้อมาให้เลยทีมงานหลังไมค์น้องจุ๋มน้องนิกส่งชุดปฐมพยาบาลกับผ้าลองไปให้หน่อยจากรายการของเราเดี๋ยวรับเลยนะเพราะว่าอะไรอยากแบ่งเบาภาระของคุณป้าแล้วก็ลูกสาวด้วยยิ่งครอบครัวนี้ยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งรู้สึกชื่นชมในตัวลูกสาว
1: มาเที่ยวมาดูมาเที่ยวดีคะ
0: ถ้ามีโอกาสพวกปุ๊กจะได้ไปหาป้าแน่นอนขอบคุณป้าสุมิตรามากๆเลยที่คิดถึงรายการเรา
1: จ้ะนี่ป้าอยากรบกวนนิดนึงคือป้าอยากจะรบกวนนิดนึงว่าถ้ามีนะคือแอลกอฮอล์คือใช้ป้ามันเก่าแล้วล่ะนะคะแล้วก็ป้าถ้ามีนะไม่มีก็ได้เป็นไร
0: จ้ะ
1: ป้าอยากได้ใช้ทุนเป็นไฟฟ้าป้าอยากจะนั่งดูอยากเห็นท้องฟ้าอยากเห็นต้นไม้บ้างถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ได้เป็นไรจ
0: ้
1: ะ
0: จ้ะเอาเดี๋ยวดูนะว่าถ้าเกิดมีใครอยากบริจาคยังไงปุ๊กจะแจ้งให้ป้าทราบนะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละคุณผู้ฟังช่วยเหลือกันนะร่วมด้วยช่วยกันเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่นะฮะก่อนหน้านี้ใครที่เคยแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาในรายการของเราคืบหน้ายังไงอย่าลืมโทรศัพท์มาบอกข่าวปุ๊กด้วยนะฮะ0817159551-3นะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้มีบทกลอนนะฮะอยากจะอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งก่อนจะไปพักกันเป็นบทกลอนปุ๊กไปเจอในกลุ่มไลน์เขาส่งมาให้เห็นแล้วก็ก๊อปมาเลยนะมาจากไลน์ไหนหาไม่เจออ EADDไลน์หรือเฟซเนาะคุณผู้ฟังไม่เป็นไรค่ะกลอนมีว่ายังส่งไลน์หากันทุกวันวี่เพื่อบอกว่าชีวียังมีอยู่วันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรใครเล่ารู้วันนี้ยังหายใจอยู่จึงส่งมานี่คุณผู้ฟังคะเวลาเห็นใครส่งไลน์มาหากันบ่อยๆเป็นประจำก็ขอให้ชื่นใจเถอะนะฮะ1เขายังคิดถึงเรา2ก็คือเป็นการรายงานนะพี่สุวิทย์นะว่าปุ๊กยังมีชีวิตอยู่ถ้าปุ๊กส่งไลน์ให้พี่แต่ถ้าพี่ไม่ส่งไลน์กลับมาหาปุ๊กจะเป็นห่วงนะฮะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาช่วยเหลือกันต่อค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ความเป็นไทยหลายอย่างที่พวกเราภาคภูมิใจอาหารไทยผ้าไทยศิลปะลายไทยที่เที่ยวเมืองไทย
4: และต้องไม่ลืมภาษาไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้คนไทยจงเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศอีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
7: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นออกมาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
8: เพื่อนด ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
10: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
11: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลค่ะมีบทกลอนเพราะๆตัวหนังสือสวยมากนะจากแฟนรายการของเราส่งมาเป็นประจำเลยนะคะคุณตาสุธรรมนครปฐมค่ะคุณตาเขียนกลอนมาบอกว่าขันติมั่นเพื่อสันติค่ะสาธุขอให้ไทยฝ่ายศีลธรรมนำสันติภาพไม่ทำบาปก่อสงครามไฟรามโหมมีแต่ความย่อยยับกับเสื่อมโทรมมะอุโอมโทมถาฆ่าศัตรูว่าอย่างนั้นนะและอีกบทกลอนหนึ่งค่ะเกิดเป็นคนอดทนมั่นหรือขันติสัมมาทิฏฐิดำริชอบรอบคอบเสมอทนทุกอย่างทางกายใจไม่เผลอเรอแม้จะเจอเรื่องหนักอึ้งก็พึงทนนะคะบทกลอนให้กำลังใจกันชัดๆเลยพวกชอบนะขอบพระคุณคุณตาสุธรรมมากๆนะบทกลอนเต็มไปด้วยความหมายตัวหนังสือนี่เห็นแล้วอยากจะกราบเลยนะฮะตัวหนังสือไม่ใช่ตัวพิมพ์นะฮะแต่เล่นเขียนเสมือนพิมพ์เขียนเหมือนตัวพิมพ์เลยค่ะตัวสวยงามมากๆนะคุณผู้ฟังเขาบอกลายมือนั่นคือยศนี่พวกว่าคุณตาสุธรรมน่าจะเป็นยศสูงสุดเลยนะฮะพลเอกไปเลยนะฮะส่วนปุ๊กนี่น่าจะเป็นพลทหารเลยนะฮะมากันต่อค่ะคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ฟังตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำที่อำเภอเวียงสานะที่อำเภอเวียงสาอำเภอปัวนะคะที่จังหวัดน่านนี่หลายพื้นที่เลยนะที่ได้รับผลกระทบนะฮะแล้วก็มีสายของท่านประธานหอการค้าจังหวัดน่านนะฮะคือเราพูดคุยในภาคของภาครัฐนะฮะหน่วยงานรัฐที่เข้าไปดูแลก็หลายหน่วยงานแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องช่วยกันสะท้อนนะครับภาคของผู้ประกอบการคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะฮะว่าสิ่งที่เขาขาดเหลือหรือสิ่งที่เขาต้องการความช่วยเหลือมีอะไรบ้างเพื่อที่จะอะไรคะคุณผู้ฟังช่วยให้ถูกจุดช่วยให้ถูกจุดช่วยให้ในสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการนะฮะแล้วเราก็ต้องยอมรับเลยว่าผู้ประกอบการนี้ SME รายเล็กรายน้อยร้านค้าต่างๆนะฮะในอำเภอในจังหวัดก็จะเป็นส่วนที่ช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเราก็ต้องไปพูดคุยกันด้วยนะฮะมากันที่สายของคุณสิทธิพลจังหวัดลพบุรีค่ะบอกว่าอยากจะขอปรึกษากฎหมายหน่อยนะฮะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราขยับหน้าจอนิดหนึ่งค่ะเป็นกรณีที่คุณแม่นะนำโฉนดไปค้ำประกันเงินกู้นอกระบบให้กับญาติต่อมาถูกยึดค่ะไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรญาติคนดังกล่าวนิ่งเฉยคุณผู้ฟังที่เคารพไม่จ่ายหนี้ด้วยเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเราก็อุตส่าห์ไปช่วยเขานะอุตส่าห์ยอมเอาโฉนดที่ดินไปค้ำประกันเดี๋ยวเรื่องนี้ทีมงานหลังใหม่ของเรากำลังประสานงานนะฮะผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายซึ่งในการเราของมีของเรานะฮะมีทั้งทนายความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์มีทั้งท่านอัยการนะที่พร้อมให้คำแนะนำกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราจะเชิญมาพูดคุยกันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านไหนนะฮะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายก็ไม่ต้องเกรงใจถามเข้ามาในคราวนี้ได้เลยนะจะได้ร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยกับพี่สิทธิพลนะฮะเพราะว่าเวลาทนายความท่านเข้าสายมาก็คุยกันไปได้ทีเดียวเลยนะฮะมาเข้ามาครั้งหนึ่งก็ตอบคำถามประชาชนไป2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะฮะว่าอย่างนั้น2คน3คน4คนไม่ครั้งนะครับอันนั้นเป็นคนเลยนะมีคุณผู้ฟังสอบถามปุ๊กเข้ามาค่ะบอกว่าคุณอนุมาเห็นบอกว่าวันที่29สิงหาคมจะไปวัดชลประทานเหรอโอ้โหคุณผู้ฟังไปเห็นจากไหนคะเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยววันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้นะก็จะไปจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในสังคมนะฮะกิจกรรมมีเทศมีท็อกสัญจรที่วัดชลประทานตรง5แยกปากเกร็ดนะฮะแล้วก็ได้กราบนิมนต์ท่านพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดประยูรงสาวาสค่ะได้มาแสดงธรรมด้วยนะฮะคุณผู้ฟังตอน 8:30 นเขาเริ่มเปิดประตูให้เข้างาน 9:00 นก็จะเริ่มแสดงธรรมในหัวข้ออะไรรู้มั้ยครับพ่อแม่พี่น้องคะในหัวข้อที่มีว่าชีวิตไปต่อถ้าใจไปเป็นชีวิตไปต่อถ้าใจไปเป็นนะคะก็ไปชมกันได้ปุ๊กก็จะไปนะฮะปุ๊กก็จะไปเป็นพิธีกรด้วยไปเจอกันที่วัดชลประทานเสาร์ที่29สิงหาคมนี้นะฮะงานบุญงานกุศลช่วงนี้อยู่ในช่วงเข้าพรรษาด้วยนะฮะทำบุญกันไปที่สายพี่สิทธิพลมาแล้วค่ะพี่สิทธิพลคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผม
0: ค่ะถามคุณสิทธิพลหน่อยคือตอนนี้มันถึงขั้นตอนไหนแล้วที่โฉนดที่ดินเนี่ยค่ะถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ
1: คื ตั้งแต่ที่แม่ไปกู้เขายึดไปแล้วปล่อย
0: เดี๋ยวก่อนแม่ไปกู้หรือว่าญาติไปกู้แล้วเอาโฉนดเราไปค้ำเอาให้ชัดเจน
1: น้องของตาครับเขาให้แม่เป็นคนไปกู้ให้ที่เถาแก่ตลาดเอาโฉนดแม่เป็นคนไปกู้ครับ
0: แม่เราไปกู้แต่ไม่กู้ไม่ได้กู้ใช้เองกู้ให้น้องของตา
1: เป็นของตา
0: อ้าวเหรอแล้วกู้มาเยอะไหมครับเป็นเงินเท่าไหร่คะ
1: 400,000เนี่ยครับ
0: 400,000แล้วโฉนดที่ดินที่เราเอาไปค้ำนี้เป็นขนาดเท่าไหร่อำเภออะไรจ๊ะ
1: 17ไร่ครับอำเภอบ้านมี
0: ฮะเท่าไหร่นะ77ไร
1: ่17ไร่ครับ
0: อ๋อตกใจหมด17ไร่ที่อำเภอบ้านมีแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีเงินไปคืนเจ้าหนี้ถูกไหมเจ้าหนี้ก็เลยยึดโฉนดเลยใช่ไหมคะ
1: ทางน้องตาเขาก็ไม่มาคุยไม่ตรงของเงียบเฉยบ้านอยู่ติดกันนะครับ
0: เลยคะงั้นต้องถามหน่อยตอนที่แม่เราอ่ะแม่เราเนี่ยเอาเงินให้กับน้องชายของตาเนี่ยมีการเซ็นสัญญากันไหมว่าน้องชายตายืมเงินแม่มีหลักฐานอะไรไหม
1: แม่บอกไม่มีครับ
0: ไม่มีมีพยานไหม
1: ญาติ
0: เขาเป็นญาติ
1: น้องตากับเมียเขาเหรอคร
0: ับอ๋อน้องตากับเมียเขาโอ้แล้วผัวกู้เมียเป็นพยานอย่างนั้นเหรอคะ
1: แล้วเขาเป็นกำนันด้วย
0: อ๋อเป็น
1: น
0: ้
1: องตาเป็นกำนัน
0: ไม่เป็นไรเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นหนี้ต้องใช้
1: แต่เกิน20ปีกว่ามาแล้วคร
0: ับอ้าวเหตุเกิดพ.ศ.อะไรกันเนี่ยปีนี้69
1: แต่มันเกิน20ปีแล้วหรอคร
0: ับ อ๋อจำไม่ได้ว่าพ.ศ.ไหนแต่เกิน20ปีมาแล้วแสดงว่าที่ดินไปนี้ก็ถูกยึดไปแล้วโดยคนที่เขาให้กู้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ แ
1: ก่แต่มันมีครับ
0: อ้าวลองดูไม่ลองไม่รู้นะฮะอาจารย์ฉัตรประพลแย้มเพื่อศรีครับเป็นกรรมการบริหารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ในสายเดี๋ยวไปปรึกษาท่านด้วยกันสวัสดีค่ะอาจารย์ฉัตรประพลค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะอาจารย์ขาขอรบกวนพี่สิทธิพลจากจังหวัดลพบุรีขอปรึกษามาค่ะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมากกว่า20ปีคุณแม่เนี่ยไปกู้เงินในทุนแล้วก็เอาโฉนดที่ดินจำนวน17ไร่ของตัวเองที่อำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีไปค้ำประกันแต่ว่าเงินที่ไปกู้มาเนี่ยก็คือไปกู้ให้กับญาติมีศักดิ์เป็นน้องชายของตาปรากฏวันเวลาผ่านไปน้องชายของตาคนนี้ก็ไม่คืนเงินนะฮะไม่คืนเงินที่ดินไปนี้ก็เลยถูกนายทุนยึดไปในฐานะคุณสิทธิพลเป็นลูกก็เลยสงสัยว่าโอ้โหทำไมเราต้องมาเสียโฉนดที่ดินเสียที่ดินไปทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นการกู้ของเรากู้ให้เขาแต่ประเด็นสำคัญพี่สิทธิพี่จัดประพลคือไม่ได้ทำหลักฐานอะไรกับน้องชายตาไว้เลยพยานก็คือเมียของน้องชายตาก็คือคุณยายนั่นแหละซึ่งไม่รู้ว่ามันได้ไหมอ่ะนะฮะเหตุการณ์ผ่านมาแล้วเกิน20ปีนะคุณสิทธิพลนะ
2: โอ้
1: เก
2: ิน แ
1: ล้วครับ
0: เชิญพี่จัดประพลแนะนำเลย
2: ครับแล้วทำไมเพิ่งอยากได้คืนใน20ปีแล้วไปรออะไรนะ
1: ก
2: ็อย่างนี
1: ้เขาก็คุยกันแบบเหมือนเขาเวลาที่เขามาคุยแบบอันนั้นแม่กระจายอ่อนก็ปล่อยมาเรื่อย
2: ครับผมครับอย่างนี้นะครับก็เราทำประกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ฮัลโหล
0: เราเป็นคนกู้เลยค่ะพี่สิทธิพลคือไม่ขอใครพี่จัดประพลแม่คือแม่พี่สิทธิพลออกหน้าเซ็นเงินกู้เลยค่ะแล้วเอาโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นคนเอาโฉนดที่ดินไปเป็นของค้ำ
2: ทั้งกู้ทั้งเอาหลักทรัพย์ตัวเองไปค้ำ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เงินไม่ได้ใช้เอง
2: แต่เงินไม่ใช้เองแล้วเจ้าหนี้เขายึดที่ดินไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับเขามาพอคิดเล็กๆแล้วเขาให้แม่ไปโอน
2: โอนที่ดินให้เขาต้องฟ้องร้องนะเขาถึงจะโอนเงินได
0: ้
2: ครับโอเคทีนี้คำถามคือว่าเราจะไอคนที่เอารับเงินไปอ่ะเราจะเอาคืนยังไง
0: ใช่
2: ถูกไหมครับทีนี้ว่าญาติพี่น้องเราที่เราไปกู้เงินเข้ามาแล้วเนี่ยตอนเราไปกู้เงินกับเจ้าหนี้มาปุ๊บแล้วเอาเงินไปให้เขาอ่ะเอาให้แบบไหนอะครับโอนเงินให้หรือว่าให้เงินสดเพราะเงินก็จำนวนเยอะดิเท่าไหร่ครับที่กู้กันมากู้กี่คราวครั้งเดียวหลายคราว
1: สองคราวว่าเป็นเงินสดครับเท่าแก่เงินสดได้สมัยก่อน
0: อ๋อเท่าแก่
2: ยอดเงินเท่าไหร่ล่ะ
0: ยอดเงิน400,000ครับพี่
1: 400,000ครับ
2: 400,000สองครั้งเหรอ800,000เหรอ
1: ครับแต่400,000สองครั้งครับสองแสน
2: สองแสนสองครั้งก็เป็น400,000
0: ใช่ค่ะ
2: ครับพอ400,000ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ได้มา200,000แล้วก็ให้กับคนที่เขาช่วยให้เรากู้ให้อ่ะนะ
0: ค่ะ
2: ครับแล้วถ้าเขาไม่เงินสดอ่ะไม่ได้เซ็นหลักฐานไม่ได้เซ็นรับอะไรไว้เลยป่ะ
0: ไม่มี
1: ครับเพราะความเป็นญาติพี่น้องกันบ้านที่
2: เคยสมัยก่อนด้วยไม่มีการโอนเงินด้วยถูกบ้าง
0: ใช่
2: แต่แล้วเราเจอญาติลูกหนี้คนนี้เรียกว่าลูกหนี้เราแล้วกันเราได้ทวงถามเขาหรือยังครับแล้วเขาปฏิเสธหรือว่าจะชำระให้ล่ะครับ
1: เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยแม่เข้าไปคุยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะ
0: จะใช้ให้
1: จะใช้ให้ปีละหมื่นขายเกี่ยวข้าวเสร็จ
0: แล้วเขาก
1: ็พอก็ไปแม่ไม่ได
2: ้ถ้ามีแนวทางที่จะคุยกันได้นะครับไม่นำอย่างนี้ครับเขาจะผ่อนมากผ่อนน้อยเนี่ยเอาหนักดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าหลักฐานเราไม่มีเราบอกโอ้ยคุณจะผ่อนเท่าไหร่นะก็เราก็ยินดีนะไม่แต่ว่าให้มันได้ตัวเลขยอดหนี้รวมกลมๆ 400,000 ก่อนว่าโอเคนายเป็นหนี้เรา 400,000 นะนายเราผ่อนดาวเดือนเท่าไหร่นายว่ามาเลยนะเออจะผ่อนกี่ปีกี่ปีโอเคตามใจนายนายเซ็นชื่อนะโอเคให้เขาเซ็นฝ่ายเดียวเลยว่าเขาเป็นหนี้แม่เราเท่านั้นแหละครับเราจะได้เขาเรียกว่าบันทึกรับสภาพหนี้นะเราจะได้นำตัวนั้นเวลาเขาไม่จ่ายไม่ชำระเรานะก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับ
1: ใบใบนี้ขึ้นมาก่อน
0: จ้ะทำ
2: ใบนี้แต่เขาเรียกว่าเราก็ต้องใช้จิตวิทยานิดนึงนะอยากกระโต๊ะกระตาให้เขาเออตกใจเมื่อถ้าบอกว่าเจรจากันแล้วเขาบอกเขาจะผ่อนใช้ให้นะเฮ้ยนายผ่อนใช้เราเท่าไหร่นายเฮ้ยเขียนให้เราให้มันชัดๆหน่อยเราจะไปให้แม่เรานะเขาแก่แล้วนะเออเขาจะได้สบายใจนะจะชำระมากชำระน้อยชำระจริงไม่จริงไม่เป็นไรหรอกลงว่าเป็นหนี้แม่เรา 400,000 ลงชื่อเดี๋ยวจ่ายให้แค่นี้แหละอย่าด้วยมือเขาเองอ่ะอย่าไปพิธีการเยอะนะนั่นแหละครับเป็นหลักฐานดำเนินคดีได
1: ้เคสอีก20 ไร่ก็เคสเหมือนกันแหละครับน้องตาน้องสาวตาคนสุดท้องให้ไปกู้ตกต่อให้แล้วแม่เอาที่ไปเข้าตสอ20 ไร่ของน้องตาน้องสาวตาเนี่ยให้กู้มา200,000เนาะแล้วของแม่ด้วยแล้วทีนี้เขาก็ปิ๊กผ่านมาเกือบ20 ปีเขาก็ไม่เคยนั่นจนทอสอบเกือบอย่างนั้นไปหมดแล้ว
2: ยี่สิบปีอ่ะหนึ่งถ้าอายุความกู้ยืมมันก็เกินแล้วล่ะพอเกิน10 ปีนะดังนั้นวิธีที่ทนายแนะนำไปเป็นวิธีที่คุณต้องทำถ้าอยากจะได้เงินคืนมานะวิธีการที่แนะนำเป็นวิธีการแรกแนะนำวิธีการนี้ไปก่อนนะครับ
0: ค่ะ
2: ไปลองทำดูครับ
0: ใช่ขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับพี่ฉัตรครับถ้าเกิดกรณีนี้นอกจากเป็นจดหมายให้เขาเซ็นว่าเขาเอาเป็นนู่นเป็นนี่เราแต่ถ้าเกิดกลัวเขาจะสะดุดใจแล้วไม่เซ็นหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอีกก็เลยใช้ว่าถ้าสมมติแกล้งส่งไลน์ไปแล้วบอกว่าเนี่ยที่ยืมเงินให้เนี่ยเมื่อไหร่จะใช้อะไรเงี้ยได้ไหมฮะเป็นทางไลน์จะพอไหมฮะ
2: ก็เป็นวิธีนึงครับนะครับว่าก็ถ้าเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราฉ่อนได้ให้นะเราเดือนละเท่านี้นี้นะอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการกู้ยืมสัญญากู้ยืมเงินขึ้นมาได้แต่ทีนี้ผมมองว่าอันนี้ยังมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเรื่องอายุความเรื่องอะไรต่างๆพอรับเงินกันไปนานแล้วนะแต่ทีนี้จะตีไปรับสภาพนี้ได้หรือไม่นั้นปรีว่าการกู้ยืมเงินน่ะกฎหมายเขากำหนดว่าไม่ต้องลงชื่อลูกหนี้แต่บวกกับตัวพรบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับปัจจุบันเนี่ยดังนั้นก็ถือเป็นหลักฐานของการกู้ยืมได้แต่ว่าจะไปสันนิษฐานว่าเรื่องเป็นลักษณะนี้ด้วยหรือไม่เนี่ยอันเนี้ยยังไม่ชัดเจนดังนั้นถ้าทำได้ใครเขาเขียนด้วยมือเขาเองเลย
0: นะครับแน่นอน
2: หรือเราเขียนเองแล้วเขาลงชื่ออย่างเงี้ยได้ง่ายกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: ผมขอถามนิดหน่อยถ้าเกิดจากกรณีอย่างเราเข้าไปคุยแล้วเอาทำเอกสารขึ้นมาแล้วให้ถ้าเกิดเขาไม่เซ็นเขาไม่นั่นเหรอ
2: ก็ต้องมีเนี่ยแหละแล้วก็เราต้องคุยกับเขาดีๆเพราะว่าเท่าที่ฟังจากตามที่คุณเล่ามาตอนแรกเหมือนว่าเขาบอกเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้ใช่ไห
0: ม
2: นะทีนี้เราก็อย่างที่บอกคืออย่าให้เขาเห็นว่าเราจะไปร่วมรัดตัดตอนปรึกษาทนายแล้วหรือว่าจะถูกดำเนินคดีแล้วอย่าไปเขียนให้เขาบอกว่านายเป็นหนี้แม่เราเท่านี้นะนายเป็นชื่อเป็นหน่อยแม่เราก็อายุมากแล้วแล้วก็นู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยแกจะได้สบายใจ
0: แล้ว
2: จะจ่ายเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปกลมๆ400,000เป็นหนี้แม่เราลงชื่อซะ
0: เหมือนคุยง่ายๆสบายๆพี่สิทธิพงศ์อย่าบอกว่าโทรศัพท์มาปรึกษาอาจารย์ทนายความในรายการเรานะไม่ต้องพูดคำว่าทนายความเลยนะเข้าใจไหม
1: คร
0: ับ นะลองดูแล้วติดขัดยังไงโทรกลับมา
2: ลองดูก่อนครับ
0: นะ
2: ไปลองดูก่อนครับ
0: ค่ะขอบคุณพี่สิทธิพงศ์มากจ้ะ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะ คนเรานี่ถ้ายืมเงินนี่ให้ปลอดภัยที่สุดต้องทำไงครับพี่ฉัตรประพลคะ
2: ไม่ให้ยืมครับ
0: อุ้ยคุณผู้ฟังดูสิครับคุณผู้ฟังดูสิครับตอบไม่ตรงคำถามนะคะแหมก็ถ้ามันเผลอให้ยืมไปแล้วอะค่ะ
2: มันจะเกิดเคสกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่ายืมแล้วก็ไม่มีหลักฐานนะครับสองขณะยืมแล้วมีหลักฐานสัญญากู้เขาไม่จ่ายยังต้องดำเนินคดีฟ้องร้องต่อมายอดหนี้น้อย 200,000 300,000 ค่าทนาย 30,000 50,000 ไม่คุ้มอีกนะต่อมาศาลพิพากษาให้ชนะคดีด้วยกระดาษ1ใบไปติดตามยึดทรัพย์อีกเขาไม่มีหลักฐานเขาไม่มีเงินจ่ายอีกงานก็ไม่มีทำอีกนะครับจึงกลับมาข้อที่เดิมคือไปยืมคนอื่นเถอะนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังพบว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลย1ไม่ให้ยืมกับ2ไปยืมคนอื่นมันก็ไม่ต่างกันนะแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ในระยะยาวจริงๆ
2: ก็การยืมเงินย่อมมีความเสี่ยงไงถูกไหมนะครับถ้าคุณไม่คิดว่าคุณจะเป็นเจ้าหนี้ระบบเงินกู้กินดอกเบี้ย
0: อ
2: ันนี้คุณก็ต้องรับความเสี่ยงแต่ว่ากรณีให้กู้ยืมกันในฐานะเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีนะครับช่วยคือช่วยแต่ให้กู้ยืมแล้วคุณไปคิดดอกเบี้ยเขาเนี่ยก็ไม่รู้จะเรียกว่าช่วยได้เต็มที่ไหมนะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นครับ
0: ฉะนั้นถ้าจะให้ดีไม่ต้องให้ใครยืมเงินขอเลยดีกว่าเอาไม่ใช่นะคะเอาละค่ะขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ฉัตรพลแย้มพระศรีขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับผม
0: ค่ะใครมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายปรึกษาเข้ามาได้นะฮะเรามีสภาทนายความในพระบรมราชประถมร่วมด้วยช่วยกันค่ะไปที่สายของท่านประธานหอการค้าจังหวัดน่านคุณสศิวิมลบุญเทพค่ะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะสวัสดีค่ะคุณสศิวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะถามพี่ศศิวิมลนะฮะตอนนี้สถานการณ์ที่น่านเนี่ยเราทราบว่าน้ำก็ลดลงไปเยอะแล้วใช่ไหมคะพี่
3: ค่ะกำลังเริ่มลด
0: กำลังเริ่ม
3: มากเลยที่ว่าเริ่มลด
0: จ้ะคราวนี้พอน้ำเริ่มลดแล้วเนี่ยในแง่ของการทำมาหากินการซื้อหาของขายของกันเนี่ยต้องให้ช่วยอะไรไหมพี่ศศิวิมลดูสถานการณ์ตอนนี
3: ้อ๋อสถานการณ์น่านตอนนี้ที่เราเจอภาวะนี่คือเราเจอน้ำจากไอ้น้ำป่าไหลหลากใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
3: ่ข้าวท่วมบ้านเรือนแล้วก็เกิดความเสียหายที่ต้นน้ำ
0: จ้าจ้า
3: พอมันส่งผลน้ำมันกำลังเข้ามาในตัวเมืองแต่โชคดีรู้ไหม
0: อะไรคะ
3: คนน่านโชคดีรู้ไหมว่าที่แรกเราคิดว่าเราจะถูกซ้ำกระหน่ำด้วยภาวะเศรษฐกิจที่บอบบางของเราอยู่แล้ว
0: จ้าน
3: ะคะเหมือนวิภาเหมือนปีที่แล้วเนี่ยเราเจอแบบไม่ทันตั้งหน้าตั้งตัวเลย
0: จ้าน
3: ะคะเจอแบบทุกคนมองแล้วเต็มๆร้องไห้ไม่รู้จะทำยังไงนะคะคราวนี้เราเจอน้ำไหลหลากเข้ามาแต่คุณน่านเองก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าน่านจัดการน้ำนะคะเสร็จแล้วก็จะมีกลุ่มของภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มของทหารนะ
0: คะ
3: น่ารักมากเลยก็ไปเฝ้าเป็นจุดๆแล้วก็รายงานเป็นเดลไทม์เลยเข้ามาพอเจอภาวะแบบนี้แทนที่จะหนักนะคะแทนที่จะหนักแต่มันมาถึงในตัวเมืองเนี่ยมันค่อยๆเบาซอฟลง
0: โอ้เดชบุญนะ
3: พื้นที่เศรษฐกิจน่านก็เลยเสียหายไม่เท่ากับวิภาปีที่แล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วแต่พื้นที่เสียหายมากที่สุดคือต้นน้ำคืออำเภอปัว
0: จ้ะ
3: นะคะรับไม่ได้ตรงที่ว่าทุกคนตื่น5มาน้ำทะลักรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์บ้านเรือนพักใจอย่างเงี้ยเสาไฟฟ้าที่เพิ่งจะฝังอยู่ก็ไปด้วยล้มระเนระนาดไฟถูกตัดขาดคอสะพานถูกตัดการเชื่อมโยงตื่นตระหนกนะคะช่วงหนึ่งพอทุกคนรู้ปุ๊บทุกคนก็รายงานว่าระวังนะน้ำไหลหลากจากทางนี้เป็นระดับนี้แล้วนี้เดี๋ยวส่งมาอีกประมาณ 5-8 ชั่วโมงจะถึงอำเภอเมืองทุกคนทำยังไงอย่างเงี้ยคือมันได้บทเรียนนะคะ
0: อ
3: ย่างบทหนัก
0: ของ
3: ปีที่แล้วมาเจอตรงนี้เราประเมินค่าบอกตายแล้วฉันจะต้องเจอช้ำอีกแล้วคราวนี้มาสรุปแล้วเนี่ยดีใจตรงที่ว่าเรารักษาเมืองน่านไว้ได
0: ้เจ้า
3: โรงพยาบาลน่านไม่โดนน้ำท่วม
0: ค่ะ
3: นะคะเราปิดแค่วันเดียวก็คือวันนี้นะคะพรุ่งนี้ทางผอ.โรงพยาบาลน่านบอกว่าเปิดทำการปกติ
0: คนผู้ป่วยอาการทั่วไปเขารักษาได้หมดแล้วใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะพรุ่งนี้
0: โชคดีผมเห็นข่าวอยู่เห็นบอกว่าตอนแรกถ้าเกิดไม่ใช่กรณีฉุกเฉินเนี่ยขออย่าเพิ่งมาใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เปิดได้ปกติในวันพรุ่งนี้เลยทุก ส่วนเลยนะฮะท่าน
3: ค่ะคนไข้เปิดรับปกติตรงนี้เราดีว่าทีแรกเราประชุมกันหลายครั้งว่าถ้าน้ำมาอย่างนี้แล้วโรงพยาบาลน่านเราจุดสำคัญมากเราจะทำยังไง
0: จ้ะ
3: แล้วพื้นที่เศรษฐกิจที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือทุกคนหมายถึงภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยตื่นตระหนกไอ้คำว่าตื่นตระหนกเนี่ยมันทำให้มันตระหนักนะมันตระหนักว่าเราอย่าไปตื่นมากอย่าไปตกใจมาก
0: ต้องมีสติต้องมีสติ
3: ใช่มีสติตามขั้นตอน
0: ค่ะคือค่ะทำให้เห็นชัดเจนเลยนะฮะว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเจ็บแล้วจำต้องว่าอย่างนั้นเลยนะเจอแล้วจำนะฮะทำให้น่านในคราวนี้ไม่ได้เสียหายเท่าที่วิภาที่ผ่านมาแต่ถึงกระนั้นถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนจะร่วมด้วยช่วยกันก็คือหากผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปแล้วก็มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรที่ชาวบ้านเขาอยู่หรือแหล่งท่องเที่ยวอะไรกลับมาพร้อมให้บริการก็เชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปเที่ยวเมืองน่านกันเยอะๆเลยนะไปชดเชยให้น้องหน่อยให้เขาหน่อย
3: ใช่กำลังจะบอกว่าอย่าลืมคนน่านนะคะเราสู้มาตลอดด้วยใจของที่ตระหนกว่าน่านเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาค้าขายอะไรมากมายเพราะเป็นเมืองเล็กๆและอยู่บนเขานะคะและคราวนี้เราได้รับความเสียหายเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราให้ได้อย่างไรเราก็เป็นที่น่าชื่นชูตาก็คืออากาศดีหน้าหนาวมีหมอกที่เราจะถึงเนี่ยนะคะ
0: จ้ะ
3: ก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวน่านเยอะๆมาช่วยคนน่านฟื้นฟูเศรษฐกิจกันโดยเฉพาะเราหอการค้าน่านเนี่ยยินดีมากเลยตรงส่วนไหนที่ว่าจะคอนเฟิร์มตรงส่วนไหนยังไงติชมมาได้เลยเราพร้อมปรับปรุงเราพร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวน่านนะคะ
0: ค่ะ
3: เรามีใจลอยยิ้มฟันฝ่าไปด้วยกันนะคะอย่าลืมนะอย่าไปว่าลงข่าวซะตื่นตระหนกเลยอย่างงู้นอย่างเงี้ยจนคนไม่มาเที่ยวเนี่ยเราก็จะฟื้นตัวช้านะคะ
0: ต้องถามหน่อยถ้าเกิดสภาพน้ำท่วมตรงนี้เนี่ยให้เราไปทำความสะอาดปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยอีกสัก2อาทิตย์นี้ไปเที่ยวกันได้ปกติเลยไหมฮะแถวปัวแถวท่าวังผาอะไรเงี้ยก็กลับสู่ความสะอาดความสวยงามตามปกติได้เลยไหมพี่ศศิวิมล
3: ได้เนาะเพราะว่าตรงนี้นี่ผู้ประกอบการบอกว่าเราเสียเลยแล้วเรารีบล้างแล้วก็สร้างภูมิทัศน์ขึ้นมาใหม่ให้มันสวยงามน่านต้องกลับคืนให้ไวนะคะเราจะไม่ถูกเราจะไม่ยืนย่ำอยู่กับที่ละอันไหนที่มันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถจะรักษาได้เราก็อย่ารักษาใจแล้วก็ช่วยกันทำนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทั่วประเทศเลยค่ะถ้าอยากจะช่วยน่านช่วยกันมาเที่ยวนะคะช่วยกันมาจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะเกษตรกรที่โดนน้ำท่วมเนี่ยเขาก็ต้องการเอาผลผลิตทางการเกษตรมาค้าขายนะ
0: เห็นด้วยนะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับพี่ศศิวิมล
3: ค่ะขอบคุณจริงๆนะคะ
0: ด้วยความดีค่ะได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวมีโอกาสได้ไปเจอกันขอบพระคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังพอฟังเสียงท่านประธานหอการค้ารู้สึกมีแรงขึ้นไหมเพราะว่าปุ๊กรู้สึกมีแรงนะเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเจอน้ำท่วมเจอภัยพิบัตินะภาครัฐก็ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเศร้ามันจะต้องแบบซึมมันจะต้องแบบจมอยู่กับโอ้โหตายแล้วไม่มีรถชั้นอะไรไม่สิ่งที่ต้องทำคือมันต้องลุกขึ้นมาด่วนเลยนะเก็บกวาดล้างบ้านเลยถ้าเกิดน้ำไปแล้วนะทำบ้านให้สะอาดปุ๊บเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าของอะไรนะที่เสียซ่อมได้ซ่อมไม่ได้ก็อาจจะต้องจำใจตัดมันไปนะแล้วก็ลุกขึ้นมาทำมาหากินไปทำงานนะฮะอันไหนยังไม่มีเงินก็ยังไม่ซ่อมไอ้ที่ด่วนซ่อมต้องใช้นะก็ซ่อมก่อนนะถ้าเกิดกู้แล้วเสี่ยงต่อดอกเบี้ยสูงอันตรายไม่จำเป็นต้องใช้ก็อย่าเพิ่งไปกู้เงินมาซ่อมเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็คงจะต้องดูนะฮะในเรื่องของการชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเรื่องนี้นะฮะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะท่านอธิบดีของเราท่านอธิบดีสุรฤทัยเลิศเกษมนะหรือว่าท่านอธิบดีแจงตลอดจนผู้อำนวยการสถานีของเราอ่ะนะฮะพี่ส้มเองอ่ะนะคุณวนิดาก็บอกเลยนะว่าก่อติดสถานการณ์เรื่องนี้แล้วมีอะไรที่จะเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ต้องรีบนำเสนอนะพร้อมกับให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะคะกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะเราจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนในการแสวงหาข้อเท็จจริงและก็ตลอดจนแสวงหาการช่วยเหลือด้วยเพราะว่ารายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะก็ขอทำหน้าที่ตรงนี้เลยค่ะเอาละค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะ 16:00 นค่ะมาติดตามรายการกับเรากันต่อนะคะวันนี้ทีมงานทุกคนและปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังศาสนสถานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
8: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
9: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
8: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
3: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
10: นายสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทางโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจกิจการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมแนะประชาชนตรวจสอบฉลากและสัญญาก่อนซื้อเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ณร้าน BB Smart Car 1เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมหลังพบสถิติการร้องเรียนจำนวนมากอาทิต ัญหาการไม่คืนเงินมัดจำการกรอเลขใหม่และสินค้าไม่ตรงปกโดยเน้นย้ำให้ประชาชนเลือกซื้อรถจากเต็นท์ที่ได้มาตรฐานมีใบอนุญาตค้าของเก่าและจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องพร้อมแนะวิธีตรวจสอบข้อมูลจากฉลากสินค้าที่ต้องระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนทั้งประวัติการชนหนักน้ำท่วมเลขใหม่จริงรวมถึงข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่กรณีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EVซึ่งผู้บริโภคจะต้องได้รับสัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงินที่ระบุเงื่อนไขชัดเจนหากผู้ขายมีการปรับขึ้นราคาส่งมอบรถไม่ตรงกำหนดสภาพไม่ตรงปกหรือไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ผู้บริโภคมีสิทธิตามกฎหมายในการบอกเลิกสัญญาและต้องได้รับเงินคืนภายใน15วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพรถขอลองขับและอ่านสัญญาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กรมประชาสัมพันธ์และสำนักนายกรัฐมนตรีรูไนดารุสลามร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยรูไนเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล
12: นายสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายอัสมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรูไนดารุสลามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยรูไนครั้งที่17ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคณะผู้แทนจัดกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนเข้าร่วมการประชุมโดยทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนผลการดำเนินงานและหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลและร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทางด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของสองประเทศในปี2570ด้วยชนันทิดาสังทองรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ครับ17:07 น.เป็นต้นไปครับอยู่ด้วยกันที่นี่แน่นอนครับเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่พื้นที่จังหวัดน่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเกาะติดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือครับในส่วนของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆที่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าในทุกพื้นที่นะครับก็เดินหน้าในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากผลกระทบนะครับของเรื่องของน้ำท่วมวันนี้มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ทั้งส่งกำลังใจทั้งติดตามครับแล้วก็ประสานข้อมูลมาเบอร์โทรศัพท์ครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับวันนี้ใครที่มาแล้วนะครับทักทายรวมถึงการส่งกำลังใจได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่ติดตามกันด้วยนะครับข้อความหลังไหลมาจากทั่วประเทศเลยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ที่จังหวัดน่านรวมถึงจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มีพะเยานะครับหลายพื้นที่อุตรดิตถ์ด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าก็เจอเรื่องราวของฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นครับเดี๋ยวเราก็จะเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยไปพร้อมกันแล้วก็ส่งกำลังใจไปพร้อมกันด้วยนะครับวันนี้นอกเหนือจากบอลที่รับหน้าที่ในการประสานข้อมูลต่างๆกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับวันนี้ก็ยังมีช่างเทคนิคของเราครับคุณสุวิทย์โสมนัสครับแล้วก็ประสานงานที่หลังไมค์รับความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนอยู่ตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งนะครับต่างๆก็เป็นศูนย์กลางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณภูสนิสาชูกลิ่นนะครับอยู่ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้ใครที่อยากจะพูดคุยรวมถึงการส่งกำลังใจด้วยนะครับก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้เราผ่านพ้นเรื่องราวของวิกฤตน้ำท่วมไปพร้อมกันแล้วก็ไปด้วยกันในวันนี้นะครับวันนี้มีหลายท่านเลยที่ตอนนี้นะครับวันนี้อยากจะสื่อสารอยากจะส่งข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารมาได้นะครับวันนี้มีข้อความจากคุณแตงอ่อนด้วยนะครับวันนี้มีคุณฝนมาแล้วด้วยทักทายมาแล้วก็จากหลากหลายพื้นที่นะครับที่วันนี้บอกว่าอยากให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วครับพี่บอลขอส่งกำลังใจจากหาดใหญ่ด้วยวันนี้ก็จากหาดใหญ่ก็ส่งมาหลายข้อความเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยหาดใหญ่เจอวิกฤตน้ำท่วมนะครับปีนี้หาดใหญ่ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านโอ้โหเรียกว่าเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับที่ดีเลยแล้วก็ร่วมมือกันแต่สถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดนี่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับน้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วด้วยนะครับคุณประกิตก็ส่งกำลังใจให้กับชาวน่านด้วยนะครับผ่านทางเพจ Facebook มาคุณบางออนเล็กใบด้วยนะครับก็ส่งข้อความมาดังนั้นครับวันนี้ใครอยากเพิ่มเติมคุณดาครับจากออสเตรเลียเลยนะครับวันนี้ส่งมาผ่านทางTikTok อยู่นะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อความที่เรียกว่าเป็นกำลังใจที่ดีเลยทีเดียวดังนั้นครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่ครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยตอนนี้นะครับหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่วันนี้ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังก่อนนะครับโดยรัฐบาลผนึกกำลังครับรับมือน้ำท่วมน่านเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับด้านปภ.ก็เร่งนะครับจัดโซนทั้งในส่วนของการอพยพพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มเปราะบางนะครับพร้อมกับการดูแลเรื่องการแพทย์แล้วก็เรื่องสาธารณสุขด้วยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยได้ไปตรวจนะครับบริเวณจุดตรวจที่สถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำน่านจุด N1 นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งหลายจุดหลายชุมชนครับอยู่ติดริมแม่น้ำก็ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับจากนั้นนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับได้มีการประชุมร่วมกันกับนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เทศบาลเมืองน่านเพื่อหาแนวทางครับในการป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเมืองครับพร้อมกับการชี้แจงด้วยนะครับเรื่องของการแบ่งงานพื้นที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลเมืองน่านให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรวมถึงมูลนิธิต้องบอกว่าจิตอาสามาทั่วเลยทีเดียวนะครับมาช่วยพี่น้องชาวน่านอยู่นะครับเราก็จะเห็นความร่วมไม้ร่วมมือการรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการทั้งให้กำลังใจรวมถึงการช่วยเหลือด้วยนะครับโดยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลเนี่ยก็จะมีกลุ่มเปราะบางคุณผู้ฟังประมาณสัก26คนซึ่งย้ายออกมาจากบ้านนะฮะตามที่ปภ.เขาได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็มีเรื่องของไซเรนใช่ไหมเมื่อคืนนี้หลายคนที่ติดตามข่าวอยู่จะได้เห็นเลยว่าไซเรนก็จะมีรถนะครับแล้วก็แจ้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านบอกว่าน้ำกำลังจะมานะครับใครที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าใครที่ตอนนี้นะครับมีเรื่องราวการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับก็ต้องยกของขึ้นที่สูงใครที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยภายหลังจากการประชุมหารือครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะครับก็ได้แจ้งว่าในช่วงของเมื่อคืนนะครับระดับน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยจะสูงขึ้นก็มีการแจ้งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องอพยพออกมาก่อนคุณผู้ฟังไปอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการเนี่ยที่เขาได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ของวันนี้ครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับตลอดทั้งวันระดับน้ำครับในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนี่ยวันนี้เชื่อว่าหลายคนติดตามอยู่นะครับนอกเหนือจากที่ปัวที่น่านแล้วเนี่ยเวียงสาครับที่อำเภอเวียงสาระดับน้ำในวันนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ได้มีการกำชับนะครับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังครับตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเย็นของวันนี้ด้วย20สิงหาคม2569นะครับในส่วนของการติดตามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันที่19จนมาถึงวันนี้20ด้วยก็มีการเตรียมทั้งแผนอพยพประชาชนทั้งการดูแลกลุ่มเปราะบางการจัดเตรียมทั้งอาหารนะครับน้ำดื่มยาสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอโดยทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ครับท่านก็บอกว่าปฏิบัติการในช่วงนี้เน้นอพยพประชาชนนะครับออกมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลเมืองน่านก็ได้มีการแบ่งครับแบ่งพื้นที่ออกเป็นชุมชนทั้งชุมชนโซนเหนือโซนกลางแล้วก็โซนใต้จัดทีมอาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิประจำในแต่ละโซนด้วยนะครับเพื่อประสานโรงพยาบาลเราจะเห็นตามข่าวเลยว่าน้ำมาเร็วน้ำมาแรงนะครับแล้วก็น้ำเชี่ยวมากหลายพื้นที่เนี่ยมีผู้ป่วยนะครับหลายพื้นที่มีผู้สูงอายุแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งอาสาสมัครต่างๆนะครับทั้งในส่วนของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเดินทางนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าน้ำท่วมสูงเลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการหากมีการประกาศแจ้งเตือนนะครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อพยพขอบอกพี่น้องประชาชนแบบนี้ว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของเจ้าหน้าที่ของทางการอย่างเคร่งครัดเพราะมีบางท่านมีบางคนไม่ยอมออกจากบ้านคุณผู้ฟังเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะสื่อสารคือออกมาจากพื้นที่ที่ทางการได้มีการแจ้งก่อนว่าเป็นจุดเสี่ยงเป็นจุดที่น้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าวันนี้ตลอด24ชั่วโมงในห้วงเวลาของช่วงเย็นช่วงค่ำในคืนนี้นะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับได้มีการฝากหมายเลขฉุกเฉินของจังหวัดน่านไว้ด้วยคุณผู้ฟัง0547161174รวมถึงสายด่วนนิรภัยนะครับที่1784ตรงนี้เนี่ยแจ้งเตือนกันไว้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็ดูแลในจุดนี้อยู่ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วเชื่อว่าคนไทยก็ติดตามนะครับตอนนี้แล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลายๆท่านอยู่ขอเป็นกำลังใจครับให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับจากไทยฟอรัมOn Distance Education by Digital Radio นะครับคุณสายฝนนะครับส่งเข้ามาขอบพระคุณมากเลย ฝากแชร์ด้วยนะครับในหลายพื้นที่ที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็พี่ติมคลองเตยนะครับมีคุณอเนกพริกไทยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนครับคุณป๊อปปี้อดีตนักร้องนักดนตรีฟื้นใจฝันด้วยนะครับคุณทองพูนบอกว่าขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านเพชรบูรณ์ก็เคยโดนน้ำท่วมครับเดี๋ยววิกฤตร้ายๆก็จะผ่านพ้นไปเราขอจับมือกันฝ่าวิกฤตไปนะครับหลายพื้นที่เลยส่งกันเข้ามานะครับเพิ่มเติมกันเข้ามากำลังใจ

การอพยพแล้วก็ระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของรัฐบาลครับด้านของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากสถานการณ์ครับอุทกภัยทั้งฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังสถานการณ์ในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลครับได้ยกระดับการบัญชาการในพื้นที่โดยได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวนั่นก็คือ Single Command ซึ่งตรงนี้ครับจะปักหลักแล้วก็ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์บัญชาการแบบเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Command ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะฮะแล้วก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยนะครับที่ตอนนี้ก็กำลังติดตามอยู่ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับท่านอยู่ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์นะครับเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องรวมถึงแนวทางคุณผู้ฟังครับในการสั่งการร่วมกันสามารถที่จะปรับกำลังนะครับรวมถึงเรื่องของทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพี่น้องได้ทันทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงกลางคืนต้องบอกว่าเป็นห่วงเวลาสำคัญคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นว่าน้ำนะครับจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงค่ำนะครับในช่วงค่ำแล้วก็ช่วงดึกแล้วก็ช่วงของประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามแบบใกล้ชิดแบบเรียลไทม์แล้วก็แบบ24ชั่วโมงนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับสั่งการให้อว.ส่วนหน้าและทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3จังหวัดภาคเหนือนอกเหนือจากจังหวัดน่านก็ยังมีพะเยานะครับยังมีจังหวัดลำพูนโดยให้ดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่ห่วงของการเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์นะครับไปจนถึงการแจ้งเตือนการจัดกำลังนะครับแล้วก็เครื่องมือเตรียมศูนย์พักพิงเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไปจนถึงการสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับโดยการตั้งซิงเกิลคอมมานด์ตรงนี้ครับทำให้สถานการณ์ในแต่ละจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดน่านเนี่ยมีข้อดีคือเป็นศูนย์บัญชาการที่สามารถรวบรวมข้อมูลซิงเกิลคอมมานด์และสามารถสั่งการได้แบบ24ชั่วโมงโดย Single Command ตรงนี้ครับจะเป็นการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะครับเข้าศูนย์บัญชาการร่วมสามารถที่จะติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์แบบ24ชั่วโมงนะครับและก็ที่สำคัญแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้เรื่องของการอพยพถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจัดกำลังคนไปช่วยเหลือได้แล้วก็รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือนะครับสามารถที่จะส่งต่อไปได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลครับก็จะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับน้ำในลำน้ำน่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนให้อพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดครับพึ่งห่วงสิ่งของห่วงเรื่องของทรัพย์สินนะครับต้องแนะนำพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่ก็มีการแจ้งว่าห่วงทรัพย์สินอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยท่านต้องออกมาจากพื้นที่ก่อนตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมทั้งกำลังนะครับเรื่องของเครื่องมือแล้วก็เตรียมมาตรการในการฟื้นฟูเอาไว้ล่วงหน้าทันทีที่สถานการณ์คลี่คลายนะครับก็สามารถที่จะเข้าสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูบ้านเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆที่ส่งเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เกาะติดเรื่องราวของอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับแบบเรียลไทม์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับโดยตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านสั่งการสำคัญเลยว่าต้องติดตามเรื่องนี้

0: ก็นำข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำเรียนกับพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงครับคุณผู้ฟังเพื่อติดตามทั้งระดับน้ำประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวครับเพื่อเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมนะครับความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประปานะครับก็ต้องเตรียมเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำนะครับแล้วก็การจ่ายน้ำรวมถึงการเตรียมกำลังคนอันนี้ก็สำคัญนะครับอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อสามารถฟื้นระบบแล้วก็กลับมาจ่ายน้ำสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันทีเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังสถานการณ์คลี่คลายนะครับแต่ในขณะเดียวกันนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังเดินทางต่อไปยังที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับเพื่อหารือแล้วก็ประสานงานการทำงานร่วมกันในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญการสนับสนุนกำลังพลนะครับเครื่องมือทรัพยากรสำคัญทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมในทุกจุดนะครับท่านบอกแบบนี้บอกว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบเมื่อน้ำลดเราก็ต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านแบบที่เรียกว่าใกล้ชิดลงไปดูในทุกจุดครับไปช่วยทั้งคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่จะเห็นภาพเป็นไวรัลเลยท่านเจเศรษฐก็เรียกว่าให้คุณลุงคุณตาขึ้นบนหลังเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เรียกว่าเสียงชื่นชมไปทั่วทุกแพลตฟอร์มทุกสถานีเลยทีเดียวก็จะเห็นถึงการลงพื้นที่แบบจริงจังในการที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็มีหลากหลายพื้นที่ครับที่ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเป็นกำลังใจนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานกันอย่างเข้มแข็งจริงๆนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นการติดตามกันอย่างใกล้ชิดในทุกๆพื้นที่นะครับในขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ต้องบอกว่ามีข้อความส่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือก็การดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจากหลากหลายพื้นที่นะครับต้องบอกว่านี่แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่ต้องบอกว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมาจากคุณออนนะครับแล้วก็มีคุณต้องรักด้วยนะครับที่วันนี้กำลังติดตามอยู่นะครับขอบคุณมากที่ส่งกำลังใจมาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยอยู่แต่แน่นอนน้ำท่วมไม่สู้น้ำใจครับน้ำใจจากคนไทยที่หลั่งไหลเข้ามานะครับทั้งข้อความนะครับแล้วก็การติดตามข้อมูลต่างๆอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงเดินหน้านะครับท่านรองนายกทรงศักดิ์ครับบอกตอนนี้ระดมทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมที่น่านการช่วยเหลือประชาชนครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับล่าสุดท่านเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านนะครับโดยมีนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมประชุมที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีครับท่านก็บอกแบบนี้บอกว่าได้มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มอบหมายให้รองนายกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับท่านรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือท่านก็ลงพื้นที่ติดตาม และก็แก้ไขปัญหาโดยได้มีการประชุมครับติดตามสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่นอกเหนือจากนี้ครับเนื่องจากทางด้านของสทนช.ก็ได้รับมอบหมายนะครับในการเป็นเจ้าภาพถอดบทเรียนแล้วก็จัดทำแผนในพื้นที่จังหวัดน่านตามคำสั่งของคณะทำงานจัดทำแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับโดยตอนนี้ครับต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการกำชับหน่วยงานเฝ้าระวังแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากคุณผู้ฟังครับแนวโน้มจังหวัดน่านก็มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอีกล่าสุดครับก็ได้มีข้อสั่งการสำคัญเพื่อที่จะดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบเรื่องแรกเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับตอนนี้ได้มีการติดตามคาดการสภาพอากาศและปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อชี้เป้าในพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเร่งแจ้งเตือนจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางด้านของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามสถานการณ์รวมถึงขอบเขตนะครับพื้นที่น้ำท่วมโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมนะครับเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ชี้เป้าพื้นที่ที่คาดนะครับว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในระยะต่อไปทั้งสทนช.นะครับกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำก็ร่วมติดตามประเมินและก็คาดการสถานการณ์น้ำการเคลื่อนตัวของมวลน้ำที่จะเข้าสู่พื้นที่สำคัญโดยเฉพาะจุดสำคัญครับนั่นก็คืออำเภอเมืองน่านแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำแจ้งข้อมูลในจังหวัดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยซึ่งต้องบอกว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศครับร่วมติดตามเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรัฐบาลก็เดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แต่ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะเพื่อไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมน่านกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับร่วมก่อติดแล้วก็รายงานทั้งในส่วนของข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ครับก็ต้องบอกว่าหลายคนยิ่งช่วงเย็นนะครับแล้วก็พอช่วงค่ำเนี่ยยังคงต้องติดตามแบบเรียลไทม์หรือว่าแบบ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของระดับน้ำที่หลายพื้นที่นะครับทั้งอำเภอปัวที่เวียงสาที่จังหวัดน่านด้วยนะครับก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับน้ำที่หลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับอย่างที่บอกว่าถ้าน้ำยังไม่ลดนะครับท่านก็จะยังไม่กลับท่านก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็ปักหลักช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่เราก็จะเห็นภาพนะครับในทุกๆสื่อทุกๆช่องทุกๆแพลตฟอร์มนะครับที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรองนายกนะครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกเชนนี่แหละนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งครับรวมถึงการติดตามเรื่องราวของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านก็ได้มีข้อสั่งการสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับโดยสิ่งสำคัญที่สุดครับแน่นอนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือรัฐบาลครับเน้นย้ำเรื่องของการผนึกกำลังนะครับและก็ติดตามเฝ้าระวังจับตาสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งณศูนย์บัญชาการนะครับที่เหตุการณ์อยู่ที่เทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแนวทางในการป้องกันและก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยได้มีการแบ่งกันครับมอบหมายเป็นจุดๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญครับที่เทศบาลเมืองน่านโดยมีการมอบหมายทั้งในส่วนของอาสาสมัครมูลนิธิที่มาร่วมกันปฏิบัติงานแล้วก็มีการเดินทางไปให้กำลังใจประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงนะครับที่เทศบาลโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เดือดร้อนต่างๆด้วยภายหลังการประชุมหารือกันครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้มีการเฝ้าระวังระดับน้ำนะฮะในแม่น้ำน่านที่ต้องบอกว่าทั้งในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นก็ได้มีการบอกพี่น้องประชาชนนะครับให้เฝ้าระวังในส่วนของผู้สูงอายุนะครับผู้ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยผู้เปราะบางก็ได้มีการอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางการจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะนำคุณผู้ฟังครับมาติดตามนะครับในพื้นที่ท่าวังผาครับในอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งต้องบอกว่าหลายแต่หลายคนเลยครับกำลังส่งกำลังใจให้กับท่าวังผาด้วยตอนนี้ท่านในอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับท่านในอำเภอเกรียงไกรฝีปากเพาะนะครับตอนนี้สวัสดีครับท่านอำเภอครับ
11: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่ท่าวังผาที่จังหวัดน่านระดับน้ำเป็นยังไงบ้างครับท่านอำเภอครับ
11: สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับก็ถือว่ามี แนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับตั้งแต่6นาฬิกาของเช้าวันนี้นะครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าระดับน้ำสูงสุดของเมื่อวานที่ส่งผลกระทบความเสียหายมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเวลาบ่าย3โมงนะครับระดับน้ำสูงสุดเลยจุดวิกฤตอันนี้ก็เป็นที่มาที่สร้างผลกระทบต่อบ้านเรือนของราษฎร
0: ครับ
11: นะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมาฝนหยุดตกแล้วฮะก็ทั้งวันเนี่ยน่าจะเกิน12ชั่วโมงละนะครับแล้วก็น้ำท่าก็ลดลงตามลำดับนะครับตอนนี้ก็คือเลยตามกว่าจุดวิกฤตมาแล้วครับ
0: ในส่วนที่เป็นห่วงอยู่ตอนนี้จุดที่ท่าวังผามีข้อกังวลใจหรือว่ามีสิ่งที่อยากจะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างไรบ้างครับ
11: ถ้าจากการประเมินสถานการณ์นะครับโดยสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยก็ถือว่าก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนะครับ
0: ค่อนข้างหนักนะครับ
11: ค่อนข้างหนักแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกโดยเฉพาะบางพื้นที่ของท่าวังผาเนี่ยนะครับซึ่งจากลงพื้นที่เนี่ยรัฐบาลเขาให้ข้อมูลว่าในรอบ 50-60 ปีเนี
0: ่
11: ยไม่เคยเกิดเหตุนะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดที่เราต้องเน้นย้ำว่าทุกที่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุได้หมดนะครับ
0: ครับในส่วนของการเตรียมดูแลในศูนย์พักพิงเรื่องของการอพยพทั้งกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนป่วยหรือว่าเด็กคนชราต่างๆเนี่ยเราได้มีการเตรียมการยังไงบ้างครับท่านนายอำเภอครับ
11: เรามีการประชุมซักซ้อมมาก่อนล่วงหน้านะครับแล้วก็มีการออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประชาการมีแผนเผชิญเหตุแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆก็คือส่วนราชการแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับเพื่อเช็คความพร้อมแล้วก็ซักซ้อมการปฏิบัติทุกที่ก็ตอบรับนะครับมีการเตรียมความพร้อมได้ดีในเรื่องของศูนย์อพยพ
0: ครับ
11: เรามีกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็มีการอพยพของผู้ป่วยซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยไปที่โรงพยาบาลส่วนกลุ่มเด็กคนชราคนพิการนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบต.เนี่ยเขาก็รับไปดูแลนะครับส่วนที่ยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงเนี่ยเขาก็จะอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยฮะ
0: แต่ว่ามีข้อที่อยากจะแจ้งเตือนไหมครับเพราะว่าจากการที่ติดตามบางคนอาจจะไม่อยากอพยพเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินด้วยในช่วงนี้ครับท่านนายอำเภออยากจะประชาสัมพันธ์อะไรตรงนี้บ้างครับ
11: ในปีนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือ มากกว่าปีก่อน
0: ครับ
11: ปีกลางนี่คือเรื่องของพายุปีปา
0: ครับ
11: ปัญหาเรื่องของ
0: ยังห่วงทรัพย์สินอยู่ไม่อยาก
11: ทรัพย์สินห่วงบ้านนะก็มันเคยเกิดปัญหาว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมันก็ฉุกละหุกแล้วก็เกิดปัญหาว่ามันเคลื่อนย้ายไม่ลำบากอย่างเงี้ยปีนี้เขาก็มีประสบการณ์มีบทเรียนก็ปัญหานี้ก็ลดไปเยอะครับก็จะมีส่วนน้อยแต่ว่าเราก็ทำความเข้าใจเขาก็ให้ความร่วมมือครับ
0: อันนี้ก็อยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยช่วงท้ายแล้วกันนะครับท่านเพราะว่าเห็นว่ามีภารกิจด้วยอยากจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะครับทั้งหน่วยงานของภาครัฐที่พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงนี้อย่างไรบ้างเชิญเลยครับท่านนายอำเภอครับ
11: ผมอยากจะเรียนว่าอย่างนี้ครับภัยธรรมชาติเนี่ยผมดูเนี่ยหลังๆมามันก็มีโอกาสที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะหลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีคำพูดหนึ่งที่ติดปากก็คือว่าไม่คิดว่าม
0: ันจะมาหนักขนาดนี้
11: ใช่เพราะบางคนบอกว่าอยู่มา50ปี60ปีไม่เคยเจอพอคิดแบบนี้มันก็เลยตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้ก็อยากจะฝากเป็นบทเรียนว่าเราต้องมีความพร้อมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจเครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงคิดเผื่อไปก่อน
0: ครับ
11: นะครับ
0: วันนี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านนายอำเภอนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ท่าวังผาจังหวัดน่านด้วยโดยภาพรวมเนี่ยก็สถานการณ์ทิศทางไปในทางดีขึ้นใช่ไหมฮะ
11: ดีขึ้นครับแล้วก็ถือว่าโชคดีที่คนไทยเราเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยไม่ทิ้งกัน
0: ครับ
11: ครับหน่วยงานไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนก็ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือครับก็นำเรียนอีกนักโนเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูเยียวยา
0: ครับ
11: นะครับในส่วนของจังหวัดเองกรมการปกครองเองท่านรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่หลายๆท่านเนี่ยนะครับท่านก็ให้ความสำคัญล่าสุดเนี่ยทางกรมการปกครองเขาก็ให้อสนะครับสมาชิกกองอาสาและแฟนแดนในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่งครับ
0: ครับสิ่งที่ต้องการในกรณีหลังน้ำลดแล้วล่ะเรื่องการฟื้นฟูการดูแลการเยียวยามีตรงไหนอย่างไรที่อยากจะประชาสัมพันธ์สื่อสารได้เลยนะครับ
11: ตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเร่งสำรวจ
0: ความเสียหาย
11: ก็ฝากพี่น้องเร่งตรวจสอบความเสียหายแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปครับ
0: โอเควันนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งครับท่านเกรียงไกรฝีปากเพราะนะครับนายอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านที่วันนี้ให้เกียรติมารายงานสถานการณ์ด้วยตนเองเลยกับกรณีของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านกราบขอบพระคุณครับท่านครับ
11: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับเอาล่ะคุณผู้ฟังก็เรียกว่าเกาะติดกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้แหละนะครับเรียกว่าอย่างที่ท่านนายอำเภอบอกพวกเรานะว่าอย่างหนึ่งนะครับน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจของพี่น้องคนไทยที่ต้องบอกว่าติดตามนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจกันอยู่ข้อความมากมายเหลือเกินครับจากทั่วทุกภูมิภาคนะครับที่ส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบอกว่าส่งกำลังใจให้กับชาวน่านนะครับวันนี้มีข้อความโอ้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของเพจ Facebook ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของ TikTok ก็ยังคงเพิ่มเติมนะครับกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ล่าสุดลงพื้นที่น้ำท่วมนะครับที่จังหวัดน่านที่อำเภอภูเพียงนะครับแล้วก็เตรียมแผนระยะ3เพื่อที่จะกู้นะครับเรื่องของวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้โดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.พร้อมคณะครับลงพื้นที่นะครับน้ำท่วมน่านอย่างต่อเนื่องไปยังศูนย์ปฏิบัติการครับให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วนะครับอบต.ฝายแก้วที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านก็ลงไปให้กำลังใจนะครับเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำงานหนักเหลือเกินคุณผู้ฟังครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพหารือกันในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องที่ตำบลฝ่ายแก้วซึ่งกำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยอยู่มาดูปัญหาเร่งด่วนของชาวบ้านที่ตำบลฝ่ายแก้วนะครับหนึ่งเลยเรื่องระบบน้ำประปาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเนื่องจากกระแสน้ำแรงมากเราจะเห็นตามภาพข่าวใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นน้ำป่านะครับน้ำที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำเนี่ยพัดเครื่องปั๊มน้ำของชาวบ้านที่ใช้ในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยเสียหายหมดเลยปั๊มน้ำเสียหายหมดนะฮะนี่คือปัญหาหลักแล้วก็บางส่วนก็สูญหายไปตามกระแสน้ำด้วยทางด้านของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องนี้หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องระบบน้ำประปาแล้วก็เรื่องอาหารการกินเรื่องของเด็กเล็กเรื่องของสุขอนามัยด้วยรวมถึงระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็การซ่อมแซมต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและก็ได้มีการมอบนโยบายเร่งด่วนครับเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบน้ำประปาในพื้นที่ตำบลฝ่ายแก้วนะครับที่จังหวัดน่านเขาแบ่งออกเป็นระยะสั้นก่อนนะครับนั่นก็คือการจัดหาน้ำดื่มแล้วก็น้ำสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระยะกลางครับในการช่วยเหลือพี่น้องที่ฝ่ายแก้วจังหวัดน่านคือเร่งจัดหาเครื่องปั๊มน้ำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการครับจัดทีมนักศึกษาอาชีวะอันนี้ก็จำเป็นมากน้องๆ อาชีวะจะลงพื้นที่น้องมีความรู้น้องมีความเชี่ยวชาญในส่วนของการซ่อมเครื่องปั๊มก็จะลงไปครับช่วยซ่อมเครื่องปั๊มน้ำให้กับพี่น้องที่ฝ่าย แก้วจังหวัดน่านนะครับก็จะประสานกับนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออันนี้คือส่วนระยะกลางในการแก้ไขปัญหาและก็ระยะยาวครับนั่นก็คือการเตรียมหารือกรมบัญชีกลางนะครับเพื่อเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการอนุมัติงบช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนต่างๆนะครับทั้งผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับท่านยศชนันท์ก็พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่โดยรอบของอำเภอเมืองน่านแล้วก็ทุกจุดด้วยนะครับเพื่อที่จะบูรณาการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ติดตามเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับล่าสุดนี้ก็ยังมีข้อความส่งต่อมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อติดตามนะครับในส่วนของทุกพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือครับทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็ปักหลักครับอยู่ที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในช่วงเช้าอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็อยู่ที่อำเภอปัวติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ลงไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนช่วงบ่ายครับเดินทางต่อไปยังอำเภอเมืองน่านนะครับลงพื้นที่ติดตามเกาะติดสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าแม้ขณะนี้กำลังหลักนะฮะกำลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่ทั้งที่เมืองน่านทั้งที่เวียงสาทั้งที่ปัวแต่ในขณะเดียวกันครับก็ยังมีคณะที่เดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีก็ยังคงปักหลักช่วยเหลืออยู่เช่นเดียวกันนะฮะที่อำเภอปัวเพื่อสนับสนุนมีโรงครัวอาหารการกินนะครับยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการเตรียมอาหารสดอันนี้ก็สำคัญมากนะครับเรื่องของการปรุงอาหารแล้วก็นำอาหารเหล่านี้คุณผู้ฟังไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องในศูนย์พักพิงในศูนย์อพยพต่างๆด้วยโดยล่าสุดครับก็ได้มีการประสานนะครับการขอรับเรื่องของการสนับสนุนอาหารมาช่วยเหลือจำนวนถึง 6,000 ชุดด้วยกันนะฮะก็นี่แหละคือเห็นไหมอย่างที่มันบอกเลยน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจนะครับแล้วก็นำเหล่านี้ครับไปส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับก็เป็นภาพข่าวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างที่บอกครับน้องๆจากอาชีวศึกษาอย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังว่าน้องมีความรู้น้องมีความสามารถล่าสุดถึงแล้วนะครับตอนนี้น้องๆอาชีวะถึงเรียบร้อยนะครับก็ได้มีการตั้งโรงครัวครับเป็นครัวอาชีวะอาสาตอนนี้น้องก็ผัดข้าวกันโอ้คุณผู้ฟังไปดูภาพเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของ NBT Connect ด้วยแล้วก็ในเพจของสวทก็ลงไว้น้องอาชีวะอาสาลงพื้นที่เรียบร้อยทำกับข้าวทำข้าวกล่องครับเอาไปแจกจ่ายนะครับเรียกว่าเรื่องนี้ครับเลขาธิการกอสนะครับซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของการช่วยเหลือนะครับทางด้านของผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครับทั้งในส่วนของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนะฮะสอจร่วมกับศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์อาชีวอาสาครัวอาชีวะน้องๆตอนนี้นะครับลงไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเรียบร้อยระดมทีมครับอาชีวะอาสาทั้งในส่วนของการจัดเตรียมอาหารจัดหาน้ำดื่มลำเลียงสิ่งของนะครับโดยต้องบอกว่ามีทั้งทีมอาชีวะนะครับแล้วก็มีผู้บริหารมีครูมีบุคลากรนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับก็ได้นำเอาน้ำดื่มสะอาดครับสิ่งของจำเป็นนะครับโดยอาชีวะเนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมอาหารประมาณสักวันนึงก็900กล่องแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำคัญแล้วก็ที่จำเป็นนะฮะทั้งในส่วนของอาหารแล้วก็ยังมีพวกผ้าอนามัยด้วยนะครับพวกของใช้จำเป็นต่างๆที่ต้องบอกว่าเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะฮะสำหรับผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงแล้วก็ศูนย์อพยพต่างๆด้วยนะครับทั้งนี้ครับก็ได้มีการกำชับด้วยนะครับให้สถานศึกษาในพื้นที่ดูแลนักเรียนนักศึกษาดูแลคุณครูบุคลากรประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องติดตามข้อมูลรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าต่างๆมายังส่วนกลางติดตามสถานการณ์ครับประสานความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่สุดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนด้วยทางด้านของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยการอาชีพปัววิทยาลัยสารพัดช่างน่านนะครับแล้วก็ยังมีวิทยาลัยอาชีพเวียงสาตอนนี้ระดมทุกสรรพกำลังเลยก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับในส่วนของพื้นที่ต่างๆด้วยเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นภาพข่าวอยู่นะฮะอาชีวะอาสามาแล้วก็ได้มีการตั้งครัวอาชีวะ ทำกับข้าวเลยข้าวกล่องที่สะอาดนะครับแล้วก็ปลอดภัยเพื่อนำข้าวกล่องเหล่านี้นะครับไปมอบให้กับที่ศูนย์พักพิงนะครับเพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวสำคัญที่สุดนะครับคือน้ำใจจากคนไทยนะครับหลั่งไหลมาจากทั่วทุกภูมิภาคจริงๆนะครับเพื่อที่จะส่งต่อกันแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยดังนั้นครับข้อความก็ยังคงเดินหน้าส่งต่อมาอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยของเรานะครับที่ติดตามข่าวสารกันอยู่ครับคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมนะครับส่งเข้ามา02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับเดี๋ยวมาดูข้อความกันอย่างต่อเนื่องต่อเลยนะครับมีสวัสดีคุณบอลอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับฝนรินๆตกมาทั้งวันเลยนี่นะครับที่อยุธยาก็ฝนตกนะครับแล้วก็ทางด้านของสวัสดีทีมงานด้วยนะครับวันนี้มีจากประจวบคีรีขันธ์บอกฝนตกทั้งวันเลยแต่ว่าก็รับข้อมูลได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ไหนที่ยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งสื่อสารกันมาได้มาดูในส่วนของทีมเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับล่าสุดเข้าพื้นที่นะครับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยวันนี้ครับ20 สิงหาคม 2569เครือข่ายนะครับเรื่องของการจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาที่ตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเข้าพื้นที่นะครับในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สัตว์เลี้ยงในพื้นที่อำเภอปัวช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ครับเครือข่ายเนี่ยก็ได้มีการจัดการเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำเภอเมืองแพร่ก็ได้เดินทางมายังพื้นที่เพื่อสนับสนุนนะฮะแล้วก็เป็นกำลังเสริมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ในช่วงกลางคืนครับก็ได้มีการติดตามนะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าพอชิ่งค่ำเนี่ยสถานการณ์ระดับน้ำเนี่ยมักจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ต้องมีจุดที่คอยเฝ้าระวังนะครับหากสถานการณ์เพิ่มสูงขึ้นก็จะได้มีการแจ้งแล้วก็จะได้มีการประสานอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับขณะเดียวกันครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านครับก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะครับโดยมีท่านวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายนพดล น้อยไพโรธผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับก็ลงพื้นที่บริเวณวัดบ้านปงนะครับหมู่ที่2ตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อให้กำลังใจนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้แล้วก็นำเอาถุงยางชีพนะฮะจำนวน100ถุงนะครับไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้โดยทางด้านของกรมชลประทานครับตอนนี้กรมชลประทานครับระดมทั้งเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็มีการเร่งส่งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะดูแลเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมโดยเร็วก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องแจ้งข้อมูลให้พี่น้องประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วเพื่อลดความเสียหายทั้งในส่วนของชีวิตและก็ทรัพย์สินพื้นที่ทำกินเรื่องของเศรษฐกิจนะครับกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำให้กับกรมชลประทานครับเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องของข่าวจากทางด้านของทัศนีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวจับประเด็นเป็นข่าวครับ
12: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
13: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำ สื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ขอบคุณ
17: ขอโทษ
16: ขอบคุณ
17: ขอโทษ
16: ขอบคุณ
17: ขอโทษ
18: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
16: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่แห่งการฟื้นฟูผืนป่าของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าน้ำและป่าคือหัวใจของชีวิตที่ต้องเกื้อกูลกันอย่างไม่อาจแยกจากด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำลึกจึงทรงริเริ่มโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้ราษฎรอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลมิใช่เพียงไม่ทำลายป่าแต่กลับช่วยกันฟื้นฟูให้เขียวขจีเป็นแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนและสรรพชีวิตทั้งมวลวันนี้พื้นป่าที่เคยแห้งแล้งได้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งน้ำใสไหลหล่อเลี้ยงพงไพรดังพระราชหฤทัยที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินทั้งหมดนี้คือผลแห่งพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความร่มเย็นยั่งยืนของผืนป่าไทยตราบนานเท่านาน
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 18:03 น.กับ 3 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถติดตามกันได้นะครับผ่านในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในส่วนของวิทยุนะครับ FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ส่วนในเพจ Facebook ของเราครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วด้วยนะครับข้อความก็ยังคงเพิ่มเติมมานะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในส่วนของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะฮะต้องบอกว่าทางด้านของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านก็ไปเยี่ยมทั้งศูนย์สุขภาพลงเรือครับช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยล่าสุดในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็เพิ่งจะลงเอาไว้ไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยวันนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีครับลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการอุทกภัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็เร่งส่งความช่วยเหลือถึงผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยเรื้อรังแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับไปเยี่ยมศูนย์ดูแลสุขภาพที่เทศบาลเมืองน่านไปติดตามระบบการบริหารด้านการแพทย์นะครับระบบสาธารณสุขพร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเจ้าหน้าที่ประชาชนที่เข้ามารับบริการในศูนย์พักพิงด้วยนะครับจากนั้นท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจที่อบจ.น่านนะครับเพื่อไปรับฟังปัญหาสถานการณ์การเตรียมความพร้อมนะฮะก่อนที่จะเดินทางไปสนับสนุนภารกิจเพิ่มเติมต่อที่พื้นที่อำเภอเวียงสาแล้วก็ลงเรือครับฝ่าพื้นที่น้ำท่วมนะฮะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าทางด้านของการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ไปพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายกอบจ.จังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ที่ชุมชนครับบ้านภูมินที่ท่าลี่นะครับท่าลี่ก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวแล้วก็ที่บ้านพวงพยอมนะฮะตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนะครับนำอาหารปรุงสุกนะครับไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เอาถุงยางชีพ เครื่องเวชภัณฑ์สิ่งของจำเป็นนะครับไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่บางส่วนก็ไม่สามารถเดินทางออกมาจากบ้านได้ในส่วนนี้ครับรัฐบาลก็พร้อมนะครับที่จะดูแลเรื่องราวของเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้กำชับทุกหน่วยงานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการความช่วยเหลือเต็มกำลังดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของเวชภัณฑ์สุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เปราะบางนะครับรวมถึงการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลนะครับจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ได้ลงเอาไว้เมื่อประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าเกาะติดกันนะครับในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนั่นเองนะครับข้อความนะครับที่เดินหน้าในการที่จะส่งข้อความมายังคงมีมากมายนะครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ส่งกำลังใจมานะครับบอกว่าที่พื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อุทกภัยเราก็พร้อมที่จะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งภารกิจกันบ้างครับนอกเหนือจากเรื่องราวของอุทกภัยแล้วเนี่ยวันนี้ครับภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านก็ไปติดตามเรื่องสำคัญด้วยนะครับแน่นอนเรื่องของรถมือ2ที่หลายๆคนบอกว่าเจอปัญหานะครับเจอเรื่องราวของเรื่องเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะครับที่ต้องติดตามกันนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะนำให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลากหลายภารกิจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ส่งต่อกันมาโดยวันนี้ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลุยรถมือ2ครับไปที่เต็นท์รถมือ2ใจกลางกรุงเลยนะฮะดูเรื่องฉลากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการกอไม้รถมือ2หลายคนเจอปัญหาอยากจะสื่อสารส่งมาได้นะครับเรื่องของวันนี้ที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ท่านลงพื้นที่นะครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถใช้แล้วหรือว่าเรารู้จักกันก็คือรถมือ2นั่นแหละนะครับแล้วก็ยังมีรถไฟฟ้าใช้แล้วที่ย่านรัชดาภิเษกท่าพระเขตธนบุรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็มีดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสรันรักเผ่ารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้รับมอบหมายนะครับจากนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะครับการบูรณาการร่วมกันกับผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกรมการขนส่งทางบกผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสำนักงานเขตธนบุรีนะครับแล้วก็มีกรุงเทพมหานครมีผู้แทนสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยนะครับก็ลงพื้นที่ในฐานะตัวแทนภาคประชาชนเรื่องสำคัญครับโดยการลงพื้นที่ของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญกับเรื่องที่หลายๆคนนะครับติดตามกันอยู่นั่นก็คือรถมือ2เรื่องนี้สำคัญรถมือ2เนี่ยท่านบอกว่านี่คือทางเลือกสำหรับคนที่อยากมีรถนะครับแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้รถแต่ในขณะเดียวกันอาจจะยังไม่พร้อมเรื่องของการซื้อรถป้ายแดงอันนี้นะครับก็สิ่งสำคัญที่สุดครับท่านสุภมาศกำกับดูแลเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าเป็นภารกิจเชิงรุกของสคบนะครับในการลงพื้นที่เพื่อเข้าไปตรวจหน้าร้านนะฮะที่เป็นเต็นท์จำหน่ายรถมือ2ก็ประสานงานครับกับทางด้านของกรมการปกครองตรวจใบอนุญาตค้าของเก่ากรมการขนส่งทางบกไปตรวจอะไรตรวจสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ควบคู่กันไปด้วยเลยนะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอก3เรื่องนะฮะ3เรื่องที่ผู้บริโภคต้องทราบนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการต้องรู้ด้วย1ฉลาก รถที่แสดงไว้ที่ตัวรถนะครับต้องระบุชัดเจนเป็นรถรุ่นไหนนะครับเป็นดีเซลเป็นเบนซินตัวถังยังไงระบุฉลากเอาไว้ที่บริเวณรถให้ชัดเจนสำหรับรถมือ2 2ครับก็คือหลักฐานการรับเงินอันนี้นะครับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการก็ต้องทราบ3ครับสัญญาซื้อขายรถมือ2หรือว่าสัญญาซื้อขายรถใช้แล้วซึ่ง3ส่วนนี้ต้องตรวจสอบให้ด้วยนะครับสำหรับทั้งผู้ประกอบการนะครับในการที่จะจำหน่ายรถมือ2แล้วก็ผู้บริโภคด้วยเป็นจุดที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องบอกว่าถูกเอาเปรียบมากที่สุดคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเรื่องราวที่เขามีการร้องเรียนมากที่สุดนะฮะในส่วนของผู้บริโภคกรณีรถมือ2 1ก็คือจ่ายเงินจองไปแล้วจ่ายเงินมัดจำไปแล้วสุดท้ายเนี่ยบางทีจะขอคืนเงินปรากฏคืนเงินไม่ได้อันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ครับที่ผู้บริโภคมาร้องเรียนกับสคบเยอะมากก็คือมีการแก้ไขเลขใหม่หรือที่เรารู้จักกันภาษาชาวบ้านนะฮะก็คือการกลอใหม่อันนี้ก็เจอร้องเรียนเยอะนะครับข้อมูลรถมือ2เนี่ยไม่ตรงกับเล่มจดทะเบียนจนโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือ3เรื่องสำคัญนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนนะครับหรือว่าผู้บริโภคก็มาร้องเรียนกับทางด้านของสคบนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้มีบทลงโทษนะครับกรณีที่ไม่มีฉลากหรือว่าแสดงฉลากไม่ถูกต้องผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับคือจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับวันนี้ก็ส่งข้อมานะฮะอยากหลากหลายพื้นที่กรณีไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินและสัญญาจำคุกนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่ก็คือกรณีของรถมือ2ซึ่งต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบก็วันนี้นะครับลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายรถใช้แล้วหรือที่เราคุ้นกันก็คือรถมือ2นี่แหละแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วด้วยนะครับที่บริเวณเขตธนบุรีนะครับท่านก็ย้ำเลยนะฮะคุมเข้มเรื่องฉลากคุมเข้มเรื่องใบเสร็จเรื่องสัญญานะครับทั้งผู้บริโภคเองเมื่อซื้อแล้วก็ต้องเก็บไว้หมดนะครับทั้งหมดเลยฉลากนะครับใบเสร็จรับเงินแล้วก็สัญญาด้วยต้องเก็บเอาไว้นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของผู้บริโภคด้วยนะครับอ่ะแน่นอนครับข้อความยังคงเพิ่มเติมส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่กำลังติดตามข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับยังคงต้องเดินหน้าในการที่จะให้ข้อมูลสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆพื้นที่ที่ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับก็จะบอกว่าในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่เจอกับปัญหาเรื่องของอุทกภัยเดี๋ยวจะกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้ครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาพูดคุยกันต่อสักครู่เดียวครับ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติ รักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
11: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
10: ผมจะกดแล้วนะ
12: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
11: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
12: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
7: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
13: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
7: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
14: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
15: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
16: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาติดตามกันครับคุณผู้ฟัง 18:18 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนในช่วงของจับประเด็น VIP ครับเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราก็ยังคงต้องติดตามกันเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐเราจะเห็นข่าวเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตนะครับมากมายที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายขอบเขตของกฎหมายรวมถึงการทุจริตในภาครัฐที่ต้องบอกว่ามีข้อตัวบทกฎหมายอะไรที่ต้องบอกว่าตอนนี้เรามีอยู่บ้างนะครับทั้งในเรื่องของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติบ้างการโกงสอบท้องถิ่นที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญหลายค

0: ที่จะรับแจ้งข้อมูลต่างๆแล้วก็สื่อสารข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับในข้อความที่ส่งเข้ามาหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าวันนี้ฝนตกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของฝนตกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่พื้นที่ในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับในพื้นที่จังหวัดพะเยาแล้วก็ยังมีจังหวัดลำปางก็มีแจ้งมาเรื่องของฝนฟ้าที่ตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับกำลังใจจากหลายๆท่านเลยนะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูข้อความกันสักนิดหนึ่งนะครับเชื่อว่าข้อความก็ยังคงเดินหน้าในการที่จะส่งเข้ามานะครับเพื่อที่จะประสานข้อมูลต่างๆนะครับเรื่องของวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับในการที่จะเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เรียกว่าอยู่เคียงข้างนะครับในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของล่าสุดนี่มันเข้าไปดูในเพจนะครับเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับระดมพลังวัฒนธรรมครับในการฝ่าวิกฤตน้ำท่วมน่านเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันแต่ตอนนี้ครับท่านอาจารย์พร้อมอยู่แล้วด้วยที่หลังไมค์นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับอาจารย์กันก่อนเลยช่วงนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ครับท่านดร.
1: ดร.มอนพิคุณามโชติครับ
0: ครับท่าน
1: อาจารย์บดีสถาบันรัชภาคครับผม
0: ครับวันนี้กราบขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่วันนี้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยประเด็นสำคัญครับที่เชื่อว่าคนไทยก็ติดตามกันอยู่นะครับเรื่องสำคัญอย่างที่บอกไปวันนี้หัวข้อที่เราคุยกันนั่นก็คือกฎหมายครับเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐด้วยดังนั้นอันดับแรกเลยความหมายก่อนความหมายคืออะไรขอบเขตทางกฎหมายคืออะไรเรื่องของการทุจริตในภาครัฐแล้วก็ทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายนี่หมายถึงอะไรครับอาจารย์
1: โอ้ทุกวันนี้มันปัญหากันเยอะแยะเลยครับ
0: จริง
1: เพราะว่าค่าใช้จ่ายของบุคคลเนี่ยผมดูแล้วอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็ไปคิดไม่ดี
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าช่อบางคนเขาช่อราชบังหลวงบางคนก็คดโกงกันเองบางคนก็ใช้แผนคนลุบายทุกอย่างเพื่อได้เงินมาทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ไม่คิดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะไรทั้งสิ้นเลยและไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยนะฮะมันเป็นลักษณะอย่างนี้คือที่ถามผมว่าประเด็นในการขอบเขตและความของทุจริตในภาครัฐใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริตใช่ไหมครับผม
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์อ๋อมันไม่มีกันมากครับผมการทุจริตในภาครัฐก็คือหน้าที่ของรัฐอำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายไปเพื่อรายงานผลประโยชน์นะที่มีควรได้เลยนะสำหรับตนเองหรือผู้อื่นอย่างนี้เพราะว่ามันขอบเขตมันกว้างมากครับไม่ได้กำจัดอยู่แค่ว่าการรับเงินสินบนเท่านั้นแต่ขอบควบคุมถึงการยักยอกทรัพย์ราชการการเบียดบังเอาประโยชน์การใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ต่อพวกพ้องอย่างนี้ครับการบิดเบือนการใช้ข้อกฎหมายทุกอย่างซึ่งเป็นระแวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบของตำแหน่งหร
0: ือ
1: สิทธิและสิ่งที่ตอบแทนอื่นๆด้วยตามที่ผมกล่าวไปเนี่ยครับ
0: ครับความแตกต่างกันบ้างครับเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่กับการประพฤติมิชอบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
1: คือทุจริตต่อหน้าที่กับประพฤติมิชอบเนี่ยมันมีเจตนาเรื่องผลประโยชน์ครับทุจริตต่อหน้าที่คือเจตนาเรื่องผลประโยชน
0: ์
1: หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะที่ไม่ควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ผมกล่าวไว้เนี่ยฮะ
0: ครับ
1: คือมีความหมายถึงผลประโยชน์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างเลยใช้คนอุบายทุกเรื่องครับ
0: เพื่อผลประโยชน
1: ์เพื่อผลประโยชน์อย่างเดียวเลยไม่คิดอะไรเลยก็เรื่องคนหนักแผ่นดินเนี่ยเขาเรียกอยู่ในหนักแผ่นดินเนี่ยเป็นของทุบาติคนเด็กเปรมเลยผมจำมั่นเลยครับ
0: ครับ
1: ฝาบอกว่าฝาเปรมพูดเลยว่าคนที่จะทำอย่างนี้อย่ายุ่งว่ายเขาอย่าให้เกียรติเขาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการกระทำของเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับ
0: ครับ
1: เป็นอย่างนี้เลย
0: ในส่วนของการทุจริตในภาครัฐเนี่ยถ้ามุมมองของอาจารย์แล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อประเทศด้านใดบ้างครับอาจารย
1: ์คือความผู้โดยชอบโดยการกว่าฝืนกฎระเบียบหรือจริยธรรมเนี่ยคือการใช้อำนาจบริวารหน้าที่มันกระทบทุกอย่างเลยครับเป็นการกระทบเชื่อมใจดำในราชการหรือแม้ในนั้นก็ยังไปทำเรื่องผลประโยชน์ที่มันกระทบถึงความมั่นคงของประเทศกระทบถึงอะไรธุรกิจในทุกเรื่องครับของบุคคลที่กระทำอย่างถูกต้องอย่างเงี้ยเพราะว่าไปตัดตอนเขาไปอะไรเขาทุกอย่างเลยไปเรียกรับเรียกสินบนเรียกอะไรที่กล่าวมาอย่างนี้ครับ

0: ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยมักจะแสวงหาก็ตัวเองเนี่ยต้องพยายามบีบคั้นเรื่อยลูกน้องไปกระทำทุกอย่างครับแล้วก็ลูกพี่เนี่ยพยายามคือที่ตำรวจก็ล่อซื้อกันอยู่นะผมเล็งเห็นออกที่เรียนอยู่ตลอดนะครับ
1: เห็นข่าวทุกวัน
0: อะไรไม่เรียกรับกันอยู่ก็เห็นประจักษ์อยู่ครับก็เห็นชัดเจนต่อหน้าเลยครับเห็นหลักฐานซึ่งหน้าถือว่าการกระทำผิดซึ่งหน้าเลยครับอย่างนั้น
1: อันนี้ก็ส่วนสำคัญครับ
0: สำคัญเลยครับ
1: ครับ
0: จะเป็นอย่างนี้เลย
1: ครับอีกส่วนหนึ่งครับเรื่องของการแสดงทรัพย์สินแล้วก็ความร่ำรวยที่ผิดปกติของเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเราว่ากันแบบตามกฎหมายเลยอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยเราสามารถตรวจสอบในเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างครับ
0: คือการเรียกรับรวมจะรับทรัพย์สินบนนะฮะตามดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายมาตรา1517
1: ครับ
0: เรียกปฏิบัติโดยมิชอบคือบวกโดยมาตรา149อาญาเนี่ยอย่างเช่นว่าเรียกสินบนเช่นว่าสินบนตามบัตรประชาชนอย่างเนี้ยกฎหมายว่าด้วยการปลอมแปลงเอกสารราชการและส่งเรื่องให้ปปช.หรือปปท.เนี่ยมันมีตลอดครับปปช.ปปท.ทำมันหนักมากถ้าระดับ8ลงมาก็ปปท.
1: คร
0: ับ ระดับ8ขึ้นอาจจะมี7บ้างอะไรบ้างอาจจะขึ้นปปช.นี่เพราะว่าเรื่องที่มูลฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตเนี่ยมันชอบเลยครับเรื่องนี้มันขึ้นอย่างนี้ครับถ้าต่างแปลงมีการยึดทรัพย์พบว่ามีการนำเงินสินบนหรือผลประโยชน์จากการกระทำผิดไปแปลงสภาพอย่างนี้เหมือนปปอย่างนี้จะต้องเข้ามายึดทรัพย์ตามกฎหมายของการโต้เถียงเลยครับผม
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับ
0: เรื่องสำคัญอยู่ครับ
1: ครับสุดท้ายครับหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินคุณธรรมแล้วก็ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานหรือไม่อย่างไรบ้างในข้อนี้ครับ
0: โอ้จำต้องมีความประเมินนะต้องประเมินตามธรรมาภิบาลเลยครับมันมีข้อมาวันพระต้องได้รับการประเมินคุณภาพด้วยความสูงเนี่ยอย่างเนี้ยครับหน่วยงานพระทั่วประเทศต้องเข้ามาประเมินนะทั้งหมดก็เราเห็นอยู่ว่าวัดความรู้ของบุคคลภายในหน่วยเนี่ยเราก็ต้องทำวัดความรู้ของประชาชนหรือผู้เข้ามาติดต่อการบริการอย่างเนี้ยครับต้องเลยต้องเรียกว่าคือผมจะพูดในเรื่องวัคซีนเรื่องป้องกันที่ผมอบรมอยู่ทุกวันเขาเรียกว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยหมายความไม่ใช่เด็กกระทรวงสาธารณสุข
1: ครับ
0: เราวัคซีนคือป้องกันทุกอย่างเพื่อให้ประเทศอยู่ให้ได้ครับตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะอย่างเนี้ยบนเว็บไซต์ของโรงงานที่การจัดซื้อจัดจ้างการใช้อำนาจเรื่องว่าประมาณก็มีความสำคัญนะเพราะทุกวันเนี่ยมีการประมูลมีอะไรโอ้ไม่โปร่งใสเท่าไหร่ประชาชนก็มันมีซีมอะไรไปวัวกันอยู่อย่างนี้ครับนั่นแหละมันมีปัญหามากเลยครับ
1: ครับขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้นะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เรียกว่ามาให้ข้อมูลต่างๆที่เรียกว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆด้วยกราบขอบพระคุณครับดร.อมรพิกุลงามโชติครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันรัชภาคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับยินดีครับยินดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: แน่นอนครับคุณผู้ฟังก็จะมีการพูดคุยนะครับในทุกๆประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันข้อความนะฮะจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ก็ฟังรายการอยู่อย่างต่อเนื่องในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับก็มีการส่งกำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามข่าวสารกันนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังมาดูกันนิดนึงฮะวันนี้ช่วงเวลา10:08 น.กับอีก28 นาทีครับนี่พระรุ่งนี่มากรอนยาวมากเลยใครที่เข้าไปดูใน Facebook นะฮะก็จะเห็นชัดเลยทีเดียวบทความที่ให้กำลังใจด้วยนะครับคุณอเนกพลิกไทยครับมีส่งเข้ามาคุณสุพิษเพ็งแจ่มนะฮะพี่พิษสมัยครับบอกว่าตอนนี้ราชบุรีไม่เจอแดดเลยนะครับสู้ๆนะฮะคุณตรินด้วยคุณตรินนะครับบอกว่าขอบคุณทีมงานด้วยแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณข้อความด้วยนะฮะมาดู1เรื่องครับอย่างที่เกินบอกไปการก่อติดเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดครับท่านซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านก็ระดมพลังวัฒนธรรมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมน่านต้องบอกว่าเรื่องนี้สำคัญครับเป็นการปกป้องมรดกดูแลประชาชนแล้วก็เตรียมเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรมช่วยผู้ประสบภัยนะครับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านกล่าวครับว่าตอนนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านครับก็ได้กำชับ หน่วยงานนะครับในสังกัดวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกเลยพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมที่หลายๆคนมีความกังวลใจใช่ไหมครับจากที่ได้ติดตามข่าวด้วยไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของจังหวัดน่านเนี่ยพอเจอน้ำท่วมหลายคนก็กังวลใจว่าอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ทางด้านของนายประสบเรียงเงินครับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็กล่าวเรื่องนี้ครับได้มีการสั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้เนี่ยมีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางก็จะมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับแล้วก็มีกองตรวจราชการเป็นฝ่ายเลขานุการทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรนะครับสำนักงานศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านแล้วก็หน่วยงานในสังกัดเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดภูมินใช่ไหมฮะที่หลายๆคนตามข่าวอยู่วัดภูมินนะครับแล้วก็มีตอนนี้ระดมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็รวมถึงทรัพยากรเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกรณีวัดภูมินหน่อยนึงนะฮะที่หลายๆคนบอกว่าน้ำท่วมวัดภูมินแล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังด้วยตอนนี้ได้มีการกำชับในทางด้านของกรมศิลปากรนะครับรวมถึงสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์แล้วก็ความเสียหายตามหลักวิชาการพร้อมกับการบันทึกเรื่องของระดับน้ำนะครับรวมถึงสภาพความเสียหายเป็นระบบจัดพื้นที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังห้ามเคลื่อนย้ายครับห้ามล้างทำความสะอาดสูบน้ำหรือดำเนินการใดที่อาจจะเกิดผลกระทบนะฮะต่อโบราณสถานต่อศิลปกรรมโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลก่อนนะฮะถึงจะเคลื่อนย้ายได้ถึงจะล้างได้ถึงจะทำความสะอาดได้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเพิ่มเติมครับกรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านท่านก็ย้ำบทบาทครับของพลังศาสนาและวัฒนธรรมในเรื่องสำคัญก็คือการดูแลประชาชนตอนนี้เตรียมระดมความร่วมมือจากองค์การทางศาสนาศาสนสถานเครือข่ายวัฒนธรรมอาสาสมัครวัฒนธรรมผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายได้มีการจัดเตรียมนะครับทั้งถุงยางชีพนะครับเรื่องของสิ่งของจำเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมุ่งส่งเสริมเรื่องของการดูแลความช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนะครับโดยทางด้านของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานในพื้นที่เชื่อมโยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชื่อมโยงกับปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็ไปสำรวจเฝ้าระวังครับศาสนสถานพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทั่วทั้งจังหวัดน่านนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดความเสียหายหลังจากนั้นครับต้องจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงแล้วก็รวมถึงจุดที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้รายงานรวมถึงการสนับสนุนความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษนะครับก็ย้ำว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ครับไม่ใช่มองเฉพาะเรื่องของการรักษาอาคารโบราณสถานเท่านั้นแต่ต้องดูแลคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมด้วยนะครับก็ขอให้ทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะร่วมกันครับช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของทั้งศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็เครือข่ายชุมชนตรงนี้เป็นพลังสำคัญคุณผู้ฟังครับในการที่จะประคับประคองผู้ประสบภัยแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูชุมชนหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเนี่ยคลี่คลายนะครับการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจะเน้นหลักปฏิบัติก็คือคนต้องปลอดภัยก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนควบคู่กับการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับโดยในพื้นที่ของจังหวัดน่านตอนนี้ต้องบอกว่า สถานการณ์ตอนนี้ภาพรวมก็เรียกว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจากการที่ได้มีการสัมภาษณ์ในหลายๆจุดดังนั้นครับการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวถึงเรื่องนี้ระดมพลังวัฒนธรรมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมที่จังหวัดน่านก็เข้าไปปกป้องมรดกดูแลประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูแลพี่น้องประชาชนตั้งศูนย์ประสานงานส่วนกลางเฝ้าระวังทุกพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะวัดภูมินนะครับที่หลายๆคนบอกเป็นห่วงเห็นจากภาพข่าวแล้วเนี่ยน้ำท่วมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับระดมเครือข่ายศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็เตรียมเรื่องของถุงยังชีพต่างๆสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับอ่ะข้อความเพิ่มเติมมานะครับจากหลากหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างๆนะครับล่าสุดนี้ก็ยังคงเดินหน้าในการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่จังหวัดน่านด้วยข้อความยังคงทยอยส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเบอร์โทรศัพท์วันนี้02-276-9717แล้วก็02-276-9721ในขณะที่อุทกภัยในจังหวัดน่านนะครับในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังทราบไหมยังมีคนฉวยโอกาสกักตุนสินค้าเรื่องของการปฏิเสธการขายนะครับเพื่อที่จะให้ได้กำไรเยอะๆแล้วก็ซ้ำเติมประชาชนในภัยพิบัติน้ำท่วมด้วยล่าสุดครับถ้าตอนนี้ใครเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการคุมเรื่องของสินค้าแล้วก็เกิดการกักตุนไม่มีการปล่อยสินค้าออกมาปฏิเสธการขายซึ่งเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับท่านสามารถแจ้งได้เลยทันทีที่1569นะครับตอนนี้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์สั่งการกรมการค้าภายในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตอนนี้ครับเข้ามาดูแลทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเรื่องของการคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนแล้วก็การฉวยโอกาสขึ้นราคาดังนั้นใครเจอนะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะฮะที่กำลังติดตามข่าวอยู่ตอนนี้แจ้งได้เลย1569ย้ำนะฮะ1569แจ้งได้เลยนะครับเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมการค้าภายในตอนนี้ก็เรียกว่าประสานข้อมูลนะครับในการเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆครับต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านอีกเรื่องนึงการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็เตรียมรับมือกับฝนนะครับเพราะว่าจากการติดตามเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการประสานว่าในห้วงเวลานี้ตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงสุดสัปดาห์เนี่ยก็ยังคงมีฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือล่าสุดครับนายอนันต์โพนิ่มแดงซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการประชาสัมพันธ์จากกรณีของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะครับคุณผู้ฟังฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดังนั้นครับการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีการสั่งการครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องเตรียมความพร้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับโดยมีมาตรการเชิงรุกดังต่อไปนี้ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องแรกเฝ้าระวังจุดเสี่ยงนะครับเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพเส้นทางรถไฟสะพานที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมน้ำที่เคยเกิดน้ำท่วมจัดเตรียมครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องจักรเจ้าหน้าที่บำรุงทางนะครับให้พร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีหากเกิดกรณีฉุกเฉินเรื่องของเปิดทางระบายน้ำเคลียร์เส้นทางตอนนี้ก็เร่งนะฮะขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำในเขตทางรถไฟตัดแต่งกิ่งไม้นะครับแล้วก็การกำจัดวัชพืชตลอด2เส้นทางเพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ขบวนรถอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญก็คือตรวจระบบความปลอดภัยครับเรื่องของระบบอนัตสัญญาณเครื่องกั้นอัตโนมัติอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ต่างๆอีกดังนั้นต้องไปตรวจ ระบบอนัตสัญญาณนะฮะเครื่องกั้นอัตโนมัติป้ายเตือนบริเวณจุดตัดเสมอระดับรถไฟนะครับแต่ละจุดนะฮะนี่คุณมาร์คบอกว่าสุโขทัยน้ำลึกมากพี่บอลฝากติดตามแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในจุดของสุโขทัยด้วยนะครับได้เลยนะฮะมีการแจ้งข่าวมานะครับการบูรณาการด้วยเรื่องของรถไฟตอนนี้ก็ให้นายสถานีในพื้นที่เนี่ยตอนนี้นะครับสั่งการด่วนให้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำสะสมนะครับแล้วก็แจ้งสื่อสารกันแบบเรียลไทม์เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอันนี้สำคัญด้วยเพราะว่ามีผู้โดยสารหลายท่านก็ยังคงใช้บริการเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยทางด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงครับก็กล่าวย้ำว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็เรื่องของการเดินรถนะครับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็เตรียมนะฮะในการที่จะเร่งเข้าแก้ไขอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าก่อติดในทุกมิติเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องครับมาดูติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ท่านอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้กล่าวปาฐกถานะครับในหัวข้อสำคัญโดยมีผู้แทนจากภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจของไทยและออสเตรเลียรวมถึงก็ได้มีการเชิญชวนนะครับทั้งผู้ประกอบการธุรกิจออสเตรเลียนะครับมาลงทุนในประเทศไทยเพราะประเทศไทยครับจะเป็นประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรมากกว่า700ล้านคนนั่นเองเรื่องนี้น่าสนใจครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าในปีหน้า2570ไทยแล้วก็ออสเตรเลียครับจะครบรอบนะฮะ75ปีครับแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตบอกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งไทยแล้วก็ออสเตรเลียครับต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ร่วมกันในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งนะครับทั้งการค้าทั้งการลงทุนความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานระหว่างประชาชนการเยือนออสเตรเลียครั้งนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่การสานต่อความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลแต่นี่คือโอกาสครับนี่คือการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนะครับให้เรียกว่าเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนำไปสู่การลงทุนการสร้างงานแล้วก็โอกาสใหม่ๆทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลครับก็ทำหน้าที่ในการเปิดประตูสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจนี่แหละจะเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำด้วยว่าปัจจุบันนี้ครับยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกมีเรื่องของการเผชิญปัญหาความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมฮะเรื่องเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานดังนั้นครับประเทศไทยให้ความสำคัญกับการยืดหยุ่นนะฮะสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็ภูมิคุ้มกันทางด้านของเศรษฐกิจผ่านระบบนิเวศทางธุรกิจที่เข้มแข็งส่งเสริมด้วยเรื่องของเทคโนโลยีส่งเสริมเรื่องของนวัตกรรมตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อให้เศรษฐกิจไทยและภูมิภาคเนี่ยเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญในระดับภูมิภาคต้องบอกไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วก็จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี2571ตรงนี้ครับจะเป็นการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของภูมิภาคโดยไทยเนี่ยกำลังขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานกับประเทศต่างๆเพื่อให้อาเซียนของเราเป็นภูมิภาคที่เข้มแข็งเชื่อมโยงและสามารถแข่งขันกันได้อย่างมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นครับแน่นอนเรื่องราวของความร่วมมือระหว่างไทยนะฮะกับออสเตรเลียท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยว่าทั้งสองประเทศทั้งไทยแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยต้องบอกมีรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียที่มีผลบังคับใช้มานานกว่า2ทศวรรษขณะที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศก็มีจุดแข็งนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งนะครับโดยที่ผ่านมาก็มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งต้องบอกว่า มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับการลงทุนเพิ่มขึ้น167จากปีก่อนคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ1.87 ล้านล้านบาทโอ้โหเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแค่ครึ่งแรกของช่วงปี2569เพราะเราผ่านมาประมาณสักครึ่งปีมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วเนี่ยประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียครับตัวนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะมีความไม่แน่นอนแต่นักลงทุนออสเตรเลียก็เชื่อมั่นนะครับในโอกาสเชื่อมั่นในศักยภาพแล้วก็เลือกประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนด้วยตัวเลขค่อนข้างชัดเจนนะครับดังนั้นรัฐบาลครับก็เดินหน้าในการที่จะเร่งเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆทั้ง Thailand Fast Pass นะฮะที่ช่วยให้นักลงทุนนะครับเรียกว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็สามารถที่จะเดินหน้าจากขั้นตอนนะครับไปสู่การอนุมัติแล้วก็ดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมในอนาคตที่ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI เทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็การผลิตขั้นสูงต่อไปในอนาคตด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการเดินหน้านะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับชวนธุรกิจออสเตรเลียนะครับเรียกว่าลงทุนในประเทศไทยเชื่อมอาเซียนนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเศรษฐกิจในทั่วทุกภูมิภาคนี่เติบโตอย่างเรียกว่าก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะฮะที่หลายๆคนติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะวันนี้มีเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้มีหนึ่งภารกิจที่วันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ของเราวันนี้นะครับก็ได้มีเรื่องราวของการจับมือกับบรูไนนะครับเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสื่อเร่งขับเคลื่อนคอนเทนต์ดิจิทัลยุคใหม่ยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศทั้งไทยและก็บรูไนวันนี้ครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ท่านเป็นประธานร่วมกับนายอัจมันเมลูดินนะฮะซึ่งท่านเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสซาลามวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนครั้งที่17ครับณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยวันนี้ครับมีผู้เข้าร่วมการประชุมนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนก็ได้มีการทบทวนนะครับผลการดำเนินงานรวมถึงการหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศระหว่าง2ประเทศให้สอดรับนะฮะกับพฤติกรรมของผู้รับสารในยุคดิจิทัลโดยทั้ง2ฝ่ายครับก็ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งในส่วนของโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยมีการเห็นชอบครับเรื่องราวของการยกระดับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการนะฮะเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายทั้งในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เน้นนะฮะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็บรูไนเนี่ยยังได้มีการหารือแนวทางคุณผู้ฟังในการที่จะผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศในปี2570ก็เป็นวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชชนกนะครับของประเทศไทยแล้วก็มีพระราชพิธีสำคัญต่างๆอีกมากมายทั้งนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อและสารนิเทศของไทยก็มีความร่วมมือกันกับบรูไนด้วยนะครับในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันกรมประชาสัมพันธ์จับมือกับบรูไนครับเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านสื่อเร่งขับเคลื่อนคอนเทนต์ดิจิทัลยุคใหม่ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั่นเองนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะฮะข้อความยังคงเพิ่มเติมต่อเนื่องกันมานะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ตอนนี้ก็ส่งเข้ามานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะเดียวกันครับ ตอนนี้นะครับกระทรวงคมนาคมล่าสุดครับเรื่องราวของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยบนเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ล่าสุดท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ครับท่านสั่งด่วนนะครับให้ทางด้านของกรมทางหลวงชนบทติดตามตอนนี้นะครับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดระดมทั้งบุคลากรครับทั้งเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากข้อสั่งการของท่านพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับตอนนี้สั่งการให้ทางด้านของกรมทางหลวงและก็กรมทางหลวงชนบทเตรียมนะฮะเตรียมทั้ง1เลยรถบรรทุกนะครับรถขุดรถตักเครื่องจักรกลหนักนะฮะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังถนนสายหลักสายรองรวมถึงจุดเสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็บริเวณจุดที่ห่วงเรื่องของดินสไลด์ด้วยนะครับพร้อมเปิดทางระบายน้ำแก้ไขเส้นทางที่ได้รับความเสียหายมีการประสานครับกับทางด้านของอปท.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้มีการติดตามเรื่องสำคัญนั่นก็คือการติดตามระดับน้ำสภาพอากาศเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนรวมถึงการบริหารจัดการนะฮะได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอนนี้สั่งการไปยังกรมท่าอากาศยานนะครับเตรียมความพร้อมครับเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางทั้งเข้าแล้วก็เดินทางทั้งออกในพื้นที่จังหวัดน่านณท่าอากาศยานน่านนครแล้วก็ท่าอากาศยานในพื้นที่โดยที่สำคัญที่สุดคุณผู้ฟังยึดเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกนะครับสิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนต้องเร็วที่สุดนะครับและก็ที่สำคัญต้องไม่มีความล่าช้านะครับเส้นทางสัญจรหลักแล้วก็เส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปยังชุมชนกระทรวงคมนาคมตอนนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับที่อำเภอปูจังหวัดน่านตรวจสอบทั้งถนนนะครับตรวจสอบทั้งสะพานที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูเส้นทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับได้รับความสะดวกแล้วก็ทุกหน่วยงานตอนนี้ก็ระดมทุกสรรพกำลังครับในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับก็มีข้อความส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับตอนนี้ที่กำลังติดตามอยู่ล่าสุดตอนนี้ก็ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านก็ได้มีการถ่ายทอดอยู่นะครับเรื่องของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ได้มีการแถลงเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยขณะเดียวกันครับเดี๋ยวบอลพาไปที่สุโขทัยหน่อยนึงเพราะว่ามีข้อความจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่สุโขทัยตอนนี้นะครับเฝ้าระวังใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้ใครอยู่สุโขทัยแจ้งมาหน่อยนึงบอกสุโขทัยตอนนี้ครับฝนตกหนักนะฮะสุโขทัยตอนนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากตอนนี้สุโขทัยได้รับผลกระทบแล้วคุณผู้ฟัง3อำเภอนะครับ 1,732 ครัวเรือนนายนพฤทธิ์สิริโกศลนะฮะซึ่งท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ระดมทุกสรรพกำลังครับในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ตอนนี้ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดนะครับล่าสุดฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่เมื่อวานครับ19สิงหาคมจนถึงตอนนี้ฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องมาดูพื้นที่ที่สุโขทัยที่ได้รับผลกระทบครับอำเภอศรีสัชนาลัยตอนนี้นะครับได้รับผลกระทบแล้วเนี่ย5ตำบล31หมู่บ้านกระทบแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชน769หลังคาเรือนคาดว่าเกษตรกรเสียหายนะครับพื้นที่เกษตรกรเนี่ยเสียหายตอนนี้เนี่ย700ไร่ศรีนครนะครับ4ตำบล14หมู่บ้านกระทบแล้วตอนนี้104หลังคาเรือนสวรรคโลกครับนะฮะ7ตำบล44หมู่บ้านกระทบแล้วตอนนี้858หลังคาเรือนรวมแล้วครับที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ตอนนี้16ตำบล89หมู่บ้าน 1,732 หลังคาเรือนแต่เบื้องต้นครับยังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหาย จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในห้วงเวลานี้นะครับหลายคนก็กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีอีกหลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่หลายคนก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับทางด้านของข้อมูลต่างๆด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความห่วงใยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยซึ่งต้องบอกว่ามีข้อความส่งมาเยอะมากจากจังหวัดสุโขทัยที่บอกว่าพี่บอลตอนนี้สุโขทัยฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ต่อเนื่องยาวมาถึงตอนนี้นะครับยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เกาะติดสถานการณ์กันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรายังคงเดินหน้าครับดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะรับทุกๆข้อมูลนะครับแล้วก็ทีมงานเราก็ปักหลักกันอยู่ที่นี่ตลอด24ชั่วโมงครับดังนั้นเนี่ยแจ้งกับพี่น้องประชาชนที่เบอร์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยบอกว่าทั้งน่านนะครับทั้งจังหวัดแพร่ทั้งจังหวัด อุตรดิตถ์ด้วยนะครับฝนก็ยังคงตกอยู่นะฮะแล้วก็ที่พื้นที่จังหวัดสุโขทัยอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ด้วยนะครับแน่นอนครับในหลายๆพื้นที่ครับตอนนี้ส่งข้อมูลข่าวสารกันมานะครับเรื่องของอุทกภัยที่เรียกว่าแม้น้ำท่วมครับก็ไม่เท่าน้ำใจคนไทยนะครับล่าสุดนี่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันแล้วก็ต้องเฝ้าติดตามกันในหลากหลายพื้นที่นะครับทางด้านของสวทน่านก็ได้มีการติดตามนะฮะแล้วก็เกาะติดเรื่องราวของอุทกภัยกันอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าพื้นที่นะครับที่ต้องเฝ้าระวังตอนนี้นะครับทางด้านของอำเภออปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ได้มีการอพยพพี่น้องประชาชนนะครับไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว1แห่งนะฮะที่สุโขทัยก่อนนะฮะวัดม่อนแก้วตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลครับดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงต่างๆตอนนี้จัดเตรียมศูนย์พักพิงแล้วนะครับในส่วนของสุโขทัยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ก็มีการกำชับนะฮะทุกหน่วยงานในการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของฝนสะสมมวลน้ำจากภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจังหวัดพะเยาแล้วก็จากจังหวัดแพร่ที่ยังคงไหลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนคุณผู้ฟังครับติดตามไว้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับทีมนักจัดรายการนะครับทีมหลังไมค์ของเราก็ยังคงเดินหน้าที่จะเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงทั้งสุโขทัยด้วยนะครับเพราะว่ามีข้อมูลที่ส่งเข้ามาว่าตอนนี้ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยก็ติดตามนะฮะมีการแจ้งเซียร์บอดแคสต์ทั้งศรีสัชนาลัยที่สวรรคโลกแล้วก็ศรีนครมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเซลบอร์ดแคสต์นะครับให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถนะย้ำเลยนะฮะเคลื่อนย้ายรถไปก่อนอยู่ในที่ปลอดภัยรวมถึงทรัพย์สินระวังเรื่องของไฟฟ้าดูดแล้วก็ดูแลกลุ่มผู้เปราะบางด้วยย้ำนะฮะศรีสัชนาลัยสวรรคโลกศรีนครนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยใครที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับก็เกาะติดกันนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำว่าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์ครับเดี๋ยววันนี้เวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้ครับกลับมาเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยแล้วก็ส่งกำลังใจเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามุ่งสร้างโอกาส ัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ว่าแผนกดดันทางเศรษฐกิจของผู้นำสหรัฐเป็นนโยบายที่ล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพบปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงแล้วขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำยมยังมีพื้นที่รับปริมาณน้ำได้อีกมากรวมทั้งเขื่อนต่างๆที่รับน้ำจากภาคเหนือตอนบนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ40จึงมั่นใจว่ามวลน้ำนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดไว้แล้วขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาจ่ายไฟได้โดยเร็วที่สุดหลังมีผู้รับผลกระทบแล้วกว่า 40,000 ครัวเรือน
3: มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับที่ให้เป็นการทั้งหลายนี่นะครับเร่งรัดลงไปดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามการคาดการณ์นะครับเรื่องของต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอในเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับ
2: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่าชาวอำเภอปัวไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือล่าช้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนภัยค่อนข้างจำกัดซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางพร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดน่านยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขรวม24ตำบล99หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 13,000 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าอพยพทันทีรวมถึงประสานกรมชลประทานวิเคราะห์ทิศทางน้ำเพื่อแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังฝนตกสะสมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตระบุประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกในวันที่23สิงหาคมนี้
4: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าในวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกหนึ่งระลอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือซึ่งขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูม เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่อย่างแม่นยำเนื่องจากระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมท้องถิ่นจึงต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ตลอดทั้งวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเพื่อตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์และลงเรือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารปรุงสุกถุงยางชีพรวมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเรือนได้ในพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลีและชุมชนบ้านพวงพยอมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านก่อนลงพื้นที่อำเภอเวียงสารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางต้องทำอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำทยอยลดลงแล้วแต่หลายพื้นที่ยังมีโคลนจากน้ำท่วมสะสมจึงสั่งการกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำกว่า20คันพร้อมเครื่องจักรกลเข้าช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่และเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร็วบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
5: สนามเผือปัวนี่ซึ่งได้รับผลกระทบมากสิ่งแรกก็คือมันมีสภาพโคลนที่มันเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนประชาชนแม้กระทั่งทางวัดเองที่เมื่อกี้ผมไปลงดังนั้นจึงให้ทางกรมชลประทานเนี่ยรีบเอารถซึ่งตอนนี้เรามีรถพวกฉีดน้ำทำความสะอาดเนี่ยก็ไปเริ่มฉีดทำความสะอาด
1: เช่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้กองทัพและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการขนย้ายสิ่งของและการส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาและบ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวพร้อมมอบถุงยังชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่และกำลังพลได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างปลอดภัยโรงพยาบาลน่านประกาศปรับการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้โดยย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษา30แห่งในจังหวัดน่านพร้อมระดมนักศึกษาอาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกิทเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคศิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
7: นายสาวสบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทางโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสียงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยืนยันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
8: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดน่านโดยระบุว่าแม้สนามบินจะเปิดทำการได้ตามปกติแต่ได้สั่งการให้เร่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งขณะนี้สองสายการบินหลักได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วได้แก่ไทยแอร์เอเชียได้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งเดินทางใหม่ภายใน30วันหรือเก็บวงเงินเครดิตไว้ใช้นาน2ปีส่วนสายการบินนกแอร์ให้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินใกล้เคียงฟรีภายใน1เดือนหรือเลือกเก็บวงเงินเครดิตได้นาน90วันนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนกรมทางหลวงรายงานว่ามีทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ4จังหวัดรวม16แห่งโดยจังหวัดน่านได้รับผลกระทบมากที่สุด10แห่งซึ่งสัญจรผ่านไม่ได้8แห่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าฟื้นฟูเส้นทางอย่างเร่งด่วนแล้วนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้าพร้อมต่อยอดประโยชน์สู่ภาคเกษตรไทย
9: นายอนุทินชัญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันโดยได้พบหารือกับ2บริษัทขนาดใหญ่ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยบริษัท TNG Carbon ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกและบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต่างแสดงความสนใจและตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าบริษัท TNG Carbon ตัดสินใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนรวมถึงอินเดียและตะวันออกกลางเนื่องจากไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคประกอบกับไทยมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัยทางการเกษตรเพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรไทยในระยะต่อไปส่วนบริษัท Skyline Enterpriseตัดสินใจลงทุนในไทยแล้วและอยู่ระหว่างหารือกับพันธมิตรไทยเรื่องพื้นที่และสถานที่ดำเนินโครงการเพราะมองว่าไทยมีจุดแข็งทั้งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซ ึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทนี้ทั้งนี้รัฐบาลโดย BOI จะติดตามและสนับสนุนการลงทุนของทั้งสองบริษัทเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
10: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่มีสามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เข้าเพื่อไปถึงอินเดียและตัวออกต่างและนอกจากนี้ก็ยังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำมาเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูก Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่า
9: ส่วนช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกแคนวาในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้โดยผลักดันตั้งศูนย์วิจัย AI Design ในไทยเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
11: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีโดยมุ่งสานต่อความร่วมมือกับแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกซึ่งปัจจุบันไทยถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ6ของโลกด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า7ล้านคนต่อเดือนรัฐบาลจึงได้ผลักดันและเชิญชวนให้แคนวาพิจารณาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการออกแบบหรือ AI Design ในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นประโยชน์ใน3มิติหลักได้แก่การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME เป้าหมาย 40,000 รายการเร่งผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยจาก190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571พร้อมติดอาวุธทักษะด้าน AI เพื่อสร้างรายได้จากตลาดโลกและการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าถึงแคนวา Education โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น6ล้าน6แสนคนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยในเวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1ล้านรายปปช.พบความเชื่อมโยงการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นย้อนหลังถึงปี2564เร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น
12: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นพบความเชื่อมโยงของการทุจริตย้อนหลังถึงปีพ.ศ. 2564คณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้นำสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการกลับมาไต่สวนรวมกับคดีสอบท้องถิ่นที่ปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะขยายผลตรวจสอบ

0: กลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
3: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้ที่ระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตของสหรัฐนั่นคือหนี้สาธารณะที่ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนและภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งการดันทุรังดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวมีแต่จะนำสู่ความพ่ายแพ้ที่หนักหนาขึ้นและสร้างความบาดหมางกับชาวอิหร่านขณะเดียวกันการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐกำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยของนานาประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอันยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-120 ลูกซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพรุนแรงจำนวน57ลูกซึ่งการประมาณการของเกาหลีใต้กับสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนายอันกยูแบกเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และยังคงยึดมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศภายใต้กรอบการป้องปรามทางนิวเคลียร์ร่วมกับสหรัฐต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

0: บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตราดพิษณุโลกและพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนราว40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:22 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรียนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรียนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษุโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษุโดยชอบแล้วนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกูลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกูลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกัน ทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้สิบเดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกิมนรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกิมนรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพต ประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณจังหวัดพิจิตรสำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีชุติการจงกลรัตนวัฒนาคว้าเหรียญทองแรกให้ทีมเทควันโดไทยในการแข่งขันรายการ President Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของฮังการีด้วยวันที่20สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของฮังการีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ณโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรเวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่19สิงหาคม2569เวลา 8:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555โดยมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยต่อมาปี2556 มูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านกุงตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบและดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผลการดำเนินงานในปี2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569แบ่งเป็น5ส่วนดังนี้ด้านการเกษตรผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105สำหรับเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษมีสมาชิกจำนวน429คนด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางแดงพันธุ์กระดูกดำเป็ดไข่เป็ดเทศและสุกรโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมสีธรรมชาติมีสมาชิกจำนวน128คนและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชน 6,163 ต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจสุขภาพโคกระบือวางแผนกำหนดรอบผสมเทียมโคพระราชทานสนับสนุนพันธุ์ปลานิลพระราชทานแก่เกษตรกรและอบรมการผลิตหญ้าอาหารสัตว์สำนักสารสนเทศมูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านช่องทางออนไลน์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่นและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านเกาะแก้วจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการที่ศูนย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนาและต่อยอดให้ครอบคลุมและสำเร็จผลอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสนับสนุนการนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักเพื่อประกอบอาหารให้บริการแก่ผู้โดยสารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้และพืชโครงการพัทรพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการทอผ้าไหมของชุมชนมาจำหน่ายในร้านพัทรพัฒน์ทุกสาขาปัจจุบันร่วมมือกับบริษัทแทงโก้เลเชอร์จำกัดในการออกแบบทรงกระเป๋าและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้จำหน่ายจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนำไปจำหน่ายในร้านกู๊ดกู๊ดของเครือเซ็นทันและห้างสรรพสินค้าในเครือของเซ็นทันกรุ๊ปประเทศเยอรมนีสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวด้วยกลไกตลาดนำการผลิตในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำโดยปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาแก่ราษฎรหากไม่มีสระน้ำสำรองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขุดบ่อให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีสมาชิกจำนวน68คนโดยในปีที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านจานรวมถึงสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทำให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนามีความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีปราศจากพันธุ์ปนและข้าวเมล็ดแดงโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพราษฎรบ้านโคกไทรงามยังจัดตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไทรงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าแบบครบวงจรซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบพันธุ์ต้นหม่อนสอนวิธีการย้อมผ้าโดยหันมาใช้สีธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีและลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไทรงามช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนา การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการด้วยทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครเวลา 19:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์นำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการมณฑลพิธีแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามธงพุ่มลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ7เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับในวันเดียวกันนั้นเวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมสรรพากรและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือฤกษ์เวลา 11:09 นประกอบพิธีใช้ขวานฟันต้นไม้จันทน์หอม3ต้นเป็นปฐมฤกษ์นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้กรมศิลปากรได้ออกแบบพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเรียบร้อยแล้วและได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักพระราชวังร่วมกับกรมศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคัดเลือกต้นจันทน์หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการสร้างพระโกฏไม้จันทร์พระหีบไม้จันทร์และเครื่องประกอบไม้จันทร์จากนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันทน์หอม370ท่อนรวม 1,350 แผ่นส่งมอบให้สำนักช่าง10หมู่ภายในสัปดาห์หน้าโดยจัดเตรียมบุคลากรสำนักช่าง10หมู่ไว้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดมาริชโยรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
5: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีเรเจฟตายิปแอร์ดูอันผู้นำตุรกีกำลังดึงตุรกีเข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายซึ่งการที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิลิฟของซีเรียเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการเตือนซีเรียที่กำลังจะละเมิดสถานะที่ตกลงร่วมกันในประเด็นด้านความมั่นคงด้วยการอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้ามาประจำการในฐานทัพแห่งนี้ด้านนายอาซาอัดอัซันอันชิบานีรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแอ็กซิออสของสหรัฐโดยยืนยันว่าซีเรียไม่มีแผนการที่จะจัดตั้งฐานทัพทางทหารของตุรกีหรือประจำการกองทัพตุรกีถาวรในฐานทัพอากาศอาบูดูฮูและพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเพื่อใช้งานโดยกองทัพซีเรียเท่านั้นสำนักข่าวต่าง

0: วาระการประชุมสภาครั้งถัดไปในเดือนตุลาคมนี้และหากผ่านความเห็นชอบจะส่งผลให้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมปีหน้ากระทรวงข้อมูลและสถิติแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลในวันนี้ที่ระบุว่าจากข้อมูลณวันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วพบว่าเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปจำนวน 8,604 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 172.4 หรือ 5,445 คนเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งที่แล้วเมื่อปี 2558ซึ่งในเวลานั้นเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปอยู่ที่ 3,159 คนขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาข้อมูลโดยแยกเพศแล้วพบว่าประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปในเกาหลีใต้เป็นเพศหญิงถึง 7,176 คนหรือร้อยละ 83.4 เมื่อเทียบกับเพศชายซึ่งมีจำนวนเพียง 1,428 คนเท่านั้นทางนี้เกาหลีใต้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2568หลังจำนวนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดขณะที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน 130,000 คนซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้สูงอายุยังคงต้องหารายได้เลี้ยงชีพท่ามกลางสังคมสูงวัยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในประเภทคู่ผสมรอบ16คู่สุดท้ายเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามปราณคู่มือ4ของโลกพลิกกลับมาเอาชนะยูอิจิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม17-21 21-12 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนอีกคู่พักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกแพ้เจียงเจิ้นปังกับเว่ยหย่าซินคู่มือ2ของโลกจากจีน 0-2 เกม 12-21 17-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดเพรสิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานในรุ่น53กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศชุติการจงกลรัตนวัฒนาเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน 2-0 ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพเทควันโดไทยในรายการนี้ได้สำเร็จทำให้ทัพจอมเตะไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาสผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.ร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยโดยให้การพัฒนาทักษะกีฬาเดินหน้าควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงการพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
2: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบาดที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
1: True Vision ยืนยันถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศไทยพบกับเวียดนามให้ดูฟรีทั้ง2นัดติดตามได้จากรายงาน
3: นายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และมีเดียบริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Vision ยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 20:00 น.นายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนคัพได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมชาติไทยเข้าชิงจะทำอย่างไร ซึ่งทางทรูมองว่าถ้าอยู่ฟรีที

0: วีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
1: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
0: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพนั้นทาง True ก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ไปรษณีย์ไทยฉลอง40ปี EMS ชวนร่วมงาน Thailand Post EMS Run 2026วิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครประสานกีฬาประวัติศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลพร้อมร่วมสมทบทุนปรับปรุงโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่18ตุลาคมนี้ณไปรษณีย์กลางบางรักแบ่งเป็นวิ่ง 2.55และ10กิโลเมตรรวมถึง Virtual Run 40กิโลเมตรเปิดรับสมัครไปจนถึง22กันยายนนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ race.thai.run ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
6: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงมันได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปเลยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักปานใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะคำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะเรื่องที่เราได้นำมาเสนอกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทรและผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะ4 ทุ่มพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านแม่เดินกระวนกระวายเพราะว่าเป็นห่วงลูกชายคนโตสิทธิ์เอ็งออกไปดูพี่เองทีสิมัวไปจมอยู่ที่ไหนเดี๋ยว4 ทุ่มถึงเวลาที่รัฐเข้าประกาศพรกฉุกเฉินเจ้าหน้าที่มาเห็นเข้าจะเป็นปัญหานะผมขับรถกระบะออกจากบ้านแล้วก็วนไปในที่ต่างๆที่คิดว่าน่าจะเจอพี่เสแต่ก็ไม่เจอบางแวบของความรู้สึกก็นึกกลัวว่าพี่เสจะหายไปเหมือนตอนเด็กๆอีกผมคิดไปต่างๆนานาขับรถวนไปทั่วจนถึงถนนที่เชื่อมต่อกับชายทุ่งซึ่งสามารถเดินตัดลัดเข้าไปยังบ้านได้เห็นพี่เสกำลังดึงซากรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากพงหญ้าผมหยุดรถพร้อมกับร้องห้ามอธิบายว่าซากโครงรถนี้อาจจะเป็นพวกของขโมยรถนำมาชำแหละอะไรขายแล้วก็นำโครงมาทิ้งไว้ช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมาพอน้ำแห้งจึงเต็มไปด้วยสนิมเกลอะกลังไม่ใช่ของเก่าอย่างที่พี่เสเข้าใจถ้าตำรวจมาเจอและพบว่ามันอยู่ในครอบครองเขาอาจจะมีความผิดได้แต่ไม่ว่าผมจะพยายามบอกเรื่องอธิบายยังไงพี่เสก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อเอ็งมาก็ดีแล้วใครจะได้ไม่ต้องลากมันกลับบ้านพี่เสพูดพร้อมกับยกซากโครงรถเคลิกสนิมขึ้นท้ายรถกระบะจากนั้นก็ยกรถจักรยานที่ขี่มาขึ้นตามไปผมยืนงุนงงแล้วก็เหนื่อยใจอ้าวสิทธิ์ไปก็ได้แล้วพี่เสตะโกนบอกพรานเปิดประตูเข้าไปนั่งหน้ารถ

ผมจำได้ไม่ลืมว่าพี่เสพี่ชายคนเดียวของผมได้หายออกจากบ้านไปตอนผมเรียนอยู่ชั้นป.6เย็นวันนั้นเราเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆในละแวกหมู่บ้านเป็นช่วงเดือนมกราคมข้าวในแปลงนาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วฝางข้าวทั้งหมดถูกกองไว้ใกล้ๆกับลานที่ใช้ตากข้าวเปลือกเกือบทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวเด็กๆในละแวกบ้านก็มักจะชวนกันเล่นสร้างบ้านเล่นตีจับเล่นซ่อนแอบตามภาษาเด็กบ้านทุ่งก่อนพบค่ำปีนั้นผมกับพี่เสกำลังจะเลิกเล่นและก็กลับเข้าบ้านกันอยู่แล้วถ้าเพื่อนคนหนึ่งไม่ตะโกนออกมาว่าเล่นกันอีกตาสุดท้ายจดสิทธิ์นะเป็นคนหานะซึ่งสิ่งทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปซ่อนผมหาทุกคนเจอในเวลาไม่นานนักเหลือเพียงแค่พี่เสคนเดียวที่ผมหาไม่เจอในขณะที่เด็กคนอื่นๆต่างแยกย้ายกันกลับบ้านหมดแล้วผมคิดว่าพี่เสคงจะแกล้งผมอีกตามเคยพี่เสออกมาเถอะไม่เล่นแล้วนะผมเดินร้องไห้พลางร้องเรียกหาพี่เสจนค่ำมืดดึกดื่นแต่พี่เสก็ไม่ปรากฏตัวออกมาแล้วหลังจากคืนวันนั้นก็ไม่มีใครพบเจอพี่เสอีกเลยจนกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาผมเดินออกไปดูที่นาเป็นกิจปฏิบัติเช่นทุกครั้งที่นารกร้างเพราะว่าไม่มีใครสานต่อตั้งแต่พ่อตายจากแม่ก็ยังคงเป็นเกษตรกรเหมือนเดิมเพียงแต่ปลูกเพียงผักสวนครัวไม่กี่อย่างหลังจากผมเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็เข้าเรียนต่อด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยเปิดจนสำเร็จหลายปีต่อมาผมกลับมาเปิดสำนักงานทนายความเล็กๆที่บ้านเกิดรับว่าความแล้วก็ดูแลแม่ผมยังไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัววันไหนมีตลาดนัดก็ขับรถพาแม่เอาพืชผักที่ปลูกไว้ในสวนไปขายชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะว่าตั้งแต่พี่เสหายตัวไปชีวิตผมก็เหมือนมีบาปติดตัวมาตลอดทุกครั้งที่พูดถึงพี่เสแม่ก็จะน้ำตาไหลหดหู่ใจลงในทันทีกินไม่ได้นอนไม่หลับก่อนจะกลับเข้าบ้านวันนั้นผมเงยหน้ามองไปทางด้านที่ตะวันตกดวงอาทิตย์ทิ้งตัวลงต่ำจนจะล้ำหายที่ทางเดินเล็กๆปลายนาซึ่งเชื่อมต่อกับถนนในหมู่บ้านผมสังเกตเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินดุ่มๆตรงมาทางผมเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดที่ตรงหน้าจะมืดแล้วเองยังเล่นซ่อนแอบอยู่อีกเหรอเจ้าของร่างนั้นส่งเสียงทักทายผมยืนนิ่งราวถูกมนต์สะกดหัวใจเต้นแรงไล่สายตาพินิจมองเขาเป็นชายร่างเล็กผอมแกลนผมหยิกยาวรองเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าขาดวินหอบหิ้วลังไม้มาด้วยหนึ่งใบพี่เสผมพูดกลั้วในลำคอเมื่อพินิจมองจนแน่ในเขาลางก่อนจะยื่นมือไปจับไหล่กลับบ้านกันเถอะแล้วน้ำใสๆก็รื้นในตาออกมาไม่หยุด

ค่ำวันนั้นแม่เป็นลมล้มพับลงทันทีที่เห็นลูกชายที่หายไปกลับมายืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งพี่เสหายออกจากบ้านไปตอนผมอายุ12แล้วก็กลับมาตอนผมอายุ40นับรวมแล้ว28ปีข่าวการกลับมาของพี่เสถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วตลอดทั้งคืนนั้นบ้านผมคลึกครื้นราวกับมีงานมหรสพทั้งคนแก่คนเฒ่าลูกเล็กเด็กแดงต่างมาออกกันที่ลานหน้าบ้านเต็มไปหมดพวกเขามาดูคนที่เคยหายไปจากการเล่นซ่อนแอบครั้งกันโน้นทันทีที่ถึงบ้านพี่เสเปิดประตูแล้วก็ลงไปยกซากโครงรถมอเตอร์ไซค์ไปกองรวมกับเศษซากวัตถุอื่นๆที่เก็บมากองรวมไว้ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เดือนที่พี่เสกลับมาอยู่บ้านบริเวณลานโล่งข้างบ้านก็แปลสภาพเป็นเพิงสังกะสีและก็ลานเก็บของเก่ามองผิวเผินคล้ายกองขยะมหึมาผมกับแม่บอกว่าควรขายแก่รถรับซื้อของเก่าไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลพี่เสดูเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนละคนจากเด็กชายที่เคยซุกซนคนนั้นหายไปยังไม่หวนคืนใครถามอย่างไรก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ใครฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงดูเหมือนจะดับสูญไปกับการเวลาที่เขาหายออกไปจากบ้านเขากลายเป็นคนพูดน้อยมีพฤติกรรมหลายอย่างแปลกไปจนชาวบ้านมองว่าพี่เสกกลายเป็นคนสติไม่ดีบ้างก็ว่าเขาเป็นคนบ้าคนวิกลจริตเหตุการณ์ที่ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านวันก่อนก็สร้างความหือหาให้คนในร้านไม่น้อยเด็กๆในหมู่บ้านเล่าว่าพี่เสกเก็บบอระเพ็ดมาจากข้างทางแล้วก็บอกให้แม่ค้าช่วยทำผัดกะเพราราดข้าวให้หน่อยทุกคนที่อยู่ในร้านงงงันนิ่งเงียบแต่ว่าพอพี่เสร้องสั่งไข่ดาวราดข้าวเพิ่มอีก17ฟองเด็กๆและคนในร้านต่างพากันหัวเราะร่วนแล้วเรื่องบอระเพ็ดผัดกะเพรากับไข่ดาว17ฟองก็กลายเป็น Talk of the Town ของหมู่บ้านชั่วข้ามคืน

ผมเดินไปนั่งที่เก้าอี้โยกใกล้ๆกับพี่เสไม่มีบทสนทนาใดๆมีเพียงเสียงแมลงแล้วก็เสียงนกกลางคืนแว่วดังลมโชยพัดเอื่อยท้องฟ้ามืดสนิทมองไม่เห็นดาวเอ็งรู้ไหมปีที่น้ำท่วมหนักข้าเกือบตายปีนั้นฝูงลิงถูกน้ำท่วมตายเป็นเบื่อจู่ๆพี่เสก็พูดออกมาผมงุนงงในคำพูดหยัดตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกหันมองไปทางพี่เสควันจากมวลยาสูบลอยอวนอยู่ในความมืดครู่หนึ่งแล้วก็เลือนหายไปตอนเด็กพี่หายไปไหนมาผมถามพี่เสนิ่งเงียบสูบยาจนหมดมวลแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนอน

แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบเล่เลี่ยกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งมาหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสไปทุบเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานเกือบ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเอาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จุดสิทธิ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

นจะสายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปผมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพิเศษหรือว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับแร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถแร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมัดใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพิเศษกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดจะไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันดิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพรกฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อโดยจักรจันทรยังไม่จบนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับตอนจบของเรื่องซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายขณะที่หลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายพร้อมวางมาตรการช่วยเหลือ3ระยะ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านล่าสุดหลังเดินทางลงพื้นที่ไปยังศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วหรืออบต.ฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพบปัญหาเร่งด่วนคือเรื่องระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนื่องจากกระแสน้ำได้พัดเครื่องปั๊มน้ำที่ชาวบ้านใช้ผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจนได้รับความเสียหายและมีบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายไปทั้งหมดจึงสั่งการให้เร่งดูแลเรื่องอาหารระบบไฟฟ้าและการซ่อมแซมระบบน้ำประปาโดยเร็วพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายแก้ปัญหาน้ำประปาเป็น3ระยะตัวระยะสั้นเร่งแจกจ่ายน้ำดื่มและน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการระยะกลางประสานงานกระทรวงศึกษาธิการส่วนนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำกลุ่มที่เสียหายส่วนระยะยาวหารือกรมบัญชีกลางอนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำใหม่ทดแทนส่วนที่สูญหาย
6: ชาวนันมาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานพิษณุโลกเร่งเปิดประตูระบายน้ำรับมือมวลน้ำเหนือจากลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน
7: นายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานพิษณุโลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยวัดปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงได้ถึง326มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นได้สั่งการเร่งเดินหน้าระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำวังสตือประตูระบายน้ำท่านางงามและประตูระบายน้ำท่าแหในอัตราสูงสุดเพื่อเร่งพร้อม องน้ำรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างขณะเดียวกันในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านและลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำวังทองอำเภอวังทองและคลองชมพูอำเภอเนื้อปรางมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันจึงได้ประสานเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและฝายต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พัทรธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: ด้านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยน้ำท่วมขยายพื้นที่กระทบ3อำเภอกว่า 1,700 ครัวเรือน
8: นายนพฤทธิ์ศิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 1,732 หลังคาเรือนโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสถานการณ์รุนแรงที่สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 249.5 มม.ในรอบ24ชั่วโมงจังหวัดสุโขทัยยังต้องติดตามปริมาณฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำทางตอนเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยาซึ่งอาจส่งผลต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในระยะต่อไปโดยได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรยานพาหนะเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยในขณะนี้ทุกหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการขนย้ายสิ่งของการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยสถานการณ์และความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสุขภาพดีวิถีไทยครับแฟนคลับคงรอกันอยู่นะคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงครับสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงนี้หลายๆคนคงติดตามข่าวอยู่นะเป็นห่วงคนไทยในภาคเหนือโดยเฉพาะยิ่งทางจังหวัดน่านน่านหนักเลยนะตั้งแต่อำเภอปัวเลื่อยลงมาเลยนะครับเห็นว่าตอนนี้ก็เข้าผ่านทางอำเภอเมืองน่านแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาทางสุโขทัยสุโขทัยก็ได้ข่าวมีฝนตกด้วยอ่ะก็ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะมาถึงกันด้วยในส่วนของพื้นที่ใต้น้ำที่ทางหน่วยงานภาคราชการเขาได้แจ้งเตือนไว้นะครับน่านมาสุโขทัยหลักๆนะฮะก็ต้องติดตามข่าวกันด้วยนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็เห็นว่ามีท่วมบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับติดตามข่าวจากกรมอุตุจากปภ.ด้วยว่าจะต้องมีการเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างนะครับและได้ข่าวว่าช่วงนี้โควิดระบาดเยอะด้วยนะคุณผู้ฟังครับโควิดระบาดเยอะด้วยแต่ว่าโควิดมันก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะไม่รุนแรงมากเหมือนสมัยก่อนแต่ว่ามันก็ระบาดเหมือนไข้หวัดนะเป็นก็ไม่ค่อยดีก็ต้องรักษากันนะแล้วก็ป้องกันกันด้วยสำหรับชั่วโมงแรกของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้นะครับอาจารย์แอ๊กจะมาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอ๊กก็จะมีข้อมูลดีๆมาเล่ามาคุยกันเสมอที่เดียวนะครับท่านมารอแล้วนะฮะอาจารย์แอ๊กเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีคุณบรรเลงสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับ
3: เชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนคลับฟัง
4: ครับพอพอดีคุณบรรเลงพูดถึงน้ำท่วมก็ขออนุญาตให้กำลังใจก่อนนะครับผมเห็นข่าวอยู่เหมือนกันน่ากลัวมากเลย
3: น่ากลัวน่ากลัวรุนแรงรุนแรงครับ
4: ภาพข่าวน่ากลัวมากนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวด้วย
3: ใช่สวยงามนะจังหวัดน่านที่ท่องเที่ยว
4: ใช่ใช่ครับใช่ครับโอเคครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เตรียมข้อมูลมานะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับงานวิจัยสมุนไพรที่ช่วยสนับสนุนเนาะการรักษานะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสมุนไพรนะฮะที่ช่วยไมเกรนครับช่วยปวดหัวไมเกรนครับช่วงนี้เสพข่าวใช่ไหมครับเครียดนะครับมีแต่ภัยพิบัตินะครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีบางทีมีความเครียดนะครับสมุนไพรลดไมเกรนและลดความเครียดครับคุณครับ
3: โอ้น่าสนใจน่าสนใจไมเกรนจะเป็นกันเยอะเครียดนี่เป็นกันทั่วเลย
4: เป
3: ็นกันทั่วเลยสมุนไพรช่วยลดได้นะช่วยลดได้อาจารย์เล่า
4: ช่วยลดได้ใช่ครับใช
3: ่ครับ
4: โอเคครับก็เรื่องของไมเกรนนะครับก็หลายท่านนะครับก็อาจจะเคยเป็นนะครับเรื่องของเกี่ยวกับอาการปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับมาปวดบ่อยๆ
3: uh-huh.
4: จะคิดว่าเอ๊ะฉันปวดจาก พักผ่อนน้อยหรือเปล่ากินยาก็หายแต่จริงๆแล้วอาการปวดหัวเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นไมเกรนได้ครับซึ่งผมบอกเลยคนไข้ที่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยที่เรียกว่ามาบ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้เลยเขาจะวินิจฉัยตัวเองได้นะฮะว่าอู้แบบเนี้ยไมเกรนมาแล้วเพราะว่าเคยกินยาแบบรักษาไมเกรนแล้วหายแต่เวลาเป็นครับกระทบต่อชีวิตประจำวันมากครับเพราะว่ามันปวดมากจนทำอะไรไม่ได้อะครับค
3: ุ
4: ณกระดมเคยเป็นไหมไมเกรน
3: ผมโชคดีที่ไม่ได้เป็นไมเกรน
4: ไม่เคยนะ
3: ไม่เคยครับ
4: ไม่เคยเป็นดีนะครับ
3: ชีวิตผมปวดสุดๆนี่จะเป็นนิ้วในไตครับ
4: เป็นนิ้วในไตนะครับ
3: ปวดแบบทรมานทรมานบิดไปบิดมาโอเคครับดีไม่ได้เป็นไมเกรนไม่อีกรู้โรคหนึ่งครับผม
4: ครับใครที่ปวดหัวไมเกรนนะครับจะมีประสบการณ์นะผมเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นนานมาแล้ว
3: ทรมานใช่ไหม
4: ทรมานมากมันโอ้โหปวดตึ๊บเลยนะครับทำอะไรไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้จะเรียนก็เรียนไม่ได้ต้องหาที่พักครับเหมือนร่างกายมันก็ต้องหยุดพักผ่อนตัวเองหยุดพักชัตดาวน์นะครับคือก็จะเห็นครับว่าอาการไมเกรนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ความเจ็บปวดทางร่างกายอย่างเดียวมันส่งผลต่อ อารมณ์นะฮะแล้วก็วิธีการทำงานด้วยนะครับ ก
3: ็ครับ
4: ไมเกรนนะครับไม่ใช่แค่เกิดจากความเครียดอย่างเดียวหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับคือไมเกรนนี่ต้องบอกว่าเป็นโรคที่มีความซับซ้อนเหมือนกันครับเกิดจากหลายปัจจัยหลายอย่างครับคือไม่ใช่แค่ความเครียดหรือพักผ่อนนะฮะฮอร์โมนนะครับสิ่งกระตุ้นต่างๆนะครับมีทฤษฎีบรรยายว่าจากพันธุกรรมก็มีนะครับ อาการที่เป็นลักษณะเด่นนะครับของปวดหัวไมเกรนนะครับคือปวดศีรษะมักจะปวดศีรษะข้างเดียวครับหรือว่าบางคนเนี่ยปวดสลับซ้ายขวาก็ได้นะครับ แล้วก็ เกิดขึ้นเป็นระยะนะครับแต่ว่าก็มักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยคือจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเช่นปวดหัวตามด้วยคลื่นไส้แพ้เสียงสมองตื้ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งหลายคนคิดว่าสาเหตุมาจากความเครียดแต่จริงๆมันมีปัจจัยกระตุ้นครับบางทีหิวก็ปวดไมเกรนนะครับพักผ่อนน้อยนอนดึกนะอดหลับอดนอนอันนี้ชัวร์อยู่แล้วนะครับพฤติกรรมแบบนี้ก็ก่อให้เกิดไมเกรนได้เพราะว่าทำให้ร่างกายเกิดความเครียดนะฮะนอกจากนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจครับไม่ใช่เครียดอย่างเดียวนะครับวิตกกังวลนะสภาพจิตใจเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญ
3: สำคัญสำคัญ
4: ในการควบคุมการทำงานของระบบประสาทครับมันจะปวดหนักเข้าไปอีกครับยิ่งกังวลยิ่งเครียดนะครับเรื่องแสงครับนะแสงจ้านะครับการจ้องการอยู่ในที่แดดนะครับแดดร้อนๆนะครับที่มีแสงแดดจ้าๆเป็นเวลานานๆนะครับพวกนี้ก็ทำให้ปวดหัวไมเกรนได้เพราะว่าส่งผลต่อความเมื่อยล้าของดวงตานะครับบางคนนะครับผมเคยเจอปวดหัวไมเกรนมาเนี่ยบอกว่าอยู่ในที่ร่มเลยไม่เคยได้ออกไปเจอแดดอะไรเลยนะครับปรากฏพอเปิดโทรศัพท์มาให้ดูโอ้โหสว่างจ้าเลยครับแสงสว่างจากจอโทรศัพท์ครับ
3: ครับ
4: ปรับจนสุดเลยบางทีมันแสบตาครับคุณโนมนะครับจ้องจอนานๆที่แบบนะปรับแสงหน้าจอสูงๆเนี่ยทำให้เกิดไมเกรนได้เหมือนกันครับนะฮะนะหรือว่าอยู่ในที่เสียงดังเกินไปครับคนที่ปวดหัวไมเกรนบ่อยๆก็จะมีความไวต่อเสียงนะมากกว่าคนทั่วไปครับสองนะฮะเสียงแล้วต่อไปครับกลิ่นครับกล
3: ิ่
4: นน
3: ี่
4: แหละครับกลิ่นที่รุนแรงนะครับกลิ่นโอ้โหใครทาสีบ้านใหม่ๆนะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะกลิ่นนี่มันชวนปวดหัวเลยครับนะฮะในบางครั้งเนี่ยก็ทำให้คนปวดหัวไมเกรนได้ครับกลิ่นสีกินเนื้อกินทุกอย่างนะครับกินสารเคมีบางครั้งน้ำหอมครับน้ำหอมที่เราใส่กันเนี่ยนะครับก็ไปกระตุ้นได้นะครับไม่ใช่ของตัวเองนะคนข้างๆเราเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยไปโอ้โหเจอกับคนที่ใส่น้ำหอมมีกลิ่นที่ชวนกระตุ้นให้ปวดหัวไมเกรนนะ บางทีเราก็ปวดหัวได้เหมือนกันนะฮะเรื่องกลิ่นที่รุนแรงเกินไปหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบนะครับการปวดตึงบริเวณคอบ่าไหล่ครับคุณนรม
3: ครับ
4: ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดไมเกรนกำเริบได้เช่นกันครับคือคอบ่าไหล่นะบางคนในทางการแพทย์แผนไทยนะมันตึงมากนะครับต้องใช้การแพทย์แผนไทยนะมาบำบัดมานวดบำบัดช่วยได้จริงๆเพราะว่าเห็นนะครับว่าสาเหตุหนึ่งของการเกิดไมเกรนบ่อยๆคือปวดตึงบริเวณศีรษะนะครับเรื่องของอาหารครับบางชนิดก็มีผลนะครับอาหารอย่างเช่นเนยช็อกโกแลตถั่วหรืออาหารหมักดองครับถ้ารับประทานในปริมาณมากหรือต่อเนื่องเกินไปก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไมเกรนได้ครับเรื่องของเครื่องดื่มบางชนิดครับเช่นไวน์แดงเบียร์แชมเปญพวกนี้มีผลต่อการขยายตัวของหลอดเลือดครับหรือสามารถเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองครับก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้เช่นกันครับลักษณะของอาการเนี่ยในแต่ละคนนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามันแตกต่างกันไปนะครับเวลาคือตามทฤษฎีในตำนานเนี่ยต้องปวดหัวข้างเดียวแต่จริงๆแล้วคนไข้เนี่ยมีอาการที่ค่อนข้างหลากหลายครับปวดซีกเดียวก็มีสลับย้ายไปย้ายมาก็มีนะครับคุณไปลองมองว่า คุณหมอปวดซีกเช้าปวดซ้ายมาถึงโรงพยาบาลปวดทางขวาอะไรอย่างเงี้ย นะครับสลับได้นะปวดเป็นๆหายๆนะครับจะเป็นหลายชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้บางคนปวดมากครับมันตุบๆได้ด้วยนะครับยิ่งบางรายมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนปวดครับนะฮะก็ถ้าไม่แน่ใจนะครับก็สามารถพบแพทย์ได้นะครับเพื่อวินิจฉัยให้ถูกต้องนะครับหรือว่าบางคนเป็นบ่อยๆครับเป็นทุกวันเลยวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คงอาจจะต้องหาสาเหตุร่วมด้วยนะครับคือต้องกินยาแก้ไมเกรนบ่อยๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับ
3: ครับ
4: นะฮะทีนี้วิธีป้องกันนะครับแบบไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับวิธีบรรเทาอาการไมเกรนกรณีเกิดอาการแล้วนะครับ1 นะครับนะก็แน่นอนว่ายาหรือยาแก้ปวดก็เลือกให้เหมาะสมนะตามแพทย์สั่งนะพักผ่อนครับลองหาที่เงียบสงบมืดแล้วก็เงียบนะครับเพื่อพักผ่อนเลยครับนะ2ใช้การประคบเย็นครับนะใช้ผ้าเย็นหรือถุงน้ำแข็งครับประคบบริเวณหน้าผากขมับหรือท้ายทอยครับแล้วก็พยายามเอาตัวเองครับหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้อาการปวดมากขึ้นนะครับเช่นแสงหรือเสียงหรือกลิ่นแรงๆนะครับดื่มน้ำมากๆนะครับเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำนะครับแล้วก็ผมแชร์เทคนิคนะฮะในการป้องกันไม่ให้ไมเกรนกำเริบนะครับควรจะระบุสิ่งกระตุ้นหรือจดครับนะสิ่งที่ทำหรือกินหรือสถานการณ์อะไรก็ได้ครับที่ทำให้เกิดไมเกรนเพื่อทำให้

0: เนี้ยป้องกันไมเกรนโอ้โหขึ้นเทียบเลยนะครับก็ลองทำตามก็ได้นะครับหาช่องที่ดูดีทำตามได้โดยไม่ต้องฝืนมาก
1: เอาท่าที่มันพอไหว
0: ท่าที่มันพอไหวท่าที่มันค่อยๆทำ
1: ใช่ค่อยๆทำใช่
0: เช่นสมมติเขาบอกโอ้ทำท่านี้นะ30นาทีนะครับวันแรกของท่านนะทำแค่ 2-3 นาทีก่อนค่อยๆพอกล้ามเนื้อมันถูกกระตุ้นมันค่อยพิวแล้วค่อยทำให้มันหนักขึ้นได้นะครับ
1: ครับ
0: การจัดการความเครียดครับการฝึกผ่อนคลายการนั่งสมาธิหรือการเล่นกีฬาเบาๆกันทำโยคะอะไรพวกนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็มันมียาปัจจุบันเขาก็จะมียาป้องกันไมเกรนได้ก็ปรึกษาแพทย์ก่อนรับยาได้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งพอเราพูดถึงยาแล้วนะครับในทางยาสมุนไพรนะครับก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ผมก็ลองอัปเดตนะครับให้นะครับก็มียาพืชสมุนไพรเนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับคือกล่าวโดยสรุปนะครับกลไกของการเกิดไมเกรนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงอาการเนาะแต่ว่าพอเราลงลึกแล้วนะครับสรุปง่ายๆก็คือเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทและหลอดเลือดนะครับเกี่ยวข้องกับกลไกหลักๆนะครับหนึ่งก็คือความปั่นป่วนของหลอดเลือดครับคือในร่างกายเรามีสารสื่อประสาทครับชื่อเซโรโทนินนะครับแล้วก็เปปไทด์นะครับสารเหล่านี้นะครับเวลามันหลั่งออกมาไม่สมดุล นะครับก็ทำให้หลอดเลือดในสมองเกิดการหดแล้วก็ขยายตัวอย่างผิดปกติครับจนเกิดการเต้นตุบๆเนี่ยครับเวลาเราเป็นเนี่ยมันจะเป็นตุบๆตอนเราปวดหัวครับคือเกิดจากสิ่งนี้ครับนะสารสื่อประสาทไม่สมดุลครับข้อ2ครับกลไกของการเกิดโรคนี้นะครับคือการอักเสบของระบบประสาทครับเขาก็พบว่ามีการหลั่งสารก่อการอักเสบนะออกมากระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะครับทำให้รู้สึกเจ็บปวดไวผิดปกติครับแล้วก็สุดท้ายครับสาเหตุกลไกที่เกิดขึ้นคืออนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นในร่างกายครับก็มีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้เช่นกันนะครับสมุนไพรที่เป็นทางเลือกนะครับมุ่งเน้นนะครับไปที่การลดการอักเสบหรือหดหลอดเลือดครับแต่ผู้ป่วยบางคนครับก็อาจตอบสนองต่อยาได้ไม่ดีนักนะครับแต่ว่าเขาก็มีการศึกษาวิเคราะห์มาว่าพืชสมุนไพรตัวไหนนะครับมีการนำมาใช้ในการลดไมเกรนได้นะครับเพราะว่าข้อได้เปรียบที่นักวิจัยเขาค้นพบก็คือว่าสมุนไพรเนี่ยมีฤทธิ์ทางชีวภาพเนี่ยหลากหลายชนิดนะครับก็คือมันออกฤทธิ์ได้พร้อมๆกันครับมันสามารถเข้าไปจัดการกับกลไกการเกิดไมเกรนได้หลายๆจุดพร้อมๆกันครับเช่นช่วยปวดก็ได้ลดการอักเสบก็ได้หรือปรับสมดุลหลอดเลือดก็ได้นะครับโดยที่มีแนวโน้มผลข้างเคียงที่น้อยกว่านะครับงานวิจัยนี้ครับผมดึงมาจากงานวิจัยในที่เป็นนักวิจัยในประเทศจีนครับคุณบรรลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีสมุนไพรจีนเนี่ยเข้ามาประกอบด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถฟังเอาไว้ได้เป็นสมุนไพรทั่วไปครับผมว่าถ้าพูดชื่อมานะครับใครที่อยู่ในเขาเรียกว่าสนใจด้านสมุนไพรเนี่ยน่าจะรู้จักนะ
1: ครับ
0: ตัวแรกนะครับคือโกรธหัวบัวนะครับก็เป็นตระกูลโกรธนะครับโกรธนี่อยู่ในยาจีนเป็นหลายๆจำหนับเลยนะครับแล้วก็ใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วในเมืองไทยก็มีเยอะนะครับก็เป็นพระเอกในกลุ่มสมุนไพรแก้ปวดหัวครับคุณบรรลงนะ
1: ครับ
0: ก็มีสารสกัดทางเคมีเนี่ยโดดเด่นนะครับในการปรับสมดุลของสารเซโรโทนินที่ว่านี้นะครับแล้วก็ลดการทำงานของเส้นประสาทที่รับความเจ็บปวดได้แล้วก็บรรเทาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ อีก2ชนิดเป็นสมุนไพรที่มีทั้งไทยและก็จีนนะครับตัวหนึ่งก็คือใบบัวบกครับอันนี้ใช้ทั่วโลกนะครับทั้งในไทยในจีนใช้เหมือนกัน
1: อันนี้คุ้นอันนี้คุ้นกินบ่อยครับอาจารย
0: ์กินอยู่แล้วครับบัวบกในแก้ช้ำในใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: งานวิจัยนะครับก็พบว่ามีสารเอชเอริโคไซด์นะครับในใบบัวบกเนี่ยสามารถช่วยบรรเทาไมเกรนได้ครับซ
1: ึ่
0: งอธิบายได้เพราะว่าเขาช่วยเพิ่มระดับสารเซโรโทนินในสมองครับมีผลโดยตรงต่อการลดความไวต่อการปวดหัวครับ นะครับ

0: อมาครับคือขมิ้นชันครับนะฮะสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันครับอันนี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่รุนแรงครับช่วยปกป้องเซลล์และหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดและลดสารที่ก่อการอักเสบในสมองได้นะครับแล้วก็จริงๆในงานวิจัยนี้นะครับเขาก็มีแนะนำว่านอกจากสมุนไพรเดียวๆแล้วเนี่ยในเมืองจีนก็มียาตำรับด้วยเช่นกันก็คือเป็นผสมทั้งโกรธหัวบัวโกรธสอนะครับเขาก็พบว่าตำรับเนี่ยสามารถช่วยปรับสารสื่อประสาทแล้วก็ลดการอักเสบของเส้นประสาทได้แล้วก็มีผลการทดลองทางคลินิกด้วยนะครับคือในเมืองจีนเขาทำไอ้สูตรตำรับเนี่ยเอามาใช้จริงในผู้ป่วยนะครับทีนี้นอกจากนั้นนะครับในบ้านเรานะครับนอกจากสมุนไพรจีนแล้วเนี่ยนะฮะในเมืองไทยเนี่ยนอกจากบัวบกขมิ้นชันแล้วมีอีกตัวนึงครับคือขิงครับคุณบุญ
1: โ
0: ล
1: โอเค
0: ขิงเนี่ยก็มีงานวิจัยล่าสุดนะครับใช้ขิงรักษาอาการปวดหัวไมเกรนได้ทำในประเทศโรงพยาบาลในประเทศอิหร่านครับนะฮะในผู้ป่วยไมเกรน100รายครับนะฮะซึ่งผู้ป่วยทั้ง2กลุ่มนะมีประวัติการเป็นไมเกรนประมาณ7ปีครับนะครับผู้ป่วยเราเนี่ยปวดไมเกรนมากกว่า2ครั้งต่อเดือนนะครับเขาก็ใช้แคปซูลขิงนะเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันเลยนะฮะชื่อซูนาทิปแทนนะฮะก็ให้กินเวลาปวดหัวไมเกรนก็พบว่านะครับการรับประทานแคปซูลขิงเนี่ยนะทำให้อาการปวดไมเกรนลดลงเนี่ยดีเท่ากับกลุ่มเปรียบเทียบที่เป็นยาแผนปัจจุบันเลยลดอาการปวดไมเกรนได้ถึง60% ครับภายใน2ชั่วโมงหลังรับประทานยานะครับก็มีข้อดีนะประสิทธิภาพเนี่ยก็พอๆกันนะแล้วก็ไม่พบอาการข้างเคียงจากการรับประทานยานะครับซึ่งยาซูมาทิปแทนเนี่ยเป็นยาที่ทานดีแต่ว่ากินแล้วมันจะง่วงนอน แล้วก็อาการแสบร้อนที่หน้าอกได้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนะไอตัวตำรับนี้นะครับอย่างเช่นสมุนไพรไทยนะครับขิงบัวบกนะฮะขมิ้นชันก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ผมก็นำถ้าอย่างใบบัวบกนะครับก็นำสูตรตำรับมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าใครปวดหัวไมเกรนนะครับสามารถนำต้นส่วนของใบบัวบกนะครับสัก2กำมือนะครับนำมาคั้นกับน้ำสะอาดกินวันละ2ครั้งครับเช้ากับเย็นครับหรือว่าจะกินต้นสดๆเลยก็ได้ครับหรือว่าสามารถผสมกับน้ำต้มสุกนะครับเจอน้ำตาลเล็กๆน้อยนะครับใช้ดื่มครึ่งแก้ววันละ2ครั้งเช้ากับเย็น อันนี้ก็เป็นสูตรทางบัวบกสดๆนะครับหรือกระชั้นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็ทานเป็นแบบแคปซูลได้นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยขิงบัวบกขมิ้นชันเนี่ยแบบปัจจุบันก็มีเป็นแบบแคปซูลที่ทำเป็นบดผงแห้งแล้วนะครับเนาะก็สามารถเลือกใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่มีข้อมูลการศึกษานะครับเกี่ยวกับการสมุนไพรที่ช่วยไมเกรนได้แล้วก็ลดอาการความเครียดได้ครับก็อย่างไรก็ตามนะครับไมเกรนเนี่ยแม้จะรักษาให้หายขาดได้นะครับแต่บางคนก็รักษาหายขาดยากนะครับคือเราสามารถควบคุมและป้องกันได้นะคงต้องใช้คำนี้มากกว่านะครับการใช้ยาสมุนไพรที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็ทับว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะครับว่ามันจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับมารองรับนะครับพร้อมทั้งอธิบายได้ถึงกลไกการรักษานะครับทั้ง3กลไกเลยทั้งอักต้านอักเสบปรับสมดุลหลอดเลือดนะครับลดอาการเจ็บปวดได้นะครับก็ควรใช้ให้อยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อให้ได้ขนาดแล้วก็รูปแบบที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยที่สุดครับ
1: โอเคครับผม
0: นะครับเอาประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนี้อ้าวได้เลยครับฟังคงจะได้ข้อมูลเบื้องต้นจากทางอาจารย์แอ๊กไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นไหนเกี่ยวกับข้อมูลในคืนนี้เดี๋ยวถามได้สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับส่วนประเด็นคำถามอื่นๆที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษากับทางอาจารย์แอ๊กได้เลยนะครับหลังจบสปอร์ตเนาะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งแล้วโทรเข้ามาได้เบอร์นี้นะคืนวันพฤหัสบดีกับคืนวันศุก เราเปลี่ยนมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ02-290-0473เซฟใส่มือถือไว้บันทึกลงในสมุดไว้เลยนะครับเวลาจะใช้ก็จะได้สะดวกนะ02-290-0473นะคืนนี้อยู่กัน2ชั่วโมงนะชั่วโมงแรกอาจารย์แอ๊กนะครับเดี๋ยวหลังจบสปอตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยนะในข้อมูลที่อาจารย์พูดคุยไปอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆที่อยากถามอาจารย์แอ๊กนะครับหลังเบรกครับ02-290-0473ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: นุ่นจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
1: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
1: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับอ่ะผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
4: โอเคค่ะสวัสดีคุณลมแล้วก็อาจารย์แอดด้วยค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: เกิดกันอีกแล้วคอยช่องฟังอยู
3: ่
4: แล้วที่อาจารย์พูดอ่ะถูกใจทุกอย่างเพราะว่าปฏิบัติอยู่ค่ะ
3: โอ้
4: แต่จะถามอาจารย์หนึ่งอย่างนะว่าเรื่องปวดหัวเนี่ยนะมันจะมึนๆก่อนใช่ไหมล่ะที่เริ่มเป็นเนี่ยแล้วมันมึนๆมันก็จ้าๆหลังเอ้ยจ้าๆหัวเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะ
5: โอ้ถ้างั้นอันนี้อาจจะไม่ใช่ไมเกรนเนาะเพราะว่าถ้าไมเกรนไม่มีอาจจะต้องปวดมันมีความปวดมากเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหายเองนะครับแต่ว่าถ้ามึนแล้วทำยังไงถึงมันหายไปเองไหมครับอาการที่ผู้ฟังเป็นเนี่ย
4: อาจารย์ค่ะสงสัยมิฉันเนี่ยจะดื้อไอ้นั่นมากกว่ากาแฟดื่มกาแฟเยอะแล้ววันนั้นได้ยินรายการเขาบอกว่าดื่มกาแฟเยอะๆกระดูกผุก็เลยหยุดมา2อาทิตย์แล้วแล้วโรคนี้มันก็ค่อยๆหาย
5: โอ้ถ้างั้นเหมือนก็เราจะรู้สาเหตุเลยเนาะว่าน่าจะเกิดจากกาแฟกาแฟนี่เยอะคำว่าเยอะเยอะแค่ไหนจ้ะ
4: มึงตอนที่เขาก่อนนั่นน่ะที่กำลังพุกฟอนอยู่นะนะอายุ40นั่นน่ะจะไปเที่ยวออกกำลังกายแล้วก็ไปเที่ยวคาราเกะบอร์ไปร้องเพลงเนี่ยแล้วก็จะลืมกาแฟเรื่อยจะไม่ให้ง่วงค่ะแบบนั้นน่ะแต่นั้นดื
3: ้อแล้วตอนนี้ตอนปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยยังไงฮะ
4: เฉลี่ยยังไงก็ตอนนี้ก็กินเรื่อยๆมาใช่ไหมคะ
3: วันละกี่แก้วครับวันละกี่แก้ว
4: สามบางทีสามเนี่ยบางทีลึกจะไม่ให้หลับละขี่เลยเขาก่อนน
3: านตอนนี้เลยฮะปัจจุบัน
4: ตอนนี้เหรอคะ
3: ตอนปัจจุบันนี่เลยครับ
4: สองห่อแล้วก็แต่หยุดนะหยุดแล้วอ่ะสองอาทิตย์แล้ว
5: แล้วมันปวดหัวเหรอ
4: หัวไม่ค่อยปวดหรอกค่ะแต่มันจะมึนๆแล้วก็ชาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะลืมบางทีลืมนะคะที่กุญแจรถลอดแล้วเอ้าเอากุญแจรถไปไหนวะจะขึ้นรถแล้วกุญแจไปไหนที่ไหนได้อ่ะกุญแจก็อยู่ในมือแปลกมาก
3: อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่แล้ว
4: ตอนนี้เหรอคะ
3: จ้ะ
4: คุณเชื่อไหม ฉันจะ70แล้วนะนะเนี่ย
3: 69
4: แล้ว
3: โอเคมีหลงๆ ลืมๆบ้างนิดๆหน่อย
4: ๆค่ะ
3: โอเคครับ
4: แต่ว่ามันไม่เหมือน69หรอก
3: เหมือนเท่าไหร่เหมือน80
4: ไม่เหมือน
3: เหมือนเท่าไหร่ครับ
4: จริงๆนะว่าป้าว่าดิฉันนี่แข็งแรงค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวสรุปนิดนึงสรุปว่าประเด็นที่จะถามคือประเด็นไหนครับเดี๋ยวไม่จบ
4: จะถามว่าจะหยุดกาแฟเลยใช่ไหม
3: อยากหยุดเลยไหมล่ะ
4: อยากหยุดเลยเพราะหยุดมา2อาทิตย์แล้ว
3: แล้วเป็นไงมีอาการอะไรบ้างครับ
4: ก็ดีขึ้น
3: อาการ
4: นี่แทนค่ะ
3: หยุด
4: พิซซ่า
3: เดี๋ยวแป๊บนึงหยุดแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยคืออะไรดีขึ้นอาการอะไรดีขึ้นครับ
4: สมองเนี่ยดีขึ้นค่ะซ่าซ่ากระซ่าน้อยแล้วปวดไม่ปวดเนี่ยค่ะ
3: โอเคแล้วไม่มีความอยากกาแฟอะไรทั้งสิ้น
4: มันเบื่อไปเลยอ่ะ
3: อ
4: ยากจะทานข้าวแล้วกินกับพวกผลไม้กับผักอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกาย
3: โอเคแล้วดื่มอะไรแทนนะ
4: เนติต้าค่ะ
3: โอเคผมไม่เคยดื่มเลยอาจารย์เนติต้ามันคืออะไรอ่ะ
5: มันจะเป็นข้าวโอ๊ตใช่ไหม
3: เป็นข้าวโอ๊ต
5: ธัญพืชป่ะ
3: โอเคเป็นธัญพืชใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
3: โอเค
4: ดีมากเลยค่ะอาจารย
3: ์สรุปว่าคำถามคืออ
4: ยากถามว่าให้เลิกกาแฟเลยดีใช่ไหม
3: ดีไหมอาจารย
5: ์ได้ครับเลิกได้ก็ดีครับได้ก็ดีครับถ้าเราไม่มีปัญหาเรียกว่าติดกาแฟติดคาเฟอีนอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าเลิกได้ก็ไม่มีปัญหา
3: แล้วดีต่อเราและตัวเราด้วยเนี่ยเห็นบอกว่าสมองดีอะไรดีขึ้นโปร่งขึ้นไม่ปวดไม่ซ่าแล้วโอเคถือว่าดีครับถือว่าดีแล้วหยุดไปเลยครับหยุดไปเลยครับ
4: หยุดไปเลย
3: หยุดไปเลยแล้วไม่ได้
4: เบียร์ก
5: ็
4: เบียร์ก็กินนิดหน่อยเพราะว่าความดันต่ำ
3: โอเคครับก็ความดันต่ำความดันเท่าไหร่ครับ
4: ความดันเท่าไหร่คะ
3: ใช่ครับ
4: ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้วัดแต่
3: แล้วใครบอกว่าต่ำใครบอกว่าต่ำครับ
4: ตัวหนูเองนี่แหละ
3: คิดเองเหรอครับ
5: อ้าว
3: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องตรวจนะครับต้องตรวจก่อน
4: ค่ะ
3: โอเค
4: แต่ดื้อหน่อย
3: โอเค
4: ยังดื้อเลย
3: โอเคครับมีไหมมีประเด็นอื่นไหมครับ
4: โอเคคือหมายความว่าตอนนี้ขับรถออกไปออกกำลังกายอีกแล้ว
3: ฮะออกกลางคืนเนี่ยนะอ้าวก็ระวัง
4: ใช่ไม่ใช่กลางคืนไปธรรมดาอยู่แล้ว
3: ไม่เข้าใจครับ
4: ออกไปออกกำลังกายงาน
3: ดีครับออกกำลังกายออกกำลังกายตอนไหนครับ
4: ตอนเช้านะ
3: ดีครับดีครับออกกำลังกายตอนเช้าดีครับดีครับออกให้เหมาะสมกับตัวเองเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะแล้วก็ทานขมิ้นชันด้วยประจำเลยของอภัยภูเบศเนี่ย
3: โอ้ท
4: านประจำเลย
3: ครับทานขมิ้นชันประจำขอพระเวททานเพื่ออะไรครับ
4: ทานก็บำรุงสมองด้วยคิดนะแล้วก็ผิวได้ดีด้วยผิวดี
3: โอเค
5: ครับ
3: ครับก็พอช่วย
4: ได้อะไรเงี้ย
3: โอเคครับ
4: ขายก็ดี
3: ขมิ้นชันก็เหมือนยาปัญญาอายุวัฒนะตัวหนึ่งดีต่อ
4: ใบบกหน้าไว้ทานกับน้ำพริกอร่อยดีมีลูกเนื้อต้มจำ
3: อ๋อครับใบบกดีผมก็กินประจำ
4: ค่ะ
3: โอเคครับโอเคครับ
4: ขอบคุณทั้งสองอาจารย์เลยนะคะวันนี้ดีใจเจอสองจานเลย
3: สองจานเลยโอเคครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
4: ครับ
5: โอเคครับสวัสดีครับ
3: ถือว่าดีนะถ้าหยุดกาแฟได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วมันก
5: ็หาได้ยาก
3: เรารู้สึกว่าเราดีต่อตัวเองด้วยเนี่ยก็หยุดไปไม่ต้องเปลืองด้วยแต่ถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์บ้างเหมือนกันนะในงานเนาะอาจารย์เนาะกาแฟมันก็มีสองด้านน่ะ
5: มีสองด้านครับมันมีสองด้านครับ
3: แล้วแต่ตัวเราถ้าตัวเราหยุดแล้วดีก็หยุดดีกว่านะครับเชิญครับสายนี้เชิญเลยครับ
6: อยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าเขาบอกว่ากาแฟสมุนไพรอะค่ะมันเป็นแต่กาแฟสมุนไพรเนี่ยมีคาเฟอีนไหมคะคุณหมอ
5: โอ้โหอันนี้ตอบยากครับเพราะว่าเอาเป็นว่ากาแฟเอาที่เป็นเม็ดกาแฟก่อนดีกว่าถ้าม
3: ีส่วนผสมของกาแฟ
5: ใช่
3: ก็จะมีคาเฟอีนครับ
5: มีใช่
3: ถ้าเขาอาจจะใส่สมุนไพรบางตัวเข้าไปด้วยเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่ากาแฟสมุนไพร
6: อ๋อพอดีตัวเองไม่ได้กินกาแฟหรอกแต่พอดีญาติเขาเอากาแฟมาให้แล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นกาแฟสมุนไพรนะ
3: ต้องอ่าน ต้องอ่านครับพี่น้อยพี่น้อยต้องอ่านว่าข้างสลากเนี่ยมันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างเขาเขียนว่ากาแฟสมุนไพรอ่ะเราไม่รู้ว่ามันคือกาแฟบวกสมุนไพรหรืออะไรแต่ว่าผมประมาณเนี่ยน่าจะเป็นกาแฟบวกสมุนไพรน้อยจานเนาะ
7: ครับ
3: ครับต้องอ่านครับอ่านที่สลากครับ
7: ข้างสลาก
3: แต่ถ้ามีคำว่ากาแฟมีส่วนผสมของกาแฟปุ๊บในเมนตัวกาแฟมันจะมีคาเฟอีนอยู่แล้วครับแล้วแต่ปริมาณมากน้อยครับ
6: เพราะว่าปกติเวลาไปกินกาแฟเย็นถุงนึงอะไรอย่างเงี้ยนานๆยินทีพอกินทีไรมันจะใจสั่นเราก็เป็นคนไม่กินกาแฟ
3: ต้องหลีกเลี่ยงต้องหลีกเลี่ยง
6: พอดีเพื่อนเขาเอามาให้แล้วก็บอกว่าลองกินเถอะอร่อยนะมันเป็นกาแฟสมุนไพรก็ยังไม่กล้า
3: อยากกินแล้วเรามีปัญหาเรื่องกินแล้วใจสั่นก็ต้องระวังเนาะอาจารย์เนาะ
7: ครับต้องระวังเราไม่บานครับ
3: ใช
7: ่
3: ใช่ถ้าเราไม่ติดก็หลีกเลี่ยงไปดีกว่าโอเคครับโชคดีครับ
6: ค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเลยครับมีประเด็นสงสัยอะไรถามได้นะถามได้ปรึกษาได้เรื่องหยูกยานะอาจารย์เองจบเภสัชมาโดยตรงอยู่แล้วนะสมุนไพรก็อาจารย์เองก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับมาสายที่รออยู่เชิญครับมีเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีเลยนะครับสำหรับผู้ฟังที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมย้ำเบอร์นะฮะ02-290-0473ทีละท่านทีละท่านนะฮะมาครับเชิญครับท่านที่รออยู่แล้วก็อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมนะปัญหาสุขภาพบางทีเรามันยังไม่เข้าใจตรงไหนก็ปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเชิญครับมีผู้ฟังต้องรีบโทรนะฮะโทรก่อนติดก่อนได้คุยก่อนนะครับจะได้มีเวลาสอบถามพูดคุยได้เต็มที่นะครับบางทีไปโทรในช่วงท้ายๆแล้วเวลามันจะจบปุ๊บก็จะคุยได้ไม่เต็มที่นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะครับ02-290-0473ครับติดแล้วเชิญเลยครับ
8: สวัสดีครับแจนทั้งสองครับผมปวดตาปวดตาก็บอกว่าไปปวดความดันลูกตานะครับผมที่นี่มันมียาอะไรกินให้หายบ้างครับอย่างยาสมมติว่ายาแก้ปวดพารานี่กินไม่ได้ผลเลยนะครับนั้นเนี่ยกินเลยได้ผมก็ไม่กินปวดกับชนปวดแล้วเป็นปวดทุกวันตอนนี้ก็ปวดอยู่ครับผม
7: เดี๋ยวแล้วใคร
8: เป็นตาก็จะไหล
7: ครับแล้วใครบอกว่าปวดความดันลูกตาครับอันนี้ใครเป็นคนพูดเคยไปตรวจหรือยัง
8: หมอตาครับ
7: อ๋อโอเคครับแล้วเขาให้ยาหยอดตามาไหม
8: ครับมีครับยาหยอดตาเขาเปลี่ยนให้เรื่อยๆแต่มันก็ยังปวดปวดทุกวันเลยครับตอนนี้ก็ปวดอยู่ครับผม
7: รักษามานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ย
8: ก็จะเป็นนั้นนี่เป็นกับตั้งแต่ประมาณตั้งปีนี่แหละครับประมาณปี70เข้ามานี่แหละครับผมเป็นประมาณปีนึงแล้วล่ะครับที่ตอนมันปวดลูกตาเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ปวดนะครับผม
7: โอเคคร
8: ับ ครับผมอยากปรึกษาว่าจะมียาอะไรกินที่มันหายบ้างครับแต่ผมรอฟังท่านวิทยุนะครับผม
7: ครับครับได้ครับ
3: โอเค
8: จากโคราชครับ
3: เดี๋ยวแป๊บเดียวเพื่ออาจารย์ซักถามเพิ่มเติมเชิญครับ
7: เพิ่มนิดหนึ่งแล้วมีโรคต้ออะไรไหมเป็นต้อเลยไหม
8: ต้อกระจุกกระลอกแต่ตาเนี่ยหมอบอกว่ามันเสียมันแหละครับเป็นปุ๋ตอนเป็นต่อหินครับผมแต่ตาตอนนี้มันมองไม่เห็นแล้วครับแต่จะปรึกษาว่าจะทำยังไงมันจะหายปวดแค่นั้นแหละครับผมมียาอะไรบ้างครับ
7: โอเคครับได้แต่คุณพาราก็คงไม่ดีขึ้นนะ
8: ครับช่วยไม่ได้เลยครับ
3: จะไปฟังทางวิทยุใช่ไหม
8: ครับผม
3: อาจารย์โอเคใช่ไหมครับ
7: ได้ครับได้ครับ
3: วางสายได้เลยครับวางสายให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเปิดวิทยุนะจะนั่งฟังนอนฟังหรือยืนฟังอะไรก็ตามสบายเชิญจะแอกว่าเลยครับ
7: มันบอกว่ายากนะครับคุณมโนมเพราะว่าดูแล้วตาแกเหมือนจะมองจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับผมทีนี้เรื่องของอาการปวดตาเนี่ยเขาต้องบอกว่าถ้าอาการปวดตาและสมุนไพรที่รักษาโดยตรงเนี่ยก็คงต้องบอกว่าไม่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีรักษาเพียงแต่ว่ามันจะมีเทคนิค ที่ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับเขาใช้ในการดูแลพวกดวงตาเช่นการประคบตานะด้วยสมุนไพรนะครับคุณบุญเลิมซึ่งอันนี้ต้องมาทำที่โรงพยาบาล
3: ที่อภัยภูเบศ
7: ครับใช่
3: ก็มีที่อื่นที่เขาบ่งก็มีเหมือนกันต้องไปศึกษา
7: ใช่แล้วก็ที่ผมศึกษาดูเนี่ยนะครับก็เนี่ยในศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยเขาก็มีการบ่งเนี่ยด้วยหนามสาย
3: เขาเรียกบ่งต้อใช่ไหม
7: บ่งต
3: ้อด้วยหนามสายครับผม
7: มันก็คนละต้อกันนะไม่ใช่รักษาต้อหินนะ
3: ใช่
7: ฟังแล้วอาจจะเข้าใจผิดแต่ว่ามันก็จะช่วยลดปัญหาทางด้านสายตาการมองเห็นได้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังพยายามศึกษาทำอยู่นะครับว่าทำเป็นข้อมูลเชิงระบบนะว่ามันช่วยลดความดันลูกตาหรือการมองเห็นอะไรได้ดีขึ้นไหมซึ่งข้อมูลบางส่วนมันก็ออกมาว่าค่อนข้างดีนะครับทีนี้สมุนไพรที่ช่วยดูแลพวกดวงตาที่ช่วยเสริมได้นะครับผมก็คงเป็นพวกอัญชันเนาะตีผลานะครับพวกเบอร์ตะปูเบอร์รี่ต่างๆที่มันมีสารพวกลูทีนซีเซนทีนนะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็คงเป็นต
3: ั
7: วช่วยเสริมรองรองนะครับนะก็ไม่ได้มี
3: คุณ
7: ล
3: ักษณ
7: ะลดปวดนะอย่างที่ท่านผู้ฟังท่านนั้นบอกนะครับคือตอนนี้เขาตั้งฐานหลักๆเขาปวดนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าสมุนไพรที่แก้ปวดดวงตาโดยตรงเนี่ยตอนนี้ก็คงยังไม่มีย
3: ากไม่มีย
7: ากนะครับแต่ว่าก็มีสมุนไพรที่ผมเสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะช่วยพอเป็นเหมือนทางอ้อมๆให้คนไข้
3: แต่ไม่ใช่เป็นสมุนไพรรักษานะ
7: ใช่ไห
3: มอาจารย
7: ์นะครับใช่ครับ
3: ยิ่งเป็นต้อหินด้วยยิ่งยากเลย
7: ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวผมฝากวิธีปฏิบัติตัวให้ท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับที่ฟังทางวิทยุอยู่ก็มีวิธีปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็นโรคต้อหินเนี่ยนะครับเนาะการตรวจอะไรพวกนี้ก็คงเป็นประจำอยู่แล้วแหละก็มีการศึกษานะคุณโลมว่าการออกกำลังกายระดับปานกลางครับเช่นการเดินการวิ่งจ็อกกิ้ง3ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปครับช่วยลดความดันลูกตาได้ครับนะฮะก็
3: อ
7: ัน
3: นี้ดีเยอะเลยดีเยอะเลย
7: นะ
3: ม
7: ัน
3: ดีต่ออย่างอื่นด้วยแล้วก็ดีต่อความดันลดความดันของลูกตาที่จะส่งผลกระทบต่อไอ้ต้อหินที่มันจะรุนแรงมากขึ้นด้วย
7: ใช่แต่ว่าอันนี้ต้องเน้นอีกอันนึงคือมันมีกีฬานะที่ต้องห้อยศีรษะต่ำ
3: ต้องระวังใช่ไหม
7: หรือว่าผู้ป่วยต้อหินบางชนิดเท่านั้นที่ไม่สามารถออกกำลังกายได
3: ้ห้ามเล่น
7: นะครับอันนี้ปรึกษาหมอตาอีกทีแล้วกันนะครับ
3: แนะนำเป็นเดินแล้วกันแน่นอน
7: แนะนำไปนะ
3: เดินออกกำลังกายถ้าเกิดว่าเดินไม่เหนื่อยก็วิ่งเบาๆได้แต่ว่าเพศห้อยหัวไปพวกกายกรรมทั้งหลายต้องหลีกเลี่ยงนะครับมันจะไปเพิ่มความดันในลูกตานะครับ
7: ใช
3: ่โอเคเอาอย่างนี้แล้วกัน
7: คีย์เวิร์ดสำคัญคือต้อหินเนี่ยเป็นการรักษาแบบประคับประคองเนาะนะครับเพื่อไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายมากขึ้น
3: ใช่
7: เพื่อโครงการมองเห็นที่ยังมีอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับ
3: ปัจจุบัน
7: ป้องกันไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายมากขึ้น
3: ปัจจุบันยังไม่มีทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณรักษาต้อหินโดยตรงนะครับ
7: ครับ
3: โอเคครับเคลียร์ครับมีเวลาอีกประมาณ 7-8 นาทีครับมาต่อครับท่านอื่นที่รออยู่โทรเข้ามาได้เลยนะครับโทรติดแล้วจากไหนครับ
9: ครับจากเพชรบูรณ์ครับ
3: เพชรบูรณ์เชิญถามเลยครับ
9: คืออาการเป็นอย่างนี้ครับคือเป็นปุ่มตรงท้ายทอยอ่ะ
3: ลักษณะตุ่มลักษณะตุ่มเห็นไหมพอมองเห็นไหม
9: ลักษณะตุ่มนี่คือถ้าแต่ผมก็ตัดผมสั้นอยู่หลักบางทีมันก็พอมันยาวขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มจะเป็นตุ่มแล้วบางทีมันคันยิ่งคันยิ่งเกาย
3: ิ่งเกายิ่งมันเออนั่นแหละโอเค
9: เออยิ่งเกายิ่งอะไรยิ่งเกายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเกา
3: เข้าสูตร
9: แล้วทีนี้มันเป็นตุ่มแล้วบางทีก็เอามือเอาเล็บมือเนี่ยไปหยิกไปจิกแล้วมันก็จะเป็นน้ำใสๆ
3: ม
9: ันก็จะแตกเป็นน้ำใสๆแล้วก็หายหายไปก็หายไม่กี่วันหรอกวันสองวันก็ขึ้นแล้วก็คันแต่ว่าเวลาผมสระหัวในสระวันเว้นวันอยู่แล้ว
3: ครับ
9: แต่ทีนี้มันก็จะไปเกามากก็ไม่ได้นะมันจะเป็นบาดเป็นแผลก็ได้แต่ลูกๆทั่วไปนั่นแหละแล้วกินยาแก้แพ้ก็ไม่หายนะแต่ก่อนก็ไม่เป็นแต่ตั้งแต่ฉีดยาโควิดมาเนี่ยฉีดแค่สองเข็ม
3: เป็นแบบนี้มากี่รอบแล้วครับ
9: ไอ้ที่ว่าตุ่มนี่หรือ
3: ใช่เป็นได้หายมากี่รอบแล้ว
9: รู้สึกจะเป็น
3: ประมาณก็ได้
9: ประมาณปีสองปีมาเนี่ย
3: ประมาณปีสองปีแล้วเป็นได้หายตลอดระยะห่างๆนะ
9: เป็นมันคือว่าผมเนี่ยตัดสั้นเดือนละครั้งตัดเดือนละครั้งก็คือผมก็เป็นทหารปลดเกษียณไปแล้วล่ะ
3: ครับครับ
9: แต่ทีนี้ผมก็ไม่เอาไว้ยาวหรอกคือตัดให้สั้นเลยทรงนักเรียนอะไรนี่แหละทรงสั้นนี่แหละ
3: โอเคโอเค
9: แต่ถ้าตัดสั้นแล้วมันก็จะตุ่มมันก็จะยุบแต่ว่ามันยาวแล้วมันอุดรูขุมขนนี่ผมไม่ทราบนะแล้วก็
3: โอเค
9: ตอนนี้ก็ยังคันยังตุ่มอยู่แต่ผมก็ไม่
3: เ
9: ข้ามาก
3: เพราะคือมันเป็นตอนผมสั้นหรือเป็นตอนผมยาวหรือยังไง
9: ตอนผมยาวครับ
3: ตอนผมยาวเป็นผมไปตัดสั้นแล้วมันหาย
7: เรื่อง
9: ความ
7: สะอาดหรือเปล่าม
9: ันก็จะหายไปประมาณอาทิตย์นึง
3: โอเค
9: พอมันเริ่มยาวขึ้นมาก็เริ่มมีตุ่มขึ้นมาแล้วมันก็จะคัน
3: อาจจะไม่ใช่เรื่องผมก็ได้เดี๋ยวไปหาหมอบ้างยัง
9: หมอผมไม่เคยไปนะครับ
3: ยังไม่เคยไปอาจารย์เชิญครับช่วยพิจารณานิดนึง
7: เพราะว่าคนไข้เขาหายเองนะครับคุณบรมครับ
9: ครับ
7: ก็ผมว่าสาเหตุดักให้ข้าม
3: ันไม่ได้หายขาดไงคุณหมอปัญหาคือมันไม่ได้หายขาด
7: ม
3: ัน
7: ก็เป็นทุกครั้งตอนที่ผมยาวแล้วก็มีความร้อนมากขึ้นก็คงพวกเหงื่อใครนี่แหละผมว่า
3: เนี่ย
9: ตอนน
3: ี้
9: ก็
3: ยังเป็
9: นอย
3: ู่
9: นะตอนนี้ก็ยังเป็นตุ่มอยู
7: ่นั่นแหละครับมันก็เหมือนตัวเองแพ้เหงื่อความร้อนที่มากขึ้นนะครับเวลาผมที่
9: ม
7: ัน ยาวมากขึ้นครับนั่นแหละ
9: คร
7: ับ ก็อาจจะต้องลองหนึ่งก็คือลองเปลี่ยนที่สงสัยเนาะคือถ้าแพ้พวกแชมพูแล้วพวกเนี้ยไอ้พวกหน้าผากอะไรมันจะเป็นด้วยไม่ใช่แค่หลังคอนะครับผมว่าก็คงต้องตัดประเด็นนั้นออกไปเป็นแค่ท้ายทอยอย่างเดียวเนี่ยก็คือเป็นคนมีหนักเยอะไหมครับอ้วนไหม
9: คือร่างกายไม่อ้วนหรอ
7: ไม่อ้วนใช่ไหมฮะมันจะเป็นตามแนว
9: เลิกมา10ปี
3: โอเค
9: ไม่ดื่ม
3: ดีแล้วครับ
7: มันเป็นตามแนวรอยพับไหมครับรอยพับของคอไหมไอ้ผื่น
9: ไม่มีในรอยพับของคอไม่มี
7: ไม่ใช่ใช่ไหม
9: ไม่ใช่
3: เป็นตรงไรผมป่ะ
9: อะไรนะคร
3: ับเป็นตรงไรผมตีนผมป่ะตีนไททอยอ่ะตรงกระตุ้นผม
9: เน
3: ี่
9: ยตรง
3: หรือส่วนที่เป็นเนื้อหรือส่วนที่เป็นเนื้อแล้วหรือสิทธิ์ที่เป็น
9: คือว่ามันเป็นตุ่มขึ้นมาเลยเป็นตุ่มแข็งๆแล้วก็พอเอามือเอาเล็บเนี่ยไปหยิก
3: ตุ่มเดียวตุ่มเดียวเหรอ
9: เป็นโอ้ไม่ใช่ตุ่มเดียวแล้วมันก็
3: เป็นกระจุก
9: ครับเป็นมันก็คันๆบางทีก็เป็นแต่ถ้านอนไปเวลานอนไปเนี่ยมันจะเป็นผมสังเกตนะมันจะเป็นน้ำใสๆแล้วมันก็จะออกมาเองแล้วก็หายแล้วก็จับเก็บตุ่มมันก็จะยุบเองเลยจะยุบเองเลยแล้วก็ไปจับเก็บนี่เหมือนเราเป็นแผลน้ำเหลืองไปสมานแผลทีนี
3: ้
9: มันก็จะเป็นขึ้นมาใหม่
3: โอเคเดี๋ยวนี่เองมันเหลือเวลาอีก2นาทีเดี๋ยวฟังคำแนะนำจากอาจารย์แบ๊กไปแนะนำไปอาจารย์เชิญกัน
7: ครับการปฏิบัติตัวก่อนนะครับก็อย่างแรกก็คือไอตัวนิ้วเล็บเราเนี่ยแหละครับคือตัวนำพาเชื้อนะครับเนาะนะครับไอเลิกพฤติกรรมเอาเล็บไปจิกหรือไปอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับเนาะ
9: ไปจิก
7: นะครับอันนี้ควรเลิกเลยนะให้ใช้ฝ่ามือแทนนะถ้าสมมติคันทำได้เบาๆนะครับถูได้เบาๆทีนี้สาเหตุนะครับผมก็คาดการว่าคือก็เกิดจากสิ่งสกปรกนี่แหละนะครับเราอาจจะล้างแชมพูไม่สะอาดหรือสระผมไม่สะอาดอะไรประมาณนี้ครับหนึ่งก็คือลองเปลี่ยนแชมพูได้นะครับเผื่อบางทียี่ห้อที่เราใช้เนี่ยมันตกค้างแล้วทำให้เรารู้สึกมันมีสารก่อภูมิแพ้เกิดขึ้นนะครับก็คงเป็นผื่นแพ้ผิวหนังนี่แหละนะครับแบบที่มีตุ่มขึ้นนะครับคงไม่ใช่พวกฝีอะไรพวกนี้หรอก
3: ม่ใช่ไม่ใช
7: ่ครับเป็นผื่นแพ้ธรรมดานี่แหละนะครับเนาะก็ลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดก็คือถ้าเป็นเหงื่อสมมติถ้ามันแพ้เหงื่อเนี่ยแนะนำว่าในระหว่างวันเนี่ยท่านก็หาผ้าสะอาดนะไม่ใช่ผ้าเย็นที่ชุบแอลกอฮอล์นะครับคือถ้าใช้แอลกอฮอล์ยิ่งแห้งนะฮะยิ่งแห้งยิ่งแพ้ครับให้ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าสะอาดน้ำดื่มขวดขวดเนี่ยรองเท้าไว้แช่เย็นไว
3: ้
7: นะผ้าชุบน้ำสะอาดนะลองเช็ดถ้ารู้สึกมันร้อนนะครับผ้าเช็ดหรือมีเหงื่อก็เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดนะครับซับเอาเนาะไม่ต้องถูแรงๆนะครับซับเอาเพราะถ้าถูแรงๆเดี๋ยวมันก็ยิ่งกระตุ้นนะให้ซับเหงื่อออกนะครับในระหว่างวันเนาะลดความร้อนไปผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอ
3: ลอง
7: สมุนไพรนะครับสมุนไพรก็ใช้สมุนไพรที่เป็นสเปรย์ล้างจีบเนาะลองพ่นดูได้แล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างที่ผมบอกนะครับ
3: โอเคลองดูก่อนถ้าไม่ดีขึ้นโทรมาใหม่นะ
10: คร
3: ับ
10: คร
3: ับ โอเคครับเวลาครับโอเคครับ
7: ครับ
3: อาจารย์ครับสวัสดีครับไปฟังข่าวครับเดี๋ยวเจอหมอมกรต่อครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์ต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
14: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
15: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
16: เรารักประเทศไทย
17: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
18: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
17: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
18: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
17: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
19: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
20: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
19: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
20: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
19: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
20: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
19: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
12: กรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์นายหน้าแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพู
21: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการขยายผลกระบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงล่าสุดผู้อำนวยการเขตดินแดงมีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพบพฤติการไปร่วมมือกับนายหน้าเพื่อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูโดยก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว3รายซึ่งทั้งหมดถูกตำรวจดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รับรองเอกสารอันเป็นเท็จและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันพรุ่งนี้และจะได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560ในทุกสำนักงานเขตพร้อมประสานตรวจสอบสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงถึงผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับดูแลความปลอดภัยนักเรียนครูเป็นอันดับแรก
0: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดต้องประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว23แห่งโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการกลางและระดมบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันทีโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต1ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยแล้ว5แห่งรองรับได้ประมาณ210คนพร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพ 1,000 ชุดและเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาเพื่อวางแผนฟื้นฟูต่อไปพร้อมเน้นย้ำให้ทุกเขตพื้นที่ยึดความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการยูเครนในวันนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของอาคารหลายหลังซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเด็กที่ได้รับความเสียหายจากการที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนตลอดทั้งคืนของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยังคงเรียกร้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัสเซียยกระดับการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟอย่างต่อเนื่องตลอด4ปีของการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเป็นจำนวนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งประชาคมโลกกลับไม่ตอบโต้อย่างเหมาะสมจากการโจมตีเหล่านี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2เป็นประจำครับหลังข่าว4ทุ่มคืนวันพฤหัสบดีคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านจะเข้ามาเป็นวิทยากรนะทุกคืนวันพฤหัสเลยนะครับคืนนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook ของคุณหมอมะกรด้วยนะครับคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยทั้ง AM ทั้ง FM ฟังได้ทั่วประเทศนะครับฟังออนไลน์ได้ด้วย Facebook ก็จะผ่านทาง Facebook ของคุณหมอหรือของผมที่ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะครับไปพบคุณหมอมาก่อนเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่พลงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับอยู่บ้านเรียบร้อยนะคุณหมอนะ
3: เรียบร้อยครับ
2: เชิญครับ
3: ก็ส่งใจไปช่วยชาวน่านนะ
2: โอ้โห
3: ครับปีที่แล้วก็ท่วมมาครับปีนี้มาอีกแล้วฮะ
2: โอ้ปีนี้หนักเลยที่อำเภอปัวหนักที่สุดหนักมากครับผม
3: โอ้โหผมดูข่าวแล้วเอ๊ตกใจเลยปัวก็เคยไปเนาะก็โอ้โหน้ำมาเลยนะครับ
2: เห็นเขาบอกว่าในชีวิตคนคนหนึ่งบางทียังไม่เคยเจออะไรขนาดนี้เลย
3: ครับดูแล้วมันแล้วคาดเดาไม่ได้เนาะ
2: ใช่
3: ม
2: ัน
3: ไม่รู้จะป้องกันยังไง
2: เออฝน
3: ทางน้ำมันเดาไม่ถูก
2: มันใช่ใช่แล้วมันมหาศาลมันผิดปกติมหาศาลเลย
3: น่าเนี่ยเป็นเมืองน่าเนี่ยเมืองท่องขับรถเที่ยวโหวิว
2: สวยใช่
3: แล้วก็เขาจะแต่งเมืองทั้งเมืองเนาะเมืองเป็นแบบเป็นธีมออกสีแบบน้ำตาลตาเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ร้านค้าธนาคารอะไรพวกเนี้ยครับมันจะโอ้โหแล้วก็มีศิลปินไปอยู่เยอะ
2: ใช่ใช่
3: ศ
2: ิ
3: ลปินนักร้องนักกิจกรนะครับช่างเขียน
2: เป็นเมืองน่าอยู่เมืองน่าอยู่มากๆครับผม
3: ใช่ใช่ใช่ใช่โอ้โหแต่น้ำท่วมนี
2: ่เสียหายเยอะ
3: ผมต้องแก้หาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับ
2: ครับ
3: เราจะช่วยนะฮะครับก่อนเข้ารายการพี่บรมได้ยินสปอนเซอร์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมมา
2: จะต่อใช่ไหม
3: ก็เลยของอภิภูมิเนี่ยได้รับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
2: ใช่ใช่ใช่
3: อันเนี้ยเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่ามันหมายถึงอะไรคือวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราพูดกันลอยๆนะฮะนะครับ
2: อธิบายหน่อยอธิบายหน่อย
3: คือมันไม่ใช่ว่าพูดกันลอยๆว่าหน่วยงานเนี่ยทำเพื่อสังคมพอมันมีคำว่าสังคมมันดูดีใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ว่า
2: ใครก็พูดได้
3: มันเป็นพรบส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะ
2: โอ้มีพรบเลย
3: พรบใช่เพราะว่ามันจะต้องมีการจดทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่สั้นๆเนี่ยเป็นการใช้กลไกธุรกิจเพื่อสร้างรายได้นะฮะเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนนะใช้กำไรเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะ
2: ครับ
3: อย่างของไอ้ภูเบศรเนี่ยนะครับก็เห็นโครงสร้างที่รูปแบบเองก็คือว่ากิจการที่เขาทำเนี่ยเขาจะรับซื้อผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมนะแล้วก็มาจำหน่ายนะครับมีการจ้างงานคนในพื้นที่เกษตรกรผู้ได้โอกาสต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าที่ราคายุติธรรมนะปลอดภัยค
2: ุ
3: ณภาพสูงโดยที่กำไรเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยเอามาช่วยโรงพยาบาลครับ
2: โอ้
3: เอามาช่วยโรงพยาบาลที่เหลือ 30% เนี่ยก็เอา อไปต่อทุนเนี่ยเหมือนว่าเป็นทุนก็ไปต่อทุนก็มาทำต
2: ่อ
3: นะครับอันนี้ผมเรียนเลยว่าทุกสินค้าทุกขวดนะฮะทุกเม็ดยาทุกเม็ดมีส่วนช่วยคนไข้มีส่วนช่วยเกษตรกรทางอ้อมทั้งนั้นเลยครับ
2: โอ้
3: เป็นหอไม่ไปไหนฮะ
2: อ
3: ยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละนะแล้วก็จะตกไปถึงมือของทุกคน
2: ครับ
3: คนไข้ก็ได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีปัญหาด้านงบประมาณนะครับก็ได้เงินจากขายสมุนไพรนี่แหละเอามาช่วย
2: โอ้ครับครับ
3: อุปกรณ์การแพทย์ที่ผมเดี๋ยวบอกนะคือออกซิเจนคืออุปกรณ์การแพทย์นะเอามาช่วยทั้งพนักงานบางทีเราไม่มีคนใช้ระเบียบธรรมดาไม่ได้เงี้ยก็ต้องเอามาช่วย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นจริงๆก็จะขอว่าทุกครั้งที่กินยาก็ได้บุญด้วยนะ
2: โอ้โห
3: ตรงฮะครับผม
2: เข้าใจกันนะเข้าใจกันนะครับ
3: น
2: ี่นี่
3: ม
2: ัน
3: ไม่ใช่ว่าพูดลอยๆนะผมบอกครับผมคร
2: ับโอ
3: ้ต้องยื่นบัญชีมีการมาตรวจสอบครับผม
2: ครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะของเราอภัยภูเบศนะครับเป็นวิสาหกิจอะไรนะเพื่อ
3: วิสาหกิจเพื่อสังคม
2: เพื่อสังคมนะครับก็ดูแลภายในประเทศของเราแล้วก็คนไทยใช้ก็ได้ดูแลต่อๆกันด้วยนะครับ
3: ครับผมนะฮะก็นำข่าวจากไทยรัฐมาฝากนะครับสำหรับข่าวสุขภาพก็เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็บอกว่าระวัง5โรคฮิตนะฮะที่มากับน้ำท่วมนะฮะให้รู้ทันอาการและป้องกันได้ถูกวิธีไปดูว่ามี5โรคฮิตอะไรบ้างนะครับจากไทยรัฐมารวบรวมขอฝากนะครับโรคที่1ครับนะฮะพูดนะฮะโรคที่1คือน้ำกัดเท้านะฮะหรือว่าฮ่องกงฟุตนั่นเองอันนี้เป็นโรคท็อปฮิตเลยเพราะว่าเชื้อราเนี่ยจะเจริญได้ดีในที่ชื้นแฉะนะครับแล้วเมื่อเราต้องเดินลุยน้ำนะแช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยเท้าเปียกชื้นก็จะเกิดเชื้อราขึ้นได
2: ้
3: คืออาการเนี่ยนะครับอาการคันซอกนิ้วเท้านะฮะผิวหนังลอกเป็นขุยหรือเป็นพื้นหากปล่อยไว้นานก็จะลุกลามไปยังฝ่าเท้าแล้วก็เล็บได้นะครับว
2: ิ
3: ธีป้องกันก็คือให้หลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องลุยน้ำจะต้องสวมรองเท้าบูทนะฮะหลังจากลุยน้ำแล้วก็ต้องล้างเท้าให้สะอาดเช็ดให้แห้งสนิททันทีก็จะป้องกันฮ่องกงฟุตได้นะครับโรคที่สองครับก็คือโรคอุจจาระร่วงนั่นเองนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยก็จะมาจากน้ำนะเพราะมันระบายไม่ออกใช่ไหมก็จริงๆก็เชื้อก็มาจากอุจจาระนั่นแหละนะครับแล้วก็มาปนเปื้อนพอปนเปื้อนเสร็จปุ๊บมันก็เข้าไปในอาหารเข้าไปในน้ำนะครับก็จะเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องเสียเกิดขึ้นนะครับอาการก็จะมีอุจจาระเหลวนะครับ3ครั้งต่อวันขึ้นไปนะฮะบางคนถ้าติดเชื้อแบคทีเรียมากเนี่ยก็จะถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับ
2: ว
3: ิธีการป้องกันก็คือน้ำสะอาดน้ำบรรจุขวดนะครับหากจำเป็นต้องใช้น้ำบริเวณที่ท่วมเนี่ยจะต้องต้มบุกล้างมือสะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายนะหลีกเลี่ยงการขับถ่ายลงในน้ำโดยตรงแล้วก็ถ้าท้องเสียเนี่ยให้ดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆนะครับถ้ามีไข้สูงถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับไปโรงพยาบาลนะครับหรือถ่ายมากจนเพลียเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะช็อกได้นะอันตรายของท้องเสียจะเป็นเรื่องของการเสียน้ำและเกลือแร่มากจนทำให้ช็อกนะครับโรคที่3ครับคือโรคตาแดงฮะนะครับซึ่งเป็นโรคระบาดได้ง่ายสาเหตุเกิดจากติดเชื้อไวรัสนะครับก็มันจะติดเชื้อกันเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันจะชื้นนะฮะแล้วก็ไวรัสพวกนี้มันจะระบาดได้สิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมฮะบางทีอยู่ในสถานอพยพนะฮะก็มักจะใช้ร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดการตาแดงขึ้นได้อาการก็คือจะมีอาการเคืองตาน้ำตาไหลขี้ตามากนะครับอาการก็มักจะเป็นอยู่ประมาณ10วันวิธีป้องกันครับไม่ใช้มือที่สกปรกขยี้ตาหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือคุกคีกับผู้ป่วยโรคตาแดงนะครับแล้วก็งดน้ำในแหล่งน้ำที่สกปรกแล้วก็งดการใช้สิ่งของร่วมกันเช่นผ้าเช็ดตัวพวกนี้เป็นต้นนะครับโรคที่4โรคฉี่หนูโดยเชื้อโรคฉี่หนูเนี่ยนะฮะจะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขังและสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านแผลรอยถลอกหรือว่าเยื่อบุต่างๆเช่นผ่านทาง ปากหรือจมูกหรืออาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ10วันก็จะเริ่มมีการปวดศีรษะรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากหรือหลังตานะมีอาการปวดกล้ามเนื้อน่องและโคนขาอย่างหนักอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของโรคนี้เลยนะฮะเลปโตสไปโรซิสจะมีอาการปวดน่องมีไข้สูงกับหนาวสั่นบางรายจะมีอาการตาแดงร่วมด้วยวิธีการป้องกันดื่มลุยน้ำขังจะปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์หากจำเป็นจะต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทนะฮะเมื่อขึ้นจากน้ำเราก็ต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหากมีอาการน่าสงสัยห้ามซื้อยามาทานเองรีบไปพบแพทย์โดยด่วนครับแล้วก็โรคสุดท้ายก็คือโรคเครียดนะครับโดยมีปัจจัยด้านความสูญเสียทางทรัพย์สินและการใช้ชีวิตที่ยากลำบากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโดยตรงนะฮะอาการก็อาจจะมีตกกังวลนอนไม่หลับทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ปกติครับวิธีรับมือกับอาการเครียดมันสังเกตอารมณ์ตนเองและคนรอบข้างหากพบว่ามีความเครียดรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันควรปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะครับ
2: โอเคครับผม
3: แล้วก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะถ้าใครมีโรคประจำตัวแนะนำว่าดูเรื่องหยูกยาให้ดีนะฮะเพราะว่าบางทีบางเนาะมันเปียกยามันชื้นอะไรเงี้ยมันมีความสำคัญจำเป็นมากนะแล
2: ้
3: วก็เวลาท่วมเนี่ยในสถานการณ์จริงโรงพยาบาลก็โดนด้วยแหละนะครับ
2: ใช่ใช่
3: ก็จะมีปัญหาเรื่องของการรักษาด้วยนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลที่อยู่รอบนอกเนี่ยนะครับเท่าที่ผมข่าวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ารับบริการได้นะทางสปสช.หรือว่าหน่วยงานประกันสังคมอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะตามจ่ายให้นะครับไม่ต้องกลัวนะถ้ายาหมดยังไงไปรับสถานพยาบาลที่อยู่รอบๆ อำเภอที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับนะก็หวังว่าจะผ่านไปได้โดยเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดน่านนะครับก็เห็นจังหวัดอื่นก็เริ่มมีเหมือนกันนะที่ลงแต่อาจจะยังไม่แรงเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่
3: ทางภาคเหนือนะ
2: ใช่เดี๋ยวก็ต้องตามที่สุโขทัยว่าจะแค่ไหนครับผม
3: ติดตามสถานการณ์ด้วยวันนั้นเมื่อวานนั่งมาเช้าดูข่าวนะเห็นคุณยศนันที่นะครับแต่ว่าระหว่างลงพื้นที่ก็มีเตือนมาบอกให้ระวังน้ำท่วมปรากฏก็ท่วมอยู่เนี่ยตรวจเตือนช้าไปหน่อยเตือนช้าไปหน่อยนะครับแต่งานระบบก็โอเคดีนะครับ
2: ครับ
3: เรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่คนสนใจกันมากเลยนะของกรณีของคุณเรนนอลนะครับที่เสียชีวิตเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นี่มีการชันสูตรนะครับก็เหมือนกับข้อมูลเนี่ยทางครอบครัวหรือว่าทางเพื่อนๆเนี่ยออกมาบอกว่าเส้นเลือดตีบตับนี่นะฮะก็เข้าได้กับอาการจากข่าวนะจากข่าวก็ได้จากอาการเพราะว่าการเสียชีวิตเฉียบพลันนะครับคือทางที่ภรรยาออกมาให้ข้อมูลว่าเห็นนั่งอยู่ตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะฮะตอนคืนแล้วก็ปุ๊บลงไปเลยนะฮะหลังจากนั้นมาเจออีกทีตอนเช้าเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วตัวแข็งแล้วแสดงว่าเสียชีวิตมาเกิน6ชั่วโมงแน่ๆซึ่งอาการที่เป็นเฉียบพลันนะครับโรคที่เราจะต้องสนใจมากที่สุดเลยก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดนี่แหละนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะหรือว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันขาดเลือดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคำว่าตีบ1เส้น2

0: ด้านซ้ายเนี่ยจะมี2เส้นด้านขวาเนี่ยมี1เส้นนะครับ
1: ครับ
0: ด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดที่เลี้ยงทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าแล้วก็กินพื้นที่กว้างอันนี้จะมี2เส้นนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยนะฮะจะเป็นปลาเลี้ยงที่ด้านหลังนะฮะลงมาทางด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับปกติทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนนะครับไปให้หัวใจนะให้เราให้สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็มันมีความสำคัญมากเพราะว่าหัวใจมันต้องเต้นตลอดเวลาอวัยวะอื่นเนี่ยมันขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยมันยังพอจะอยู่ได้ใช่ไหมแต่หัวใจเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีนะครับนะฮะทีนี้สาเหตุนะครับที่เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็มีได้หลากหลายนะฮะปัจจัยแรกก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับเช่นมีประวัติในครอบครัวนะครับเป็นพันธุกรรมอย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีการอุดตันได้ง่ายแต่ว่าปัจจัยอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้นะครับอันนี้ข้อที่เราก็มักจะ เน้นย้ำกันถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะฮะขาดของกำลังกายความเครียดนะครับยาบางอย่างเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะ เรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและเบาหวานเนี่ยจะเป็นตัวหลักสำคัญเลยโดยเฉพาะไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะมีความสำคัญค่อนข้างจะเทียบเคียงกับความดันโลหิตสูงเลยนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีของเส้นเลือดหัวใจนะทางหัวใจเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับตัวไขมันในเลือดคือ LDL เนี่ยมากกว่าความดันด้วยซ้ำไปในบางกรณีนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยบุหรี่ครับบุหรี่แสบกว่าเหล้านะฮะสำหรับเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับสิ่งนี้จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดหลอดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับนะฮะก็ปกติเนี่ยนะครับไอตัวลิ่มเลือดนะครับที่อยู่ในหัวใจเนี่ยเขาก็จะค่อยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงเยอะๆนะครับมีทั้งความดันเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะครับมันก็จะเกิดการสะสมนะฮะตะกอนที่เป็นคราบกันเนี่ยไปอุดสะสมขึ้นในหลอดเลือดหัวใจทั้ง3ส่วนเนี่ยนะฮะค่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับจริงๆเนี่ยหัวใจเนี่ยเขาก็จะได้รับผลจากการอุดตันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าร่างกายเขาก็จะปรับตัวคือหมายถึงว่าถ้ามันตีบไม่เยอะเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำงานได้ในสภาวะปกตินะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเช่นตีบ 80% 90% มาแล้วเนี่ยนะครับในภาวะปกติเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะพออยู่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าออกแรงนะครับออกแรงเช่นเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งนะครับออกแรงยกของอย่างรวดเร็วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวไม่ได้ครับเพราะเวลาที่เราออกแรงเนี่ยหัวใจจะเต้นเฉียบพลันแหละมันที่เรามักจะเจอข่าวว่าเล่นฟุตบอลแล้วปุ๊บไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากสาเหตุเนี่ยคือพอออกแรงปุ๊บนะฮะหัวใจของเดิมเนี่ยมันปิ่มพออยู่ได้เนี่ยพอไปใช้แรงมากซึ่งมันต้องสูบฉีดเลือดมากขึ้นหัวใจทำงานหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็ปรับตัวไม่ได้พอปรับตัวปุ๊บหัวใจเส้นเลือดก็จะตีบแหละพอเส้นเลือดตีบก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายก็ทำให้เกิดภาวะช็อกขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอในกรณีนี้เพราะนั้นลักษณะอาการก็จะเป็นเวลาออกแรงนะครับอีกลักษณะอาการหนึ่งคือก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกนะฮะโดยรูปแบบของการเจ็บหน้าอกของเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะเป็นเจ็บแน่นๆ นะครับเหมือนมีอะไรมารัดนะครับเหมือนมีคนมาเหยียบบางทีจะมีปวดร้าวลงแขนซ้ายขึ้นไปกรามด้านซ้ายอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีอาการที่ไม่ชัดแบบนี้ก็ได้เช่นบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบจุกๆแน่นๆเหมือนโรคกระเพาะนะฮะก็มีนะครับบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบปวดท้องก็มีหรือกระสับกระส่ายหายใจไม่อิ่มแบบนี้ฮะอาจจะเรียกแบบว่าเจ็บหน้าอกโดยตรงนะครับก็จะเป็นกลุ่มอาการ atypical chest pain ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นนะครับในแง่ของการวินิจฉัยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในบางกรณี

0: เนี่ยไม่มีอาการเลยก็มีนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะคือหมายถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาปรับตัวได้นะครับต่อให้เรื่องหัวใจเนี่ยจะตีบ 70-80% แล้วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวได้บางเขาก็จะสร้างไอ้เส้นทางเลือดเนี่ยทางใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะปรับได้ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่เคยมีเจ็บหน้าอกอะไรมาก่อนเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยนิดๆอย่างเงี้ยแล้วพักขึ้นแบบเนี้ยครับซึ่งบางทีมันก็จะวินิจฉัยยากกันนะครับทีนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับคือไม่มีอาการเตือนเลยไม่มีเจ็บหน้าอกอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ดีๆเนี่ยกรณีเนี้ยมักจะเกิดจากลิ่มเลือดครับลิ่มเลือดจากไอตัวเส้นเลือดที่เขามีคราบไขมันอยู่แล้วเนี่ยมันแตกนะครับเขาเรียกพาร์คลับเจอร์นะฮะพอลิ่มเลือดแตกปุ๊บไอตัวตะกอนที่เป็นหลอดจากเลือดเนี่ยฮะก็จะวิ่งไปอุดวิ่งไปตามสายเส้นเลือดเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะไปเจอไอส่วนที่มันเป็นช่องที่มันแคบเกินกว่าที่เขาจะไหลไปได้ก็เกิดการอุดตันอย่างเฉียบพลันเลยครับนี่เขาเรียกเอ็มบริซึมนะครับพาร์คลับเจอร์แล้วริมเลือดวิ่งอุดตันก็จะทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้มีอาการเจ็บหน้าอกอะไรเตือนเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนเลยซึ่งกรณีแบบนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็เป็นปุ๊บปั๊บเลยแล้วหลายกรณีก็จะเจอแบบนี้นะฮะว่าอยู่ดีๆก็เสียชีวิตไปครับนี่1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรมันก็คือตรงไปตรงมาแหละครับอย่างที่เรียนคือเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมี3เส้นเนาะทางซ้ายมี2กินพื้นที่เยอะกว่านะครับทางขวามี1นะครับกินพื้นที่น้อยกว่าปกติเนี่ยความรุนแรงเนี่ยทางแถบซ้ายเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าทางด้านขวาโดยเฉพาะถ้าโดนไอ้ตรงโคนนะคือปกติโคนด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นตัวโคนมาแล้วจะแตกออกมาเป็น2เส้นนะครับวิ่งทิ่มลงไปถ้าเจอตรงโคนเนี่ยคือหมายว่าอุดตันทางซ้ายปุ๊บโดนเลยหมายว่าอุดตันแล้ว2แล้วครับเนี่ยก็จะทำให้เกิดอักเสบรุนแรงมากกว่านะครับทีนี้มันไม่ได้บอกว่า1เส้น2เส้น3เส้นเนี่ยจะรุนแรงแต่โอเคแน่นอนนะถ้า3เส้นเลยเนี่ยแสดงว่าโดนทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยอาจจะรุนแรงที่สุดนะครับ1เส้น2เส้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า2เส้นจะแรงกว่า1เส้นนะเช่นกรณีที่โดน1เส้นก็จริงแต่เป็น1เส้นที่เส้นที่เป็นเส้นใหญ่ทางด้านซ้ายนะครับมันจะกินพื้นที่มากกว่าแต่ตรงเนี้ยก็จะทำให้อันเนี้ยอาจจะมากกว่ากรณีที่เป็น2เส้นแต่เป็นโดนทางด้านขวากับด้านซ้ายที่เป็นบ้านเล็กเนี่ยอาจจะรุนแรงน้อยกว่าโดนเส้นเดียวเส้นก็ได้นะครับเพราะนั้น1เส้น2เส้นอาจจะไม่ได้บอกว่าอะไรแรงกว่ากันแต่ถ้า3เส้นเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่ามันขาดเลือดไปทั้งหมดเลยนะครับก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงเกิดขึ้นวิธีการรักษาทำยังไงครับคือถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกแนะนำว่ารีบไปโรงพยาบาลนะครับก็ถ้าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบจริงเนี่ยมันก็จะแสดงโดยการทำขึ้นหรือทำหัวใจเจาะเลือดนะครับหรือการฉีดสีนะครับวิธีการรักษาในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ยาในการสลายริ่มเลือดนะครับแล้วก็ใช้การลากริ่มเลือดฮะการส่วนหัวใจนะครับเพื่อเอาไอ้ตรงที่มันอุดตันเนี่ยออกไปก่อนเพื่อเปิดเส้นเลือดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมาฉีดสีหาดูอีกทีนึงว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมอาจจะต้องใส่บอลลูนหรือทำบายพาสนะครับเนี่ยอันเนี้ยส่วนการป้องกันก็จะมีความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดการควบคุมปัจจัยเสี่ยงความดันเบาหวานไขมันงดบุหรี่นะครับพวกนี้ก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบลดลงนะก็มาฝากกันครับสำหรับเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบสืบเนื่องจากกรณีของคุณเรย์และสาวซึ่งต้องขอแสดงเสียใจต่อครอบครัวแล้วก็แฟนๆคุณเรย์ด้วยนะครับ
1: โอเคครับเรียบร้อยครับครับไปคุณหมอพักเลยนะครับคุณหมอให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะถ้าเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับสมองเนี่ยไม่ตายก็พิการ นะไม่ตายก็พิการครับต้องระวังกันด้วยนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วใครมีข้อสงสัยนะในประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆแต่ว่าเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั่วโมงคุณหมอมาก่อนเราเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะสอบถามได้เต็มที่เลยนะโรคภัยไข้เจ็บการดูแลตัวเองต่างๆหลังเบรกครับเบอร์เดิม022900473นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องมือถือไว้เลยนะครับ022900473เบอร์นี้จะใช้คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับ022900473หลังสปอร์ตโทรมาได้เลยครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: นี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะฮะของคนไทยดูแลคนไทยใช้ดีช่วยบอกต่อของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดสายครับโทรมาได้เลย02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรครับติดแล้วจากไหนครับ
3: สวัสดีครับ
2: เชิญปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับ
3: ครับผม
2: ครับเชิญครับ
3: ผมอยากทราบว่าที่อยู่บ่อยๆนี่ต้องกินจะเป็นเกี่ยวกับหัวใจใช่ไหมครับ
2: ได้ยินชัดไหม
3: ไม
2: ่คือหมาย
3: คือวิธีบ่อยเหลือเกิน
2: พูดใกล้ๆพูดใกล้ๆไมโครโฟนโทรศัพท์นิดนึงนะมันเหมือนไกลอย่างชีกลางคืนบ่อยๆมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือเปล่าใช่ไหม
3: ก
2: ็
3: ค
2: ือ
3: จะถามว่าเป็นอะไรเงี้ยแหละ
2: ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ว่าชีกลางคืนบ่อยๆเป็นอะไรจากเหตุอะไรครับ
3: ก็เดี๋ยวถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าไปตรวจอะไรมาบ้างอย่างครับ
2: คุณหมอฟังรู้เรื่องไหม
3: เสียงไม่ดีเลย
2: เดี๋ยวนะเสียงที่คุณพูดไม่ค่อยชัดเลยครับคุณพูดใกล้ไมโครโฟนไหมเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์ธรรมดาอ๋อเหรอทำไมเสียงมันไม่ค่อยชัดเลยเนาะฮะว่าไงนะสัญญาณมันอ่อนป่ะสัญญาณมันอ่อนนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปคุณได้ไปหาหมอบ้างหรือยังครับไปหรือยังครับ
3: ไปแล้ว
2: แล้วหมอบอกว่าสันนิษฐานว่าเป็นโรคอะไรครับ
3: คุณหมอไม่รู้ยังคุยกันผมไม่มีอะไร
2: หมอสันหมอไม่ได้สันนิษฐานว่าเป็นอะไรแต่ว่าคุณบอกว่าคุณฉี่บ่อยกลางคืนอย่างเดียวหรือว่าบ่อยทั้งวันบ่อยกลางคืนอย่างเดียวบ่อยบ่อยนี่ประมาณกี่ครั้งแล้วลักษณะฉี่เป็นแบบไหนอะไรนะฉี่ใสแล้วฉี่พุ่งฉี่สุดดีไหมเป็นลำปกติหรือว่าลักษณะฉี่น้อยลงฉี่พุ่งน้อยลงเป็นลำปกติอายุเท่าไหร่ครับ
3: อ
2: ายุ74ฉี่เป็นลำปกติพุ่งปกติไม่ค้างนะเยอะปกตินะแล้วคือมีกี่ครั้งครับ
3: หลายคร
2: ั้
3: ง
2: หลายครั้งกี่ครั้งประมาณกี่ครั้งครับ
3: สิบกว
2: ่
3: าคร
2: ั้
3: ง
2: นะครับโอ้โหแล้วเยอะทุกครั้งเลยเหรอเยอะปกติที่เคยฉี่สมัยเป็นวัยรุ่นหรือเปล่า
4: ใช่คร
2: ับ
4: ใช่
2: ใช่นะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะถามอะไรเพิ่มไหมครับ
3: คือฟังคือฟังดูประวัติพี่บรรลมเชนตักเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะฮะคือตอนนี้ถ้าฟังดูเราจับประเด็นได้อย่างนี้เนาะหนึ่งเป็นอาการฉี่มากตอนกลางคืนนะฮะบอกสิบกว่าครั้งตอนกลางคืนเนี่ยโอ้ผมว่ามันผิด
2: ปกติแล้วครับผม
3: คือหนึ่งมี12ชั่วโมงฉี่10กว่าครั้งฉี่ทุกชั่วโมงมันอยู่ไม่ได้แล้วครับแบบนี้คุณลุงต้องไปตรวจให้ละเอียดเลยครับถ้าเป็นอย่างที่คุณลุงว่านะมีโรคแน่นอนฮะถ้าเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าฉี่มากตอนกลางคืนเนี่ยต้องดูสาเหตุคือปกติเนี่ยเวลาฉี่บ่อยเนี่ยมันแบ่งเป็น2 3ขาเนาะฉี่มากกลางคืนหรือกลางวันก่อนคือถ้าฉี่มากทั้งวัน
4: กลางวันไม่ฉี่เลย
3: ครับไม่ใช่ฮะผมพยายามจะ
2: เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อน
3: ใช่คือวิธีคิดของหมอว่าจะคิดอย่างนี้คือถ้าฉี่มากทั้งวันเนี่ยมันจะต้องดูว่าเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นเบาหวานไหมนะครับมีผลจากยาไหมพวกนี้แต่ถ้าฉี่มากกลางคืนเนี่ยนะครับอันเนี้ยจะต้องดูเช่นเรื่องของอาหารก็เกี่ยวน้ำชากาแฟเนาะเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องโรคหัวใจนะครับอันนี้ต้องฉี่มากตอนกลางคืนแต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือฉี่ไม่พุ่งไม่ดีซึ่งคุณลุงก็บอกพุ่งดีเนาะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเคสนี้ต้องไปตรวจให้ละเอียดครับอย่างน้อยต้องมีคำตอบให้ก่อนเพราะถ้าบอกคืนหนึ่งฉี่สิบครั้งอันนี้มันไม่ปกติ
2: ไม่ต้องหลับต้องนอนแล้ว
3: ต้อง
2: ไปตรวจใหม่ให้ละเอียดเลย
3: ไปตรวจใหม่
2: เคลียร์ใหม่นะหาเหตุให้ได้หาเหตุให้ได้นะครับโอเคครับโชคดี
3: คร
2: ับโอ้อย่างนี้ไม่ต้องนอนเลยคุณหมอ
3: ผมว่ามันไม่ขนาดนั้นเลยประเมินผิดไปหน่อย
2: บุกเป็นสิบครั้ง
3: มันจะอยู่ยังไงอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกมั้ง
2: ไม่
3: รู้นะ
2: แต่จะข้อมูลเนี่ยคือข้อมูลจากคนไข้เองเนี่ยเราก็ว่ากันไป
3: ตามนั้น
2: โอเคครับสายนี้ครับเชิญครับ
5: สวัสดีครับ
3: ครับ
5: อาจารย์ทั้งสองคือว่าผมเนี่ยเป็นโรคหลายอย่างทั้ง6โรค7โรคทั้งเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองแตกกระดูกทับเส้นกรดไหลย้อนไซนัสอักเสบทีนี้ผมมันนั่งนานๆแล้วมันปวดก้นครับเหมือนเลือดไม่ไหลเวียนนะครับ
3: ปวดก้นเหรอปวดก้นหรือปวดหลัง
5: ปวดก้นด้วยครับปวดก้นปวดข้างซ้ายข้างซ้ายอ่อนแรงนะครับ
3: เดี๋ยวนะก้นคือตรงทวารหนักเหรอ
2: ตรงแก้มก้นเหรอ
5: แก้มก้นครับ
2: ตรงแก้มก้นครับตรงแก้มก้นด้านซ้าย
5: ด้านซ้าย
3: แก้มก้นปวดอยู่ที่เดียว
5: ครับ
3: ปวดเป็นจุดเดียวไม่ได้มีปวดร้าวลงขาอะไร
5: ก็ชาตาครับ
3: ชาตรงไหนฮะ
5: ชาเท้าเพราะผมเป็นเบาหวานด้วย
3: ชาแค่เท้าแต่มันไม่ได้ปวดแต่มันไม่ได้ปวดจาก
2: ก้น
3: ตรงแก้มก้นร้าวลงไปขาไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหม
5: ใช่ครับ
3: ถ้าไม่ใช่ก็น่าถ้าไม่ใช่ก็เป็นการอักเสบเฉพาะที่เท่านั้นเอง
5: อ๋อครับ
3: ถ้าเป็นข้างที่อ่อนแรงด้วยอันนี้ก็เจอบ่อยเพราะว่าปกติข้างอ่อนแรงเนี่ยเขาจะกล้ามนงกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะป่อนะเพราะว่าเป็นข้างที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะปกติกล้ามเนื้อมันจะป่อไปนิดหน่อยแล้วบางทีพอเราลงน้ำหนักไม่ถูกเนาะไปลงน้ำหนักฝั่งนี้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบได้ง่ายฮะก็จะปวดบาดเจ็บได้ง่ายนะฮะผมคิดว่ายังไม่มีอะไรแล้วหรอกครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการนั่งในตำแหน่งนั้นน่ะไปขยับไปนั่งตำแหน่งอื่นแทนใช่ครับ
5: นอนก็ต้องนอนตะแคงครับ
3: ใช่ใช่แล้วก็ใช้ยาแก้ปวดไหมฮะลองปรึกษาคุณหมอใช้ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อหรือถ้าเป็นเรื้อรังก็อาจจะใช้ยา
5: หมอให้มาพารามาครับพาราแก้ปวด
3: พาราก็เป็นยาที่ดีแต่ว่ามันถ้ามันกินแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ลองปรึกษาแก้ใหม่ได้ครับจะใช้ยาอีกกลุ่มนึงที่มันแรงกว่าเดิมครับผ
2: ม
5: ครับ
2: นั่งบ่อยๆมีโอกาสเป็นได้ไหมคุณหมอ
5: ผมนั่งนานแล้ว
3: ครับครับ
2: ต้องขยับบ่อยๆยืดยืดเหยียดเหยียดยืนยืนบ้างบ้างนะจะช่วยได
5: ้ครับ
2: ขยันทำขยันเปลี่ยนท่าบ่อยๆบริหารด้วยนอนบริหารนั่งบริหารได้ก็ดีครับ โอเคครับประมาณนี้นะจะมาเป็นหมอ
5: เป็นไรเวียนครับผม
3: ประมาณนี้ครับประมาณนี
2: ้ฮะแนะนำได้ประมาณนี้ครับ
5: ครับ
2: เข้าใจแล้วนะ
5: ครับเข้าใจ
2: โอเคเคลียร์ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมครับ
2: ต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่คุณหมอก็จะพยายามค่อยๆเคลียร์ให้ทีละประเด็นนะก็จะดูว่ามันจะมีมันจะสื่อไปถึงอาการที่มันรุนแรงหรือว่าโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีคุณหมอก็จะพยายามแนะนำในเบื้องต้นไปนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องมันเสี่ยงอะไรที่จะเป็นโรคร้ายแรงคุณหมอก็จะให้ไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเชิญครับถามได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: ครับเสร็จแล้ว
6: คุณหมอยายเป็นไอ้เนี่ยลูกเท้าที่มันเป็นมันเป็นเที่ยวนาแต่ไม่แน่ใจไม่ใช่หรือเปล่าที่แบบว่ามันกวงเข้าไปถึงตรงคนเล็บแล้วทีนี้ตรงที่มันตัดไปเนี่ยมันก็ไม่ยาวออกมาครับหมอมันเป็นอะไรมันหมายถึงว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะ
3: มันลักษณะเป็นไงฮะมันแดงไหมแดง
6: ไม่แดงค่ะมันเหมือนก็เป็นเชื้อราแต่ไม่มันเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นไปถึงคนเล็บแล้วมันแล้วตัดเล็บมันก็ไม่ยาวออกมาเลยค่ะ
2: เล็บไม่ยาวแล้วเล็บไม่โตแล้วไม่ยืดแล้วไม่งอกแล้วลักษณะตัวเล็บมันเป็นยังไงเป็นคลื่นเป็นขุยเป็นอะไรไหม
6: ไม่เป็นแผลมันอยู่ใต้เล็บเนี่ยมันจะเป็นกลวงๆเข้ามาถึงคนเล็บเลยค่ะแล้วตัดนั่นก็ไม่ยาวออกไปอีกอ่ะมันหมายถึงว่าเป็นบอกว่ามันลูกอะไรต่อไป
3: คือมันฟังแล้วมันไม่เห็นภาพนะแต่ว่าผมเดานะถ้าผมเดานะเป็นได้สองอันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเล็บโขกฮะถ้าฟังดูนะ
6: ไม่ใช่เลยมันเหมือนเป็นเวลาบริบท
3: ใช่คุณตาฟังผมแป๊บนี้สิฮะฟัง
2: แป๊บนึงแป๊บนึงโอเคครับ
3: เพราะว่ามันเป็นการฟังข้อมูลทางเสียงอ่ะมันไม่เห็นภาพเพราะนั้นคำตอบชี้ชัดจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้คุณตาไปตรวจกับคุณหมอประจำตัวคุณตานั่นแหละเพราะมันต้องมองต้องฟังต้องขับแต่ถ้าผมฟังดูนะคิดวิจัยนะผมคิดถึงสองอันคุณป้าอย่าพึ่งส่วนผมนะ
6: ครับ
3: เห็นใจผมนิดนึงอย่าพึ่งส่วนผมผมคิดว่าอันแรกเลยอาจจะเป็นเล็บขบก็ได้เล็บขบมันมีหลายแบบนะมีหลายความรุนแรงเลยด้วยนะครับเพราะคุณป้ายืนยันว่ามันไม่มีขุยไงมันไม่มีคลื่นตัวเล็บไม่มีคลื่นแล้วมันกินเข้าไปที่ไอ้เนื้อที่มันอยู่ข้างๆอันนี้อาจจะเป็นเล็บขบก็ได้เล็บขบอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบรุนแรงอ่ะอีกอันนึงคือผมก็เห็นด้วยครับก็ต้องเป็นพิสูจน์ว่ามันใช่เชื้อรากินเล็บไหมเพราะคุณป้าบอกอาจจะอันนี้ก็ฟังไงแต่ถ้าหมอเขามองจริงๆอ่ะเขาก็มองแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วอย่างเงี้ยเชื้อราเพราะนั้นวันนี้ไม่มีคำตอบหรอกครับคืนนี้คุณป้าต้องมาให้คุณหมอใกล้ตัวดูฮะ
6: ครับในโรงพยาบาลแล้วแล้วอาจารย์ก็ทราบประวัติมากของหมอละเอียดหมดแล้วแต่เวลาอาจารย์เข้าไปพบหมอก็ไม่มีแผนกโดยตรงให้แจ้งแบบหมอทั่วไปไงเขาก็เลยไม่ถามถึงไม่พูดถึงอะไร
3: แล้วคุณป้าได้ถามเขาไหมล่ะว่าเล็บเนี่ยป้าเป็นอะไรได้ถามหมอเขาไหม
6: ไม่ได้ถามเพราะว่าป้ามีตรงอุ้งมือนี่มันเป็นอันยังไงป้าเลยค
3: ือ
6: ตอนเขาเช็คประวัติป้าก็บอกไปแล้วไง
3: คุณป้าจะเอาหมดบางทีมันไม่ได้หรอกเพราะเราไปด้วยอีกเรื่องนึงใช่ป่ะงั้นรอบนี้คุณป้าไปเรื่องนี้อย่างเดียวเลยเรื่องอื่นไม่ต้องพูดเลยนะเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยมันจะได้จบเป็นเรื่องโอเคเป้าไปหาหมอใหม่ฮะครับไม่มีคำตอบ
2: ลองไปเคลียร์อีกรอบนึงเนาะจะได้ความชัดเจนจากคุณหมอมากขึ้น
3: เอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยไปต่างหากเลยมันจะได้โฟกัสไปเลยนะ
6: แล้วอย่างนี้เราจะไปพอดีป้าจะไปโรงพยาบาลสักแก้วตอนนี้อยู่ปกติป้าจะใช้โรงพยาบาลน้ำเย็นอยู่ทีนี้พอดีป้าขอหมอไปเรื่องหูคอจมูกอะไรเนี่ยจะไปสักแก้วทีนี้ก็ทำไว้ป้าจะ
2: ไป
6: เป็น
2: ได้ไปถาม
3: ป้าตรงนี้ปัดทองอ่ะป้าอยู่วังน้ำเย็นป้าเข้าวังน้ำเย็นก่อนสำหรับไอ้เรื่องที่เท้าเนี่ยนะไอ้ที่เขาส่งไปสักแก้วเขาส่งไปเรื่องอื่นคือไม่ต้องไปแนมเวลาไปโรงพยาบาลอย่าแนมหลายโรคดิพอแนมหลายโรคมันก็เป็นอย่างเงี้ย ป้าบอกว่าบอกแล้วบอกแล้วมันไม่มีใครมาสนใจป้าขนาดนั้นหรอกผมจะบอกให้นะคนไข้มันเยอะเราเอาทีละเรื่องถ้าคุณป้าตอนเนี้ยคุณป้ามีปัญหาเรื่องนิ้วเท้าเนี่ยคุณป้าไปเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเลยเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่เอาเลยเข้าวังน้ำเย็นก่อนครับเชื่อผม
7: โอเค
2: เนาะแล้วลองดูลองตามที่คุณหมอแนะนำไปก่อนเน
3: า
2: ะ
3: เอาตามนี้นะ
2: โอเคครับโอเคครับเคลียร์นะจ้าจ้าจ้า
7: สวัสดีค่ะ
2: จ้าจ้าบางทีมันก็ไม่เห็นคุณหมอก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ก็แนะนำวิธีการที่จะทำให้มันเกิดความชัดเจนนะครับ เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: มีอาการนอนไม่หลับผมนอนสองยามหกโมงเช้ายังไม่หลับเลย
2: คิดถึงใครอยู่ป่ะ
8: หลับหลับแต่เรื่องภาษาทำไมไม่หลับไม่รู้ทำไม
2: ปัญหาใหญ่
8: กลางวันกลางวันเมื่อกี้เมื่อกลาง87
2: อายุ87กลางวันก็ไม่ง่วง
8: กลางวันมันจะล่านอนตอน4 โมงเช้าหน่อยเลยชั่วโมงนึงได้มั้ย
2: มันเงียบตอน10 โมงเช้าสักชั่วโมงนึงแล้วก็ไม่ได้นอนอีกเลย
8: ไปนอนเลยฉัน
2: กลับไปนอนเที่ยงคืนอีกก็ไม่หลับอีก
8: ผมก็ไม่ง่วงมันเพลียมามันเพลียมันอ่อนเพลียตอนเช้า
2: เพลียเพลียใช่ใช่เพลียแล้วหลับไปได้ชั่วโมงหนึ่ง
8: แล้ว
2: กลางคืนก็เข้าไปนอนนอนก็สมองวิ่งคิดนู่นคิดนี่ไหลไปเรื่อย
8: ไม่คิดอะไรสวดมนต์แล้วก็นอน
2: สวดมนต์แล้วก็นอนแล้วสมองไหลไหมสมองไหลไหม
8: นอนฟังเพลง
2: นอนฟังเพลงแล้วก็ไม่หลับ
8: พักเท่จะมีพักเท่จะนอนฟัง
2: เป็นอย่างนี้ทุกคืนเลยใช่ไหมครับ
8: ทุกคืน
2: อ่ะโอเคครับอยากให้คุณหมอแนะนำนะคุณหมอครับ
3: ข้อแรกคือผมอยากให้คุณลุงทำใจให้สบายก่อน
8: ครับ
3: คิดว่าเราได้เวลาชีวิตเพิ่มขึ้นกันแล้วกัน
8: คร
3: ับ ดีไหมเรานอนไม่หลับก็แสดงว่าเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้มากขึ้นนะครับ
8: ผม
3: นี่คือเราได้ชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับ
8: ตอนลุง
3: ใช่คุณลุง
2: เดี๋ยวโอเคคุณลุงเคยเป็นนักดนตรีกลางคืนเลยไม่ค่อยได้หลับเลยติดเป็นนิสัย
8: มันเคยแล้ว
2: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอฟัง
8: ได้ครับ
2: คุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะคุณลุงนะฟังคุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะ
8: ครับ
3: คือปัญหาของคุณลุงอ่ะมันต้องค่อยๆแก้มันจะแบบปุ๊บปั๊บไม่ได้หรอกแล้วจะไปกินยานอนหลับเลขกว่าเดิมแบบเนี้ยเพราะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าเราต้องค่อยๆปรับตัวเอาครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารสำหรับคนนอนไม่หลับทุกคนนะฟังไว้นะครับการนอนไม่หลับเราแก้ได้ครับผมยืนยันแก้ได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งหลักให้ดีเราอย่าทำให้การนอนไม่หลับเป็นปัญหาของเราเราต้องมองเป็นแง่บวกครับคือก็มีเวลาชีวิตเพิ่มขึ้นไงกลางคืนนอนไม่หลับคนอื่นเขาหลับหมดแล้วเราตื่นเราอยู่บนโลกใบนี้ฮะกลางคืนมันเงียบมันสงบคุณก็หาอะไรมาทำสิครับอย่ากังวลกระวายอย่าวุ่นงานอย่าไปหงุดหงิดใช่ไหมอย่าไปกวนใครไม่ต้องไปกวนใครเราอยู่ของเราฮะเราก็เอาอะไรมาทำทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือจัดบ้านกวาดบ้านก็ได้ครับไปขัดห้องน้ำก็ได้นะแต่อย่าไปกวนใครนะครับมีความสุขไว้ก่อนนะแล้วใช้เทคนิคอย่างนี้คือเราต้องค่อยๆดัดสมองคุณลุงครับคุณลุงนอน3สมมติ3มันหลับไปนิดนึงเอา6 โมงตื่นเลยนะนอนแค่3 ชั่วโมงพอกลางวันอย่างนี้อันนี้ผมขอร้องนะคนที่บอกว่ากลางวันไม่นอนกลางคืนไม่นอนไม่จริงครับผมไม่เชื่อครับเพราะการนอนเป็นสิ่งเหมือนเราขับถ่ายเหมือนเรากินอ่ะมันต้องนอนคนไม่นอนมันตายมันอยู่ไม่ได้หรอกส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าวงจรการนอนมันเปลี่ยนก็คือเราไปงีบกลางวันนะครับมันไปงีบบางคนก็ตื่นสายบางคนสมมุตินอน5ใช่ป่ะเราก็ตื่น8 โมงตื่น9 โมงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วนะมันก็นอนไป4 ชั่วโมงใช่ไหมบ่ายๆบางทีงีบอีกนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วกลางคืนก็ไม่หลับอีกแล้วเพราะนั้นถ้าคุณลุงอยากนอนกลางคืนอ่ะคุณลุงต้องค่อยๆดัดสมองครับคือเทคนิคเนี้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาก็แนะนำนะก็คือกลางวันฝืนไว้ต่อให้คืนนี้เรานอนชั่วโมงเดียว กลางวันฝืนไว้ไม่ต้องหลับเลยไม่ต้องยืดเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คืนถัดไปอ่ะมันหลับเร็วขึ้นแต่ว่ามันต้องค่อยๆทำนะครับกว่าสมองจะเข้าที่เนี่ยตามทฤษฎีก็3อาทิตย์ขึ้นไปอ่ะนะจริงๆอาจบางคนอาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นแต่ไอ้ทฤษฎี21วันเนี่ยก็เอามาปรับใช้คร่าวๆนะฮะต้องทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสมองมันจะเข้าที่เองคุณลุงครับสุดท้ายก็คือต้องดูเรื่องความเครียดที่ตกกังวลต้องค่อยๆแก้ปัญหา
7: คร
3: ับ ปัญหาคุณลุงถามง่ายแต่เวลาตอบมันตอบยากตอบยากแล้วมันจะไปแก้ที่ยาอย่างเดียวไม่มีทางนะไม่มีทางจริงๆแล้วพอสุดท้ายจะวนปัญหาไม่ออกต้องอดทนนะครับ
2: ประมาณนี้แนะนำได้ประมาณนี้ครับคุณลุงครับ
3: ประมาณนี้คุณลุงครับ
7: ขอบคุณครับ
2: ปัจจุบันนี้มันยังไม่ได้กินยาใช่ไหมเอาวางไปแล้วโอเคครับดีฮะถ้ายังไม่ได้กินยาก็ดีครับปรับด้วยจิตใจ
3: ปรับด้วย
2: ตัวเองโอ้สายสุดท้ายมาด่วนเลยครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยเดี๋ยวจบภาควิทยุแล้วคุณหมอ Facebook Live สดต่อใช่ไหม
3: เดี๋ยวจะคุยเรื่องของอาหารแปรรูปขั้นสูงฮะ
2: โอเค
3: อาหารแปรรูปมันอันตรายมากนะ
2: โอเค
3: ตอนนี้เป็นเลยครับ
2: เดี๋ยวติดตามใน Facebook Live ต่อว่าหลัง 5:00 นเชิญครับเชิญถามได้ครับเวลาเหลือน้อยครับ
9: คือก่อนเจาะเลือดเนี่ยดิฉันทานน้ำออกจากบ้านไปก็ทานไป3อีก4อีกอะค่ะพอเสร็จแล้วพอถึงโรงพยาบาลก็หิวน้ำอีกก็ทานอีกแล้วพอไปเจาะเลือดผลออกมาคือเลือดจางค่ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าคะ
3: ไม่เกี่ยวครับ
9: อะแล้วทำไมมันจาง
3: เลือดจางก็มาจากอย่างอื่นนี่ฮะจางน้อยทำลายมากฮะไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับคุณป้าครับ
9: อ๋อเหรอ
3: เอาเลือดจางไปถึงซีดไงซีดมันไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับป้าครับ
9: หรอคะ
3: ครับ
9: แล้วจะทานอะไรดีคะ
3: ต้องหาสาเหตุแบบนี้คุณป้าเวลาซีดก็ต้องหาสาเหตุว่าคนที่ซีดจากสาเหตุอะไรคุณหมอเขาบอกว่าไงล่ะฮะคุณหมอเขา
9: คุณหมอเขาบอกว่าเลือดจางคุณหมอเขาบอกว่าเลือดจางเขาก็ไม่แนะนำให้กินอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าเลือดจาง
3: เลือดจางอย่างนี้มันก็ต้องดูจริงๆถ้าดูก็ต้องดูสาเหตุก่อนเนาะว่าเลือดจางเนี่ยสาเหตุจากอะไรแต่ถ้าเป็นที่เป็นบ่อยๆก็คือเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กถ้าขาดธาตุเหล็กคุณป้าก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นนะครับเนื้อสัตว์ไข่เครื่องในตับผักใบเขียวเริ่มดูว่า
9: เครื่องในกินผัก
3: ใช่แต่ว่าผมแนะนำให้คุณป้าเนี่ยคุยกับคุณหมอให้แน่ใจก่อนว่าเลือดจางของดิฉันเนี่ยมันเป็นจากอะไรสาเหตุจากอะไรมันจะได้นำไปสู่การรักษาที่ถูก
2: ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้อง
3: ครับต้องถามคุณหมอครับหมอทุกคนมันเรียนมาอยู่แล้วมันเป็นหลักสูตรเบสิกตั้งแต่นักศึกษาแพทย์นะฮะโรคจางเนี่ยครับ
9: หมอจะนัดอีกตั้ง3เดือนนะคะแล้วจะไปถามนายนะ
3: ก็ไปก่อนก็ได้เป็นแม่ผมก็พาไปก่อนเนี่ยฮะบอกขอปรึกษาเรื่องเลือดจางก่อนเป็นสิทธิ์คนไข้นี่ไปกลัวอะไรมันเล่าไปก่อนเนี่ย
9: ไปก่อนได้นะคร
3: ับได้สิสิทธิ์เราประภาสีเราได้ครับ
9: แล้วก็ต้องไปเจาะเลือดใหม่ใช่ไหมคะเนี่ย
3: ไปปรึกษาก่อนบอกเนี่ยเคยมาเจาะเลือดแล้วเลือดจางบอกป้าไม่รู้เรื่องเลยหมอไม่ได้อธิบายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีคนมาคุยกับป้าไง
2: อยากถามอะไรก็ถามได้ตอนนั้นนะ
3: ก็ถามไปดิเป็นยังไงต้องเจาะเลือดเพิ่มไหมตรวจต้องเจาะธาตุเหล็กไหมเจาะธาลัสซีเมียไหมหรือต้องเจาะไขกระดูกหรือเปล่า
2: ต้องกินอะไรบ้างอะไรว่าไป
3: ถามไปดิ
9: ค่ะค่ะ
2: โอเคครับ
9: ขอบคุณค่ะที่แนะนำ
2: จ้า
9: ครับ
2: โอเคครับโอเคครับสายสุดท้ายครับก็เรียบร้อยคุณป้ารู้สึกจะถามหลายรอบเลยนะเรื่องโลหิตจางเนี่ยคุณป้าจะช่วยคุณป้าช่วยจำด้วยนะว่าแนะนำกันมาหลายท่านแล้ว
3: ต้องหาสาเหตุไงบางทีมันเลือดจางมันมีตั้งแต่น้อยๆนะครับคือเช่นพวกขาดธาตุเหล
2: ็
3: กไปยังเป็นมะเร็งไขกระดูกเลยนะ
2: ครับผม
3: เพราะนั้นต้องขีดให้ชัดเลือดจางนะ
2: โอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไปเฟซบุ๊กต่อนะคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมากครับ ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาชั่วโมงแรกนะครับใครอยากจะติดตามชมคุณหมอก็ภาค Facebook Live ของคุณหมอนะวันนี้ไปชมได้เดี๋ยวข่าวมาแล้วครับรายการเราหมดแล้วลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ4 ทุ่มสวัสดีครับ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
15: ้ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
16: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
15: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
16: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษป้องกันผู้ต้องขังได้รับโทษต่ำเกินควรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคม
17: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นการทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาซึ่งกรมราชทัณฑ์รับผิดชอบและส่วนที่สองเป็นการทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยกรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการทบทวนเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยจะพิจารณารายละเอียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมรอบด้านเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่ให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
11: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งฟื้นฟูระบบประปาจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดพร้อมจ่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที
18: ่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและตรวจความเสียหายโรงสูบน้ำแรงตามบ้านน้ำกว้างอำเภอปัวจึงได้กำชับทุกภาคส่วนบูรณาการเครื่องจักรและกำลังพลเร่งฟื้นฟูระบบผลิตน้ำประปาให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำหากพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานงานได้ทันทีเพื่อลดผลกระทบของประชาชนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภได้กำชับกปภสาขาท่าวังผาและกปภสาขาน่านเร่งบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับกปภ.สาขาท่าวังผาในส่วนหน่วยบริการปัวแม้โรงสูบน้ำแรงต่ำลำน้ำขว้างจะได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำบ้านแหลงเพื่อจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนได้เกือบครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วส่วนพื้นที่บ้านร้องซึ่งท่อประปาเสียหายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมโดยด่วนขณะที่กปภ.สาขาน่านอาจมีบางพื้นที่น้ำไหลอ่อนเนื่องจากเศษวัสดุติดหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำดิบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้แก่ศูนย์พักพิงทุกแห่งชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเมยในหลายอำเภอของจังหวัดตากหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
19: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากว่าเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอชายแดนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยพื้นที่ตำบลแม่ปะตำบลแม่กุตำบลมหาวันตำบลท่าสายลวดตำบลแม่ตาวตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดและตำบลแม่จะเราอำเภอแม่ระมาดติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
11: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ฉันควรหวนหายหรือใจมนถึงคนรักอยากตาเพชรน้อยให้ฉันคอยเมื่อไร

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
1: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
2: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ
3: แกดูสิครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
4: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลขอย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
3: เออจริงด้วยเกือบหน้าเยินแถมเสียเงินฟรีซะแล้วไหมล่ะ
4: จะสวยทั้งทีต้องมีสติไม่โดนหลอกชัว
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีชายคนหนึ่งตำบฝังเขาก็ไปหาน้ำดื่มด้วยความกระหายน้ำมากนี่หาไม่เจอไม่มีน้ำตรงไหนตักไว้เลยไปเจอบ่อน้ำแห่งหนึ่งโอ้ยดีใจมากเปิดดูโอ้มีน้ำจริงๆแต่ว่าโอ้โหลึกมากเลยจะทำยังไงเชือกหรือว่ากระบวยตักน้ำก็ไม่มีพยายามจะลงไปให้ได้ลงไปให้ได้ลงไปแล้วก็กลัวจะขึ้นไม่ได้หิวน้ำก็หิวน้ำชายคนนี้เขาจะทำอย่างไรยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรักอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในแต่ละวันข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเรื่องการปฏิบัติทำสมาธิหัวข้อธรรมะหมวดใดบทหนึ่งการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือมาพูดเรื่องพระไตรปิฎกบางครั้งก็อ่านพระสูตรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันส่วนในทุกวันศุกร์อย่างนี้จะมาเล่านิทานเล่านิทานที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นนิทานชาดกบ้างเป็นนิทานธรรมะบ้างคำว่านิทานนั้นท่านผู้ฟังไม่ได้แปลว่าเรื่องเล่านั่นคือภาษาไทยแต่นิทานะในภาษาบาลีในศัพท์คำนี้ที่ท่านใช้เรียกนั้นหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเป็นเงื่อนต้นมาก่อนเป็นเหตุกันมาก่อนซึ่งถ้าเหตุเหล่านั้นปรารภเรื่องในอดีตที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นสัตว์หรือคนหรือเทวดาหรือในชาติก่อนเกิดเป็นอะไรเขาก็เรียกว่าชาดกหรือถ้าเรื่องนั้นปรารภบุคคลใดบุคคลหนึ่งในชาติปัจจุบันนั้นหรือมีเหตุการณ์สถานการณ์อย่างไรมาเขาก็เรียกว่านิทานธรรมบทซึ่งส่วนที่เป็นนิทานนั้นก็เป็นส่วนเสริมขึ้นมาตั้งบ่ฝังเสริมจากหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยพูดถึงเคสกรณีที่จะนำไปใช้งานได้แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นนี่สำคัญกว่าสำคัญที่สุดเลยหัวข้อธรรมะที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งขึ้นส่วนเรื่องอื่นๆก็เสริมกันมาหรือว่าทำไมถึงจะมาพูดเรื่องนี้ได้นั่นเป็นนิทานเป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาตัมฟังส่วนเสริมส่วนอธิบายความเพิ่มเติมซึ่งส่วนที่อธิบายความเพิ่มเติมนั้นบางทีก็เป็นร้อยแก้วคำพูดธรรมดาซึ่งเราจะเรียกว่ากถาหรือบางทีก็เป็นคาถาคาถากับกถาไม่เหมือนกันนะกถานี่คือคำพูดคำกล่าวทั่วไปเป็นร้อยแก้วธรรมดาแต่ถ้าคาถาหมายถึงคำกลอนมีบทเพียรชนะที่สละสลวยงดงามมีรูปแบบแพทเทิร์นที่ชัดเจนหนึ่งก็คือเป็นคำกลอนนั่นเองเขาก็เรียกว่าร้อยกรองซึ่งตรงนี้พอมีอักษรสละสลวยมีเรื่องราวที่มันวิจิตรพิสดารคนบางทีก็เลยไปใส่ใจสนใจในเรื่องนั้นมากเกินไปข้าพเจ้าจึงต้องมาเน้นย้ำให้ทราบทุกครั้งว่าอย่าหลงประเด็นเพราะว่าถ้าหลงประเด็นแล้วมันทำให้เราเสียเวลาเดินออกนอกทางไม่ไปตามทางที่มีองค์ประกอบมันประเสริฐ8อย่างจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องก็เพื่อให้ปฏิบัติให้ลงมือทำไม่ใช่ให้เป็นนักคิดไม่ใช่ให้เป็นนักวิเคราะห์เพราะคำสอนนี่มันจะไม่ได้เกิดจากการคิดวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวแล้วจะพ
พ้นทุกข์ให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้อย่าสำคัญประเด็นผิดก็จึงมีตัวอย่างเรื่องนี้เลยตัวฝังเรื่องคนที่สำคัญตัวเองผิดที่คิดว่าเนี่ยฉันจำความรู้ความเรียนอะไรต่างๆได้หมดแล้วดีแล้วเก่งแล้วฉลาดแล้วฉันนี่พ้นทุกข์แล้วดีกว่าหรือดีเท่ากันกับผู้สอนแล้วมันก็ไม่ใช่ใครล้อก็ภิกษุนี่แหละภิกษุกลุ่มหนึ่งสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่อุกกัฏฐนครในแคว้นสุภควันได้ตรัสประสูติที่ชื่อว่ามูลปริยายสูตรนี่เป็นนิทานชาดกนะทุกฝั่งนะชื่อว่ามูลปริยายชาดกเป็นสมัยที่มีภิกษุ500รูปซึ่งก่อนที่จะมาบวชนี่สถานะเดิมของท่านเหล่านั้นเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์อยู่ในวรรณะพราหมณ์พอตั้งแต่เด็กละก็เรียนรู้ความรู้ทางพราหมณ์ความรู้ทางในไตรเพศคัมภีร์นิคันธุศาสตร์คัมภีร์อะไรของพวกพราหมณ์นี่รู้ละเอียดจบหมดทุกอย่างเลยทีนี้พอมาบวชในพระศาสนาแล้วใช่ป่ะเขาก็ให้มีการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดไหนเรียนไวยากรณ์เรียนพระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกเนี่ยทุกฟังถ้าจะว่ากันแล้วก็คือมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วนะแต่จะไม่ได้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนเหมือนอย่างในปัจจุบันที่ทำเป็นรูปเล่มแบ่งเป็นสามปิฎกอย่างชัดเจนสมัยก่อนนั้นก็จะไม่ได้ลงอักษรที่เป็นรูปเล่มแบบในปัจจุบันอันนี้แน่นอนเพราะว่าเทคโนโลยีเขาไม่มีไม่เหมือนต่างกันอยู่ก็จะอาศัยการทรงจำแต่ว่าหัวข้อที่ทรงจำเนี่ยส่วนที่จะมีแนวคล้ายๆกันก็จะมีอยู่มากไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายเนี่ยเป็นรูปแบบที่จัดทำมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่แล้วตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ก็ในสังคีติสูตรนี่ก็มีที่ท่านพระสารีบุตรจัดทำรวบรวมเป็นตัวอย่างไว้ก่อนเลยคือเอาธรรมะที่มีหัวข้อเหมือนกันหรือจำนวนเท่ากันมาจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกันอันนี้หมวด1ข้อนี่หมวด2ข้อ3ข้ออย่างละ10ข้อ10ข้อจัดไปเนี่ยเริ่มมีการทำสังคายนามาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วด้วยสังคายนานี่หมายถึงการสวดขึ้นพร้อมกันก็จึงทำให้เกิดการรวบรวมมาต่อภายหลังสังคายนานี่ไม่ได้เป็นการรวบรวมนะทุกฟังสังคายนาหมายถึงการสวดขึ้นพร้อมกันให้ลงตกเข้าใจเหมือนกันได้ว่าคำสอนนี้พูดสวดไว้ตรงกันอย่างนี้อย่างนี้ก็แล้วจึงค่อยบันทึกรวบรวมกันมาเป็นภายหลังการรวบรวมนั้นมีมาแล้วหนูประวัติพระพุทธเจ้าตรัสคำอะไรไว้นี่โอ้คุณก็จดจ้องจ่อจะฟังเลยล่ะแล้วก็จะทรงจำไว้ให้ดีเลยล่ะจำไม่ได้ก็จะจดเอาไว้ด้วยล่ะจดไม่ได้ก็ต้องจำให้ได้ล่ะทีนี้พอมีระเบียบระบบในการจดจำตรงนี้เราใช้คำว่าพระไตรปิฎกไปซะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันพวกภิกษุ500รูปนี้ตัวฝังที่บวชมาจากเป็นตระกูลพราหมณ์มีความรู้ก็คือเป็นนักเรียนมาก่อนนะเชี่ยวชาญทางด้านความรู้ต่างๆของพวกพราหมณ์อย่างมากมาเรียนพระไตรปิฎกครบทุกสูตรครบทุกเรื่องครบทุกหมวดหมู่ครบทุกสาขาแล้วจำได้หมดแล้วสุดยอดเยี่ยมเจ๋งดีงามแม่พระพุทธเจ้าตรัสเทศอะไรไว้นั่นคือความรู้ของท่านความรู้นั้นเราก็จำได้หมดแล้วมีความรู้เท่ากันแล้วคิดว่างี้มีความรู้เท่ากันแล้ว
็เหมือนกันในที่เราจะไปต่างอะไรกันยังไงก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ารู้สิ่งใดเราก็รู้สิ่งนั้นเรารู้สิ่งใดพระพุทธเจ้าก็รู้สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธเราก็เป็นสัมมาสัมพุทโธเหมือนกันสุดยอดเพี้ยนแล้วท่านผู้ฟังนี่เพี้ยนแล้วนะคิดอย่างนี้ไม่ถูกละคือตั้งตนเสมอด้วยอาจารย์ขึ้นมาเลยต่อจากนั้นไปจึงไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าละตั้งตนเป็นปฏิภาคกันละคือหมายความว่าเริ่มจะบัญญัติสิ่งใหม่บ้างคือเริ่มนะแนวมันออกแล้วเนี่ยฉันก็เก่งเท่าพระพุทธเจ้าแล้วจะไปเฝ้าอะไรอีกฉันก็รู้ความรู้หมดแล้วจะต้องไปสนใจอะไรอีกคือเพราะว่าที่ติดตามพระพุทธเจ้าก็ต้องการเรียนความรู้ต่างๆเหล่านี้ไงตอนนี้เรียนหมดแล้วคือความคิดไอเดียแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ซึ่งในสมัยก่อนที่จะมีสำนักครูบาอาจารย์องค์นี้องค์นั้นเนี่ยคือมันมาจากแนวความคิดแบบนี้ทีนี้พอแนวความคิดแบบนี้มีขึ้นมาสมัยนั้นก็อยู่ที่สุภควันอยู่ที่เมืองอุกทะนครพระพุทธเจ้าจึงสาธยายเทศแสดงพระสูตรที่ชื่อว่ามูลบริยายสูตรให้ฟังเลยท่านผู้ฟังคือนี่คือข้อดีของความที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่นะคือถ้าท่านยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจะมีคำสอนใหม่ๆโผล่มาอยู่เรื่อยคำสอนใหม่ๆที่โผล่มาอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี่ยจะมีนัยยะที่อาจจะเหมือนหรือเสริมจากของเดิมบ้างหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องใหม่ไปเลยเป็นปริยายใหม่เป็นสิ่งใหม่เป็นความรู้ใหม่ขึ้นมาเลยก็มีนี่แหละท่านผู้ฟังคือมูลปริยายสูตรที่เป็นความรู้ใหม่ที่แสดงเทศไว้และที่อุกทะนครคือเทศเนี่ยก็ปรารภภิกษุกลุ่มนี้แหละที่คิดว่าตัวเองมีความรู้ความแรงต่างเหมือนเท่ากันกับพระพุทธเจ้าแล้วแม้แต่ว่าความรู้ปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังคือมันเหมือนมหาสมุทรที่ลึกจนแบบไม่ยังจะยังได้ว่ามันลึกเท่าไหร่อ่ะมันลึกมากจนสายดิ่งที่จะยังลงว่าลึกเท่านี้เท่านี้ตรงนี้ตรงนี้พอโถจนสุดแล้วอ่ะมันก็ยังลึกลงต่อไปได้อย่างงี้โอ้ปัญญาท่านนี่มากเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีความรู้มีความเข้าใจสามารถบอกสอนได้นี่นะมีปริมาณเท่ากับใบไม้ที่อยู่บนต้นสีสปาต้นสีสปาก็คือต้นไม้ยืนต้นใหญ่ที่มีลักษณะใบมันจะดกๆหน่อยใบมันจะติดกันทีๆกันแล้วก็ใบใหญ่ด้วยใบของต้นสีสปาทั้งต้นเลยเยอะมากรวมถึงพวกที่ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นด้วยนะทีนี้ท่านก็เลยหยิบใบสีสปาขึ้นมา 2-3 ใบอยู่ในกำมือเนี่ยแล้วก็บอกว่าที่สอนนั้นมีแค่นี้เองนะที่สอนเนี่ยมีเท่านี้เองทำไมถึงสอนแค่นี้เองอ่ะเพราะว่าเรื่องที่รู้เนี่ยมันไม่ได้จะให้เกิดประโยชน์แก่การหลุดพ้นได้ทั้งหมดหรอกส่วนที่สอนแค่หยิบมือนึงเนี่ยต่างหากล่ะที่จะเป็นตัวให้หลุดพ้นได้จึงสอนเรื่องนี้เอาไว้ทีนี้ที่บอกสอนอยู่ในช่วง45ปีเนี่ยนะแล้วมันเหลือถึงวันนี้ตอนนี้ทุกวันเนี่ยมันมีที่น้อยลงหายไปขุดค้นไม่เจอลืมกันไปแล้วก็ยังมีนะตัวบังเพราะฉะนั้นที่มันเหลืออยู่ทุกวันนี้มันน้อยยิ่งกว่าใบไม้ในกำมืออีกนะน้อยลงไปก็ต้องมีสัก 2-3 ใบครับพระเจ้าว่าไอ้ที่มันน้อยลงเหลือแค่นี้มันทำให้เราหลุดพ้นได้แน่ล่ะให้มั่นใจเลยล่ะแต่สิ่งอื่นที่พระพุทธเจ้ายังรู้
มีปัญญาเข้าใจมันมีมากกว่านั้นอีกนะแน่นอนอย่างเช่นเรื่องทางคณิตศาสตร์เรื่องทางฟิสิกส์ชีวะหรือความรู้อื่นๆต่างๆไม่ว่าจะหมวดปรัชญาหมวดภาษาท่านรู้แน่นอนล่ะแต่ไม่ได้บอกสอนเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะหลุดพ้นพ้นทุกข์ได้ในยะวันนั้นได้สอนเรื่องมูลปริยายสูตรคือการแยกแยะแจกแจงภูมิคือเปรียบเทียบระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้าในที่เทศเจาะจงให้กลุ่มภิกษุที่เข้าใจตนเองผิดนั้นน่ะให้เข้าใจให้ถูกเลยล่ะแต่คือแบบไม่ใช่เทศว่าเขาโดยตรงไงแต่อธิบายถึงองค์ความรู้ที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่าที่ได้เคยบอกไว้สอนไว้เรื่องที่ละเอียดลงไปกว่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องธาตุดินอย่างนี้เฮ้ยธาตุดินมันก็ของมีอยู่ทั่วไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเราเห็นกันอยู่จับต้องกันได้ภูเขาอาหารร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุดินอันไหนมันเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้อันนั้นธาตุน้ำความร้อนของเผาของไหม้นี่ก็ธาตุไฟอันนี้ทั่วไปเลยนะเราก็จำกันได้ด้วยดินน้ำไฟลมเป็นอะไรยังไงมีระบุไว้อยู่ในกายคตาสติสูตรก็มีระบุไว้อยู่ในเรื่องอสุภสัญญาก็มีจำได้แล้วแล้วไงโอ้มูลปริยายสูตรนี่ละเอียดลงไปเรื่องธาตุดินเนี่ยตรงหลังถึงก็ได้ว่าสำคัญธาตุดินโดยความเป็นตนถ้ารู้ว่าดินคือของแข็งมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยแต่ว่าอย่างยินดีในธาตุดินสำคัญธาตุดินว่าเป็นของเราอันนี้คือชื่อว่ายังไม่กำหนดรู้นะเพราะยึดถือธาตุดินโดยความเป็นตัวตนไงโอ้พอฟังเรื่องที่ละเอียดลงไปกว่าสิ่งที่ตัวเองได้รู้มาไอ้ความคิดที่ว่าฉันเก่งเท่าพระพุทธเจ้ามันหายไปเลยนี่ท่านแสดงให้ดูเลยว่าที่มันละเอียดลึกไปกว่านั้นน่ะมันมีอยู่นะจะคิดว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าพูดก็พูดเรื่องเดิมตรัสเหมือนเดิมแล้วก็เรียนนิดหน่อยนั่นเองอันนี้เราก็รู้แล้วอันนี้เราก็รู้แล้วภิกษุกลุ่มนี้มีความคิดอย่างนี้ไงแต่พอได้ฟังเรื่องที่โอ้ตัวเองเราก็ไม่เคยรู้นี่โอ้ความรู้พระพุทธเจ้านี่มากจริงๆไอ้ทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันหายไปเลยเราพอสเรื่องนี้ตรงนี้ก่อนนะระวังเรามาดูในสมัยปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นนักเรียนกับคุณครูหรือแม้แต่ลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างนี้นะบางทีลูกศิษย์ไปเรียนความรู้จากอาจารย์ละอยู่กัน5ปี10ปีแล้วก็อาจารย์เราก็สอนเรื่องเดิมพูดเหมือนเดิมอาจารย์รู้สิ่งใดเราก็รู้สิ่งนั้นรู้เลยว่าจะถามมาอย่างนี้นะจะต้องตอบอย่างนี้ฉันรู้หมดแล้วแล้วถ้าจะมีทิฏฐิมีความคิดว่าฉันก็จะตั้งตนมาเสมอด้วยครูบาอาจารย์อ้าวนี่ไม่ถูกนะไอ้ที่ว่าตั้งตนเสมอด้วยครูบาอาจารย์เนี่ยหมายถึงว่าคือแบบมาเปิดสำนักบ้างหรือว่าทำแข่งบ้างหรือว่าแบบพูดไม่ดีตีเตียนกันบ้างอันนี้ไม่ดีไม่ดีอย่าทำทีนี้ที่ว่าทำเหมือนกันบางทีมันก็ต้องอยู่ที่ว่าท่านให้ทำไหมถ้าท่านสั่งให้ทำหรืออนุญาตให้ทำเราจะทำก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องดูให้ละเอียดอย่าดูแค่ฉาบฉวยผิวเผินว่าการกระทำอย่างนี้จะหมายถึงการลบหลู่ครูบาอาจารย์หรือการกระทำอย่างนี้จะหมายถึงการยกย่องครูบาอาจารย์เจตนานั้นเป็นเรื่องสำคัญกว่าอย่างไรก็ตามระหว่างสาวกกับสาวกกับสาวกและพระศาสดานี่มันต่างกันอยู่เพราะว่าสาวกกับสาวกนี่คือเหมือนกับระดับเดียวกันแต่ต่อให้เป็นครูบาอาจารย์ก็ตามซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีลูกศิษย์ที่เก่งกว่าครูบาอาจารย์ก็เยอะแยะครูบาอาจารย์บางทีเป็นโพธิสัตว์บ้างยังต้องการบรรลุธรรมยังไม่เห็นธรรมขั้นแม้อนาคามีหรือโสดาบันเลยก็ตาม
รู้ลูกศิษย์เนี่ยโอ้บรรลุเป็นอรหันต์แล้วได้เป็นอริยบุคคลขั้นสูงกว่าไปแล้วมีแต่ว่าการยกตนเนี่ยมันไม่ดีไงซึ่งถ้าเราจะยกย่องครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าจะมีคุณธรรมต่ำกว่าเราก็ต้องยกย่องท่านในเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะว่าการสอนเนี่ยนะเป็นเรื่องของเป็นความสามารถของเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยนะอย่างสาวกจะสอนอะไรก็ตามก็ต้องสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็จึงเรียกว่าสาวกไงผู้ฟังคำสอนจะไปสอนนอกแนวนอกเหนือหรืออื่นๆที่จากท่านสอนไว้มันไม่ได้จะพูดเรื่องอะไรก็ต้องอยู่ในแนวนี้อยู่ในมรรคแปดนี้นี่คือผู้สอนมีคนเดียวในศาสนานี้คือพระพุทธเจ้าส่วนสาวกเนี่ยจะดีเลิศในเรื่องการปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่จึงเป็นเรื่องของสาวกที่จะทำให้ดีขึ้นได้ซึ่งสาวกพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเอาสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาใช่ไหมถ้าลูกศิษย์จะมีคุณธรรมมีความสามารถหรือเก่งกว่าครูบาอาจารย์ก็ต้องยกย่องครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในความที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่สำคัญทีนี้พอเรากลับมาในประเด็นเรื่องของมูลปริยายชาดกนี้ซึ่งนี้จะแตกต่างกันระหว่างการเปรียบเทียบกับสาวกคู่กันกับพระศาสดาและซึ่งนี้เทียบกันไม่ได้เลยจึงต้องจัดแยกออกไปเป็นสองส่วนซึ่งนี่คือนัยยะในมูลปริยายชาดกนี้หรือว่าสาวกเนี่ยคิดจะมาแข่งกันกับพระศาสดาแต่พอพระศาสดาแสดงเพศธรรมะที่มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งเกินไปเธอถึงค่อยเข้าใจว่าโอ้ปัญญาของเราเนี่ยเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยจึงแบบอ่อนน้อมถ่อมตนลงมีทิฏฐิมานะที่ถูกปรับให้สิ้นเอาความทะนงตนออกไปท่านเปรียบไว้เหมือนกับงูที่มันมีพิษแล้วถูกถอนเขี้ยวถูกกำจัดพิษออกไปทั้งหมดด้วยแค่ว่าฟังเทศสูตรเดียวนี้เลยนะมูลปริยายสูตรที่อุกตนครแล้วก็ติดตามพระพุทธเจ้าต่อไปอีกไปถึงเมืองเวสาลีได้ฟังโพธมกสูตรพวกภิกษุเหล่านี้ก็จึงบรรลุพระอรหันต์พอบรรลุพระอรหันต์แล้วโอ้เกิดแบบคือมันไม่กลับกลมเริ่มแล้วนะเรื่องทิฏฐิมานะอะไรต่างๆเนี่ยจึงมีความเข้าใจว่าโอ้ธรรมะนี่ต้องระวังนะเนี่ยการศึกษาการเล่าเรียนเหมือนไปจับงูพิษอ่ะมันแว้งกัดเราได้นะถ้าไม่ระมัดระวังจับไม่ถูกนี่พอมากราบทูลเรื่องนี้ครับพระพุทธเจ้าเมื่อท่านจึงเล่าเรื่องในอดีตว่าพวกภิกษุ500รูปนี่แหละเคยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วเหมือนกันในอดีตชาติสมัยนั้นโพธิสัตว์เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ตะวันฝังนี่คือเป็นเรื่องในอดีตนะได้กล่าวคาถานี้ไว้ซึ่งที่กล่าวคาถาคำพูดนี้เอาไว้ที่มันลึกซึ้งกินใจจะให้เล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยก็เพราะปรารภพวกลูกศิษย์ของตน500คนที่มาเรียนความรู้จักตนตนคือพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์เรียนความรู้อะไรเสร็จจากอาจารย์ที่สาปาโมกแล้วพออาจารย์ล่วงลับไปตัวเองก็ขึ้นเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกแทนสอนความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปเวลาตัวเองสอนความรู้ก็ให้ท่องมนต์ไงมนต์ในที่นี้คือคาถาคาถาในที่นี้คือคำกลอนคำกล่าวที่เป็นคำสอนที่แต่งเป็นบทร้อยกรองเป็นคำกลอนนั้นเพื่อให้มันจำได้ง่ายจำได้ง่ายท่องได้ง่ายก็สอนให้ท่องต่อไปเพื่อที่จะเมื่อได้ฟังแล้วคนมันได้คิดได้ตระหนักมีการโยนิโสมนสิการก็สามารถ
ทำหรือพูดสิ่งใดที่จะเลี้ยงชีวิตตนให้เป็นไปได้เช่นมีความขยันขันแข็งขึ้นได้มีความอดทนได้ตั้งอยู่ในศีลได้มีปัญญาที่จะคิดอ่านการงานหรือประดิษฐ์สิ่งใดๆได้อันนี้ก็คำสอนนะทีนี้พอสอนหมดแล้วไงพวกมานพคือลูกศิษย์ที่มาเรียนความรู้จากอาจารย์ทิสาปาโมกนี่สอบผ่านหมดทุกคนนะสิ่งนี้ว่าไงคำพูดนี้พูดยังไงซ้อมสอบปากเปล่าด้วยนะผ่านนะสอบเนี่ยมันสมัยนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอัตนัยเนี่ยให้กรอกกอไก่ขอไข่หรือคอควายใช่ไหม A B C D ในการที่แบบขีดค่าลงไปเนี่ยยังไงมันมีโอกาสผ่านได้แล้วพอเดาได้

รู้จริงไหมมีอุปนิสัยยังไงอะไรที่การสอบข้อเขียนมันกรองไม่ได้ก็ต้องมาสอบปากเปล่าต่อในที่นี้สอบปากเปล่าเลยพวกนี้นะสอบปากเปล่าท่องเลยได้แน่นอนวิธีการพลิกแปลงใช้งานพวกนี้ก็คิดว่าตัวเองนี่รู้เท่าอาจารย์แล้วเราไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยอาจารย์รู้เท่าไหร่ฉันก็รู้เท่านั้นฉันรู้เท่าไหร่อาจารย์ก็รู้เท่านั้นเหมือนกันก็จึงเริ่มดูหมิ่นอาจารย์ละเริ่มดูหมิ่นอาจารย์เริ่มไม่ทำข้อวัดปฏิบัติไม่ไปสำนักอาจารย์เริ่มมีความทะนงตัวก็เริ่มมีความกระด้างขึ้นมาความกระด้างนี่แหละตัวฟังมันเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกถึงความทะนงตัวได้จนจุดที่มันทำให้เกิดนิทานชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือพวกลูกศิษย์เหล่านั้นนี่มีอยู่วันหนึ่งที่เดินมาแล้วสังเกตเห็นอาจารย์นั่งอยู่ที่ต้นพุทราแต่อาจารย์นั่งอยู่ที่ต้นพุทราก็จับทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรนั่งอยู่เฉยๆนั่งเสริมเย็นนี่แหละพวกลูกศิษย์วันนั้นเข้าไปหาแน่มันเย่อหยิ่งจองของมีความกระด้างไม่มาหาวันนี้มันมาหาเนี่ยมาหานี่ไม่ใช่พระมาหานะแต่เดินมาหานี่แหละเดินมาหานี่ไม่ไหว้ไม่อะไรนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเอาเล็บตะบังเอาเล็บมือของตัวเองเนี่ยนะไปเคาะที่ต้นพุทราเคาะโอ้เราก็พูดขึ้นอย่างนี้บอกว่าโอ้ต้นไม้นี่ไม่มีแก่นนะเนี่ยเคาะคนนี้ก็เคาะอีกว่าใช่ไม่มีแก่นนะเนี่ยเอาเล็บนะเคาะนะที่เอาเล็บเคาะเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการให้เคาะแรงไงคือถ้ามันเป็นไม้แก่นเอาเล็บเคาะมันจะเจ็บแต่มันไม่เป็นแก่นมันเป็นมีแต่กระพี้เราก็บอกไม่มีแก่นนะเนี่ยโอ้ทำงี้คือดูถูกพระโพธิสัตว์ไงดูถูกอาจารย์ดูถูกอาจารย์ว่าเนี่ยอาจารย์ไม่มีความรู้อะไรที่จะสอนเราให้เพิ่มเติมมากไปกว่านี้แล้วพระโพธิสัตว์ก็จึงกล่าวขึ้นเอาถ้างั้นเรามาตอบปัญหากันนะฉันจะถามปัญหาข้อหนึ่งแล้วถ้าเธอกล่าวแก้ได้นะถือว่าเธอชนะเลยอ่ะเรามีความรู้เสมอกันจริงๆพวกลูกศิษย์นี่ดีใจเลยตรงที่ว่าเอาแล้วฉันจะได้แข่งกับอาจารย์แล้วก็เนี่ยจะได้ประลองกันเลยว่าใครเก่งกว่าใครคำถามมีดังนี้พระโพธิสัตว์อาจารย์ได้ถามกับพวกลูกศิษย์จำนวน500ของตนดังนี้ว่าเวลาที่มันกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองแล้วเนี่ยใครที่เป็นผู้กินเวลานี้กินเวลานะไม่ใช่ว่าทำเวลาให้เสียไปเช่นบางทีเราไปประชุมกันอย่างนี้เราก็มีคนหนึ่งโอ้พูดมากมากมากจริงๆเลยเนี่ยกินเวลาคนอื่นเขาหรือบรรยายนี่ยาวนานมากกินเวลาของคาบต่อไปเขานี่ไม่ใช่กินเวลากันนะแต่การเวลาที่มันกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองเนี่ยใครที่เป็นคนกินการเวลาฟังแล้วเนี่ยอึ้งไปอยู่สักพักนึงนะท่านผู้ฟังพวกลูกศิษย์นี่เวลาเหรอกาลเหรอกินเหรอเดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อนนะยังไงนะการเวลากินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองด้วยคำนี้หมายความว่าไงเวลาไงก็ใช่ว่ากาโลมาจากคำว่ากาละซึ่งกาละในที่นี้จะหมายถึงตายก็ได้ก็เรียกว่าทำกาละคือตายหรือกาละที่หมายถึงการเวลาเป็นต้นก็ได้เช่นเวลาก่อนอาหารเวลาหลังอาหารเวลาก่อนเดินทางเวลาหนุ่มเวลาแก่เวลาหลังเดินทางเวลาป่วยแล้วก็เวลาตายก็ได้นะเวลาทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่ากาลซึ่งการเวลานี่มันเดินไปอยู่ตลอดเวลา

เวลามันเดินไปอยู่ตลอดเวลามันก็กินสิ่งต่างๆไปอยู่ตลอดเวลาเช่นติ๊กติ๊กติ๊กนี่เป็นเรียกชื่อคนนะแต่หมายถึงว่าไอ้ติ๊กแรกที่พูดไปเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะมันผ่านไปแล้วถูกอะไรกินไปเวลากินไปแล้วตะกี้นี่ไงตะกี้เนี่ยคือเวลาไงหายไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยคำพูดตะกี้หายไปแล้วถูกกินไปแล้วเอาแล้วที่ก่อนหน้านี้มันก็ถูกกินไปด้วยเวลานั้นก็ถูกกินไปด้วยกินสัตว์อื่นแล้วก็กินตัวเองไปด้วยเอาตัวเราตอนเป็นเด็กมันไปอยู่ไหนแล้วผ่านไปแล้วหายไปแล้วเอ้าหายไปได้ไงถูกเวลากินไปแล้วความเป็นเด็กเรามันหายไปแล้วเรื่องนี้เป็นผู้ใหญ่เอ้านึกเอ๊ะยังไงนะเมื่อวานนี้มันหายไปไหนเนี่ยผ่านไปแล้วหายไปแล้วถูกกินไปแล้วถูกกินไปด้วยอะไรเวลาไงเวลามันกินตัวเองด้วยกินสัตว์อื่นด้วยนี่ก็จึงหมายความว่าอย่างนี้ที่ต้องตีความความหมายของคำถามไม่ทราบด้วยนะว่าที่ไปกินเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คำถามก็คือแล้วใครเป็นคนกินเวลานี้เอ้าก็เวลามันกินทุกคนอยู่แล้วกินทุกสรรพสัตว์อยู่แล้วแล้วใครจะมากินเวลานี้นะให้เวลา7วันตำรวจอาจารย์ให้เวลาลูกศิษย์นี่ไปคิดไตรตรองใคร่ครวญหาคำตอบในคำถามนี้มา7วันถ้า7วันแล้วจะยังไม่รู้คำตอบเดี๋ยวจะเฉลยให้คนเป็นอาจารย์นะตำรวจฟังมีเมตตานะเมื่อบาปไม่ได้คิดว่าจะแบบทำให้ลูกศิษย์แพ้หรือว่าจะตำหนิติเตียนด่าว่าให้เสียหายแต่ก็ต้องการสอนนะต้องการให้ความรู้อยู่แล้วต้องการความดีความงามให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วนี่คืออาจารย์ที่ดีนะเข้าใจไหมอาจารย์ที่ไม่ดีก็มีนะคืออาจารย์ที่ไม่ดีเนี่ยบางทีก็จะมีความคิดว่าลูกศิษย์คนนี้ไม่ทำตามคำของเราเนี่ยเราจะแบบขับไล่มันไปหรือนินทาด่าว่าให้เสียหายอันนี้คืออาจารย์ที่ไม่ดีแต่ถ้าอาจารย์ที่ดีเนี่ยจะพยายามรักษาลูกศิษย์นี่คือนะว่า500คนนี่เขามาดูถูกท่านนะว่าเหมือนต้นพุทราไม่มีแก่นท่านยังมีเมตตาสอนให้สอนถึงว่าใครเป็นผู้กินการเวลาไปคิดอยู่7วันท่านผู้ฟังคิดคิดคิดคิดคิดคิดนี่บางทีเอาเท้าก่ายหน้าผากนอนน่ะมันนอนไม่หลับเพราะว่ามันคิดไม่ออกจะฝันฝันก็ฝันเป็นคำตอบไม่ออกเพราะมันนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่ออกจะกินข้าวมันก็ยังจะต้องคิดเรื่องนี้จะนอนหลับก็ต้องคิดเรื่องนี้จะเดินทางจะกินน้ำคิดคิดคิดจนปวดหัวท่านผู้ฟังปวดหัวแล้วก็ใครจะมาเป็นผู้กินเวลาก็เวลามันกินทุกอย่างถูกแล้วถูกปะไม่มีใครหรอกที่จะมากินเวลาได้ไม่ได้เลยเริ่มที่จะนึกได้โอ้ไอ้ที่เราไม่รู้มันก็มีนี่นะสิ่งที่เราไม่รู้มันก็มีแต่ว่าอาจารย์รู้โอ้ยคราวนี้ทิฏฐิมานะนี่หมดเลยหวังถูกกำจัดออกไปไม่เห็นเงื่อนงำของปัญหาว่าเงื่อนเนี่ยก็จะต้องผูกมาเพื่อให้แก้อย่างนี้เงื่อนไม่เห็นแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะแก้ได้คำตอบนี่โอ้ไปหาอาจารย์ดีกว่าเอาอาจารย์เป็นที่พึ่งแล้วอาจารย์ก็จึงสอนนะสอนลูกศิษย์ว่าคนที่จะมีปัญญาเนี่ยมันไม่ได้มีมากเหมือนกับกะลามะพร้าวเนี่ยนะก็วางไว้ผลลูกตาลเนี่ยจาวตาลเนี่ยวางไว้วางไว้เรียงกันไว้เยอะแยะเยอะแยะนี่เหมือนคนเหมือนมนุษย์เนี่ย500คนเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยหัวดำกันหมดเลยเนี่ยแม้แต่ว่าข้างในมันไม่มีปัญญาเป็นเหมือนจาวตาลที่เขาวางไว้นี่แหละคือวางไว้คู่กันเนี่ยบางทีก็มองไกลๆไม่รู้ว่านี่หัวคนหรือว่าผลตาลเอามือจับดูถึงจะรู้ว่ามันต่างกันที่ว่ามีปัญญาไหม
มีช่องหูอยู่เหมือนกันแต่ข้างในมีสิ่งของมีสมองหรือกลวงอยู่ข้างในมีแต่ช่องหูเฉยโอ้ยกราบกรานขอคำตอบไปทั้งฟังหนุ่มเพราะว่าเข้าใจแล้วตัวเองผิดไปแล้วขอโทษขอโพยโพธิสัตว์เนี่ยจึงให้คำตอบตั้งฟังว่าผู้ที่กินการเวลานี่นะก็คือพระอรหันต์นี่ไงผู้ที่เผาตัณหาดับกิเลสทั้งหมดได้แล้วอยู่เหนือการเวลาการเวลาจะมาทำอันตรายอะไรท่านไม่ได้ละที่จะต้องเกิดต่อไปชาติใหม่อีกมีการเกิดแล้วก็มีการตายวนเวียนเป็นวัฏฏะหมุนไปวนไปวนไปหมุนไปหยุดได้แหละเพราะว่าเป็นพระกีนาศพแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่อินกาลเวลาหยุดจบหมดเรื่องที่จะต้องเป็นวัฏฏวนต่อไปโล่งเลยท่านผู้ฟังรู้คำตอบแล้วเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไงพอไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอยู่คำสอนเรื่องพระอรหันต์โสดาบันอริยบุคคลไรไม่มีแต่ว่าด้วยจิตใจของบริษัทเนี่ยแนวทางที่ว่าจะต้องหาทางตรัสรู้ให้ได้มันจะมีปัญญาเรื่องพวกนี้ออกมาแต่ว่าส่วนตัวเองยังทำให้บรรลุไม่ได้เพราะบารมียังไม่เต็มพระพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังคือมูลปริยายชาดกเป็นเหตุการณ์ที่ปรารภให้แสดงมูลปริยายสูตรแล้วให้เห็นถึงความลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้ามูลปริยายสูตรเนี่ยนะเป็นพระสูตรแรกในมัชฌิมานิกายเลยนะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงความละเอียดลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้าว่ามูลรากของสิ่งต่างๆอะไรต่างๆมาอย่างไงข้าพเจ้าก็ได้เคยนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังแล้วในช่วงของกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสส่วนรายละเอียดต่างๆอะไรก็คิดว่านำมาอธิบายให้ฟังแล้วอย่างละเอียดในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังรายละเอียดในพระสูตรนี้ก็ไปหาติดตามฟังกันได้ในเอพิโซดต่างๆเหล่านั้นที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือมูลปริยายชาดกเป็นเรื่องในอดีตที่เคยเกิดขึ้นสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนเป็นผู้ที่มีความกรุณายังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์ที่จะนำมาประกอบในวันนี้ที่ท่านก็ได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นพอช่วยเหลือบุคคลอื่นแล้วคนอื่นนั้นก็มาช่วยเหลือท่านกลับบ้างมาอุปการะกระทำตอบซึ่งกันและกันเป็นเรื่องของพระราชาองค์หนึ่งตมวังในชาดกที่ชื่อว่าติรีติวัชชะชาดกการกระทำตอบแสดงแบบว่าตอบแทนเขานะบางทีเราจะดูว่าแบบมันมากไปหรอมันน้อยไปหรือยังไงถึงจะเหมาะสมกันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดเป็นโพธิสัตว์อยู่ในตระกูลพราหมณ์พอโตขึ้นเรียนความรู้อะไรจากอาจารย์ที่สาปาโมกแล้วชาตินั้นเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นอาจารย์สอนความรู้ต่อไปแต่ว่าออกบวชหลีกออกจากเรือนไม่อยากอยู่ครองเรือนทีนี้ตอนออกบวชเนี่ยก็พ่อแม่ไม่ให้ไงไม่อนุญาตเมื่อสมัยนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนะการออกบวชนี่ก็ต้องไปอยู่ป่าคนเดียวประพฤติปรมาจารย์คนเดียวเป็นฤาษีนี่ทีนี้พอภายหลังพ่อแม่ตายแล้วทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆที่มีก็เลยบริจาคหมดแล้วตัวเองมีความสลดสังเวชแล้วฉันจะไปบวชเป็นฤาษีก็เลยออกบวชไปอยู่ป่าหิมพานต์ทีนี้พอออกไปอยู่ป่าแล้วก็สร้างอาสมเราอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งที่หิมพานต์เนี่ยมันจะมีส่วนที่อยู่ใกล้กับเมืองพาราณสีด้วยปรากฏในสมัยนั้นตัวพระเจ้าพรหมทัตที่ครองแคว้นกาสีเกิดมีจราจรต
ไปปราบจราจรอยู่ในบริเวณชายแดนที่ติดกับป่าหิมพานต์นั้นเวลาพระราชาออกรบเนี่ยนะก็จะมีข้าราชบริพารมีอะไรต่างๆตามไปใช่ไหมนี่จะไปปราบพวกกบฏละแต่ว่าในการรบครั้งนั้นนี่ปรากฏว่าแพ้พระราชาแพ้เพราะว่าพวกกบฏนี่เขาอาศัยใช้กลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะพระราชาแต่ทำไมพอเกิดเปลี่ยงพล้ำปุ๊บนี่ช้างเขาก็ฝึกไว้อย่างดีนะพอเปลี่ยงพล้ำปุ๊บเอาถูกตัดออกจากกองทัพหลวงเหลืออยู่ไม่กี่คนพวกนี้ก็ตายหมดแล้วทำไงช้างนี่จึงเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดนี่ก็รีบวิ่งหนีเลยพอพระราชาให้คำสั่งนี้เพ่นก่อนช้างนี่เพ่นแนบทันทีท่านผู้ฟังรีบวิ่งโดยเร็วด้วยกำลังของมันด้วยความตัวใหญ่ของมันด้วยความเร็วของมันวิ่งหนีไปเลยพวกข้าศึกนี่ตามไม่ทันเอาชีวิตรอดซะก่อนตอนนี้มาเสร็จแล้วก็เข้าไปในป่าละป่าหนีไปก็ไปอยู่ในป่าที่ใกล้กันกับที่อยู่ของโพธิสัตว์นั้นโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็ชื่อว่าติรีติวัชชะฤาษีซึ่งเป็นชื่อของนิทานชาดกเรื่องนี้เลยติรีติวัชชะชาดกตอนนั้นโพธิสัตว์ก็ไปหาอาหารคือไปเที่ยวเก็บหาผลไม้ที่หล่นเองในป่าพอพระราชามากับช้างเห็นที่อยู่ที่น่ารื่นรมที่เป็นอาสมของฤาษีติรีติวัชชะนี้จึงเข้าไปแล้วเห็นเสนาสนะกวาดเรียบร้อยเอ๊แต่ไม่เห็นน้ำฉันน้ำใช้ตั้งคือตัวเองนี่เดินทางไกลมาแล้วก็หิวน้ำมากเลยไม่เห็นน้ำฉันน้ำใช้จะทำยังไงดีเดินอ้อมไปข้างหลังอ่ะมีบ่อน้ำอยู่โอ้รอดตายแล้วรอดตายแล้วได้กลิ่นน้ำมาแต่ว่าหาที่ตักแล้วก็เชือกที่จะผูกเป็นเหมือนกับกระออมหรือว่าถังที่จะใช้ตักน้ำที่อยู่ในบ่อนี่ไม่มีเลยหามุมไหนก็หาไม่เจอหามุมไหนก็หาไม่เจอทำยังไงดีอุตส่าห์เดินมาถึงตรงนี้แล้วเอางี้ละกันเอาเชือกที่ผูกที่รัดท้องช้างเนี่ยที่เขาจะไว้รัดกับที่นั่งบนหลังช้างเนี่ยนะถอดออกมากันถอดออกมาใช้สำหรับเป็นเชือกที่จะผูกลงไปให้ถึงก้นบ่อเพื่อที่จะตักเอาน้ำก็เลยให้ช้างมายืนข้างบ่อน้ำซึ่งบ่อน้ำที่อยู่ทางด้านหลังกุฏิที่พักของโพธิสัตว์นั้นก็คืออยู่ตรงทางจงกรมพอดีช้างมันก็จึงเข้าไปได้ยืนอยู่ตรงนั้นเอาเชือกผูกขามันย่อนตัวเองลงไปโอ้ไม่ถึงตะบะฝังโอ้ยก็ต้องปีนกลับขึ้นมาอีกใช่ไหมเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวน้ำพระราชาจะเป็นไงเอาผ้าสาดกของตัวเองต่ออีกแล้วถอดผ้าคลุมผ้านุ่งอะไรของตัวเองออกเหลือเตียวอันเดียวผูกต่อกับปลายเชือกลงไปอีกคราวนี้คราวนี้นะถึงพอที่จะเอาเท้าแตะได้แต่ก็ไม่ถึงก้นบ่อที่ว่าจะลงไปแล้วกระโดดขึ้นปีนกลับขึ้นมาอีกเอาเท้าแตะผิวน้ำได้แต่ดื่มไม่ได้สิยิ่งแตะได้ยิ่งหิวน้ำหนักเข้าไปอีกโอ้ยเอางี้ละกันจะปีนขึ้นปีนลงอยู่งี้เดี๋ยวเราก็จะตายพอดีลงไปเลยอ่ะอย่างน้อยในนี้ยังมีน้ำกินปล่อยตัวเองตุ้มเลยท่านผู้ฟังลงไปในบ่อน้ำลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็พอยืนเหยียบถึงละก็ดื่มน้ำตามความต้องการแต่ว่ากลับขึ้นไม่ได้แล้วทีนี้พยายามตะโกนหาคนช่วยก็ไม่มีใครตอบเลยก็เลยพักอยู่ทางด้านล่างของบ่อน้ำกินน้ำได้ละรอดตายละแต่ขึ้นไม่ได้พอตกเย็นตะบะฝังโพธิสัตว์กลับมาจากป่าไปหาผลไม้เห็นช้างยืนอยู่ที่ท้ายทางจงกรมของตน
ข้าไปดูท่าแล้วก็โอ้มีเชือกผูกอยู่โอ้แน่นอนแล้วว่าพระราชาคงจะต้องเสด็จมาแน่ช้างเห็นโพธิสัตว์แล้วก็ยิ่งยืนนิ่งเลยคือเป็นช้างที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีไม่ได้จะทำร้ายใครถ้าไม่ได้สั่งอะไรให้ขยับเขยื้อนโพธิสัตว์ก็จึงไปดูที่ปากบ่อตะโกนลงไปได้ยินเสียงพระราชาตอบขึ้นมาจึงจะรีบช่วยเหลือละคราวนี้จึงเอาผ้าเนี่ยนะมาผูกเป็นสองสายแล้วก็ทำเป็นคาดตรงกลางก็คือเป็นลักษณะของบันไดให้พระราชาสามารถที่จะเดินเหยียบขึ้นมาจากบ่อน้ำมาพักผ่อนอยู่ที่อาสมนั้นประมาณ 2-3 วันพอพักเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับสั่งลาไว้ก่อนด้วยนะทุกฟังพระราชานี่ให้ปฏิญญากับโพธิสัตว์ว่าเนี่ยถ้าท่านมาถึงในเมืองเมื่อไหร่นี่ผมจะทำการกระทำตอบคืออุปการะอย่างดีเต็มที่เลยขอให้ท่านมาก็รับปฏิญญาเรียบร้อยแล้วพระราชาก็เดินทางกลับไปเชิญกองทหารของตนตั้งประจำการอยู่ในที่ไม่ไกลจากชายแดนก็พากันกลับเข้าสู่พระนครเหตุการณ์นี้ผ่านไปแค่ประมาณไม่ถึงสัปดาห์ท่านผู้ฟังแล้วพระราชาเนี่ยก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่เล่าอาจจะกลัวเสียหน้าหรืออะไรยังไงแต่ก็เงียบเงียบไปไม่มีใครเล่าก็ไม่มีใครถามก็ไม่มีใครพูดละกลับมาก็ดีแล้วก็พากันกลับเวลาล่วงไปประมาณ15วันท่านผู้ฟังโพธิสัตว์นี่ก็จึงเดินทางไปที่เมืองพาราณสีไปพักอยู่ที่อุทยานพระราชาพอเห็นโพธิสัตว์มาบิณฑบาตในเมืองจำได้เลยโอ้โธนี่เป็นดาบสเป็นฤาษีที่มีบุญคุณกับเราอย่างมากจึงลงมาถวายอาหารนิมนต์ให้ขึ้นไปสู่ราชวังจัดทำบริขารเอ่ยที่พักเอ่ยทำอุปการะตอบอย่างดีเลยสั่งให้คนที่ดูแลสวนในอุทยานเนี่ยมาคอยดูแลรับใช้ดาบสผู้นี้แล้วก็ทำการสักการะอยู่เป็นประจำทุกวันเลยนะเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเย็นอาหารเครื่องดื่มการฟังธรรมมีแต่ไปหาดาบสนี้อยู่ตลอดอยู่ตลอดจนกระทั่งว่าพวกอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยทุกฝั่งเขาก็งงนะเฮ้ยทำไมพระราชาเรานี่ถึงไปหาดาบสคนนี้อยู่เรื่อยแล้วก็ให้สการะอะไรต่างๆกับเขาแม่มันจะดีแล้วมันเกินไปนะจะถูกหลอกหรือเปล่าเนี่ยไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็จึงไปคุยกับอุปราชซึ่งอุปราชนี่ก็คือลูกของพระราชาที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งอุปราชไปเตือนอุปราชว่าเนี่ยเสด็จพ่อของท่านนี่คือพระราชานี่นะทำไมถึงไปคุ้นเคยกันกับดาบสคนนี้ให้มีสการะอะไรต่างๆอาจจะถูกหลอกได้นะท่านนะมันยังไงนี่ขอให้ท่านช่วยคุยกับพระราชาเสด็จพ่อดูหน่อยว่าเป็นยังไงอุปราชรับคำแล้วก็จึงไปหาเสด็จพ่อละคุยกันในที่นี้บอกว่าเฮ้ดาบสคนเนี้ยก็พระองค์ก็ขึ้นเพิ่งจะเคยเจอนะแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วยไม่ใช่เพื่อนกันมาแต่ก่อนด้วยแล้วก็ไม่ใช่มีเชื้อสายกษัตริย์อะไรเลยด้วยเฮ้แล้วทำไมท่านถึงจะมาดูแลดาบสติรีติวัชชะนี้อย่างดีทั้งอาหารเครื่องสักการะอะไรต่างๆนี่มันไม่น่าจะเป็นงั้นนะไม่ควรนะถูกหลอกหรือเปล่าพระราชาจึงได้เรียกอุปราชพร้อมกับทั้งพวกอำมาตย์ทั้งหลายมาในคราวนั้นเลยท่านผู้ฟังเนี่ยมาเดี๋ยวฉันจะบอกความจริงให้ฟังจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ15วันที่แล้วให้ฟังว่าตอนที่ไปปราบชนบทชายแดนเนี่ยเปลี่ยงพล้ำไปได้รับการช่วยเหลือจากติรีติวัชดาบทคนนี้แหละถ้าไม่งั้นนี่ต้องเป็นผีอยู่ในบ่อน้ำขึ้นไม่ได้ตาย
แน่นอนเรายังช่วยดูแลช้างด้วยขึ้นมาแล้วนี่นะโถดาบทวันนี้ยังเอาน้ำมันมานวดให้เอายามาทาให้เอาอาหารให้กินให้ที่พักให้ที่นอนเรารอดตายมาได้นี่เพราะว่าดาบทคนนี้นะชีวิตที่เหลือของเราทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันไม่มีแล้วนะถ้าดาบทคนนี้ไม่ช่วยไว้นี่นะตอนนี้นี่ไม่ได้จะมานั่งพูดยืนฟังกันอยู่ได้นะชีวิตที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วจะว่าก็ว่าก็คือเป็นของดาบทคนนี้นะไอ้ที่เราทำการสักการะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำนะเราตกอยู่ในความลำบากแล้วมีคนเหยียดมือมาช่วยถูกความทุกข์อยู่แล้วท่านกำจัดความทุกข์นี้ให้โถคนแบบนี้หายากนี่นอกจากตัวฉันคือพระราชาจะถวายความเคารพแล้วช่วยเหลือแล้วพวกเจ้าทั้งหมดนี่ก็ต้องมาบูชาติรีติวัชดาบทนี้ด้วยนะสั่งให้ทั้งพวกอัมมาทั้งอุปราชก็มาทำความเคารพบูชาดาบทนี้ด้วยด้วยเหตุผลนี้โอ้เขาก็เข้าใจกันแล้วตอนแรกไม่ทราบไงไม่ทราบว่าทำไมพระราชาถึงทำอย่างนั้นแต่พอรู้ความจริงแล้วว่าเขาเป็นเพราะได้เคยช่วยเหลือกันมาก่อนจึงทำการอุปการะแต่ลักษณะแบบที่ว่าเราไม่รู้เหตุผลในคราวก่อนๆว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อนแล้วจึงไม่เข้าใจการกระทำเนี่ยเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่านี้ก็ปรารภท่านพระอานนท์ท่านผู้ฟังที่ในคราวที่ได้จีวรมาอย่างมากมายจากพระเจ้าอุเทนเป็นหลายๆร้อยปืนเนี่ยนะก็เอามาให้ลูกศิษย์ของตนคนหนึ่งซึ่งลูกศิษย์ของท่านพระอานนท์คนนี้ก็ดูแลรักษาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระท่านพระอานนท์อย่างมากเลยแต่คนอื่นๆที่เห็นเพียงภายนอกก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าแม้ทำไมพระอานนท์เนี่ยถึงจะมาเฟเวอร์ถึงจะมารักพอใจเด็กคนนี้มากแท้ไม่เข้าใจก็เลยมาติเตียนท่านพระอานนท์ว่าสงสัยจะเป็นเพราะนี้เป็นเด็กเส้นนี้เป็นเด็กที่ชอบพอใจกันคือคนเราเนี่ยพอไม่พอใจอะไรตัวเองไม่ได้ของอะไรบ้างปากนินทาไปมันก็ติเตียนไปหมดทุกคนแต่ว่าพระรูปนี้ที่ท่านพระอานนท์เอาผ้าให้นี่นะท่านก็แบ่งถวายกับภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌาย์ทั้งหมดเลยนะก็ไม่ให้ถูกครหาไม่ให้ถูกตีเตียนได้แม้ทำดังนั้นก็ยังถูกครหาถูกตีเตียนอยู่ดีพระพุทธเจ้าจึงสอนด้วยนิทานชาดกเรื่องนี้ซึ่งเราโครงเรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับเรื่องของคุณะชาดกที่ได้เคยนำมาเล่าให้ฟังสักเมื่อต้นปีหรือปลายปีที่แล้วนี่แหละว่าด้วยสิงโตมาได้รับการช่วยเหลือจากสุนัขจิ้งจอกในคราวที่กระโดดไปล่าสัตว์แล้วขาทั้งสี่ข้างเนี่ยเดินไปติดอยู่ในบ่อขี้ตมลุกขึ้นไม่ได้สุนัขจิ้งจอกช่วยเหลือมาจึงพามาอยู่ด้วยกันในรังแต่คนอื่นไม่เข้าใจคิดว่าทำไมสิงโตจะต้องมาคอยดูแลสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อย่างดีจึงจะไล่หนีจึงจะไม่พอใจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันก็ลักษณะเดียวกันพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็จึงอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ฟังวันนี้จึงให้ได้ฟังนิทานชาดกทั้ง3เรื่องคือมูลปริยายชาดกและติรีติวัชชาดกยังรวมถึงเรื่องพิเศษเสริมแถมคือคุณชาดกมีเค้าโครงเดียวกันจุดประสงค์ประเด็นที่เราจะได้เรียนรู้นั้นก็คือว่าความละเอียดแล้วยังมีละเอียดอีกที่เราเห็นเบื้องหน้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เบื้องหลังมันอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นก็ได้เราอย่าติเตียนคนอื่นอย่าคิดไม่ดีกับคนอื่นอย่ายกตนข่มคนอื่นการไม่ยกตนข่มคนอื่นก็ได้เรียนรู้จากเรื่องของมูลปริยายชาดกลึกซึ้งอะไรไปกว่านั้นมันมีและมันอาจจะมีเรื่องราวมาก่อนภายหลังที่มีความ
ซับซ้อนอยู่ในติรีติวัชชาชาดกเป็นอุทาหรณ์ที่เราต้องได้ระมัดระวังมีความสำรวมคิดให้รอบคอบนั่นเองในช่วงของนิทานพันธนานั้นก็จะมาพบกับตำรวจเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org eanya.org ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นจังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: จังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดเร่งฟื้นฟูพื้นที่และเฝ้าระวังดินสไลด์ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมระดับน้ำในหลายจุดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำแม่น้ำน่านอยู่ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำประมาณ85เซนติเมตรแต่ยังมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองน่านเทศบาลได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่น้ำน่านให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำเตือนพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างเฝ้าระวังภัยดินโคลนสไลด์และดินถล่มส่วนพื้นที่น้ำลดเจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดถนนหนทางและบ้านเรือนประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาทั้งนี้จังหวัดน่านจะแจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบวันละ2ครั้งในเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและเพจศูนย์ JIC จังหวัดน่านหากมีสถานการณ์วิกฤตจะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมทันทีกระทรวงคมนาคมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในการเดินทางทุกระบบทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเร่งเคลียร์ดินสไลด์และเปิดเส้นทางที่ได้รับความเสียหายจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนติดตั้งป้ายเตือนในจุดเสี่ยงพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนกรมเจ้าท่าสนับสนุนเรือและรถยนต์ ่งมอบสิ่งของจำเป็นและช่วยขนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยในส่วนของท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการขึ้นลงได้ตามปกติโดยกำชับสายการบินให้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางรวมถึงบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ปรับแผนการเดินรถตามสภาพเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนซ่อมแซมโครงข่ายคมนาคมที่เสียหายนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงแรงงานออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดน่านพร้อมสั่งการ5หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือสถานประกอบการลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดูแลสิทธิประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเต็มที่กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกผ่อนผันหลักเกณฑ์ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายยื่นขอรับสิทธิ์เกิน30วันได้และเบิกค่าฟอกเลือดเกินอัตราที่กำหนดได้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานจากเหตุสุดวิสัยเพราะภัยพิบัติมีสิทธิ์รับเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันสำหรับนายจ้างและสถานประกอบการมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตามวงเงิน 30,000 ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อช่วยรักษาการจ้างงานโดยยื่นขอได้ถึงวันที่30ธันวาคม2569น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับขณะนี้เวลา6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับสวัสดีพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ยังมีน้องโจสุวิศโสมนัสช่างเทคนิคนะคะมีช่างเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีทีม Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงาน New Media นะคะน้องฟิลฟิลเดชทรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได
1: ้ครับผมวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ปลายเดือนแล้วนะครับใครที่กำลังเฝ้ารอสำหรับเงินเดือนนะครับก็สัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกันแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเช้านี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ในภาคเหนือโดยเฉพาะเรื่องของน้ำที่จะนำมานำเสนอท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้กันด้วยแล้วกันนะครับ
0: ใช่แล้วเพราะว่าหลังจากที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะรวมไปถึงคณะท่านเมื่อคืนก็มีการแถลงนะคะเดิมจะประมาณสัก2ทุ่มกว่าก็มีเลทไปนิดหน่อยนะคะแต่ในส่วนของภาพรวมนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าชนรงค์วงใหญ่ก็ระบุนะคะว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณกบอรัญญาชมชื่นก็รายงานไปนะคะท่านผู้ว่าน่านนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงใหญ่ท่านก็ระบุว่าตอนนี้เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาส่วนอำเภอเมืองน่านภูเพียงเวียงสาเหลือน้ำท่วมบางจุดยังคงดูแลอาหารน้ำดื่มให้เพียงพอนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเองก็ได้แถลงในภาพรวมส่วนหนึ่งนะคะแล้วคือก่อนหน้านั้นเมื่อวานเนี่ยท่านลงพื้นที่กันหลายจุดนะลงไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพูดคุยกันแล้วก็ในการรับมือสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะทางภาคเหนือทุกจังหวัดนะคะท่านก็ประชุมกันแล้วก็เตรียมรับมืออุทกภัย5ข้อนะคะในเรื่องของการสั่งการด่วนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์บัญชาการนะคะให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวในทุกจังหวัดมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อสั่งการและบริหารจัดการสถานการณ์เบ็ดเสร็จการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือนะคะเครื่องสูบน้ำยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆที่จำเป็นพร้อมใช้งานทันทีการวางระบบเตือนภัยและแผนอพยพเตรียมพร้อมระบบแจ้งเตือนประชาชนและซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้อพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องการเตรียมกำลังพลนะคะจะเตรียมเจ้าหน้าที่กำลังคนให้พร้อมสแตนบายปฏิบัติงานตลอดเวลา รวมไปถึงการรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์คือถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็จะมีศูนย์ JIC นะคะเรื่องของภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะรายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็รายงานตรงต่อรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและปภ.ทันทียังมีมาตรการหลักเชิงรับแล้วที่ประชุมก็ยังมีการประเมินสถานการณ์เตรียมแผนสำรองเพื่อดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนการบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่อที่จะทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกมิติด้วยนะคะเพราะว่าคือท่านรองนายกอาจารย์ท่านหลายท่านก็เรียกอาจารย์เชนเน
1: า
0: ะท่านปักหลักเลยนะตั้งแต่ลงพื้นที่ไปก็ปักหลักเพื่อที่จะบัญชาการในพื้นที่ทางด้านคือรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยลงพื้นที่กันเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะคะน้องน้องพี
1: จะเรียกน้องแอลใช่ไหมครับ ไม่ยินใช่ไหมครับคือคุณพญานันท์ใช่ไหมคร
0: ับ นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเมื่อคืนที่ผ่านมาปพเองก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสด้วยเพิ่มเติม
1: ในการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับอำเภอบ่อเกลือแล้วก็อำเภอทุ่งช้างนะครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะครับในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับจึงมีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True แล้วก็ NT ครับส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน ทั้งนี้ครับสามารถจะแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านคุณสุรพลเทียนสูตรครับมีการมอบหมายให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับแล้วก็ปลัดเทศบาลเมืองน่านนำทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยยกบิ๊กแบ็คครับเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมและเปิดช่องทางการจราจรสะพานนครน่านพัฒนาซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านหน้าค่ายสุริยพงษ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของประชาชนและน้ำในแม่น้ำน่านที่เริ่มจะลดระดับลงทำให้รถทุกชนิดนั้นก็สัญจรได้ตามปกติอันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีของเรื่องสถานการณ์เรียกว่าน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดูจากการไลฟ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีส่วนหนึ่งนะเพราะว่าในส่วนของผู้บริหารเองแล้วก็การแถลงก็ระบุว่าวันนี้เนี่ยที่จริงมีการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีผลกระทบถึงวันนี
1: ้
0: ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็อาจจะทำให้การประกาศคลี่คลายลงไปไม่ต้องมีประกาศฉบับอะไรออกมาแล้วเพราะว่าเช้านี้นะคะเป็นฉบับที่12นะคะซึ่งก็ยังคงระบุว่าไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะคะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วก็ยังคงให้ระวังโดยเฉพาะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและในส่วนของตอนนี้เนี่ยคลื่นมันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงต้องเกาะติดเพราะว่าภาพรวมส่วนหนึ่งเริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้วนะแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงต้องมีการดำเนินการกันต่อนะคะอย่างที่มีการแถลงไปของท่านรองนายกอาจารย์เชนนะคะท่านผู้ว่ารวมไปถึงทางอบจในพื้นที่นะคะแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะขณะที่สถานการณ์ภาพรวมส่วนหนึ่งก็ยังคงต้องตามเพราะว่าทางด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ท่านก็ระบุว่าแนวโน้มเนี่ยสถานการณ์ฝนในน่านยังคงหนักหลายพื้นที่แล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ก็ให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะท่าวังผาภูเพียงอำเภอเมืองและเวียงสาแต่ว่ายังไงแนวโน้มหลังจากนี้ก็คือพรุ่งนี้ถึง 22-24 สิงหาคมเนี่ยคาดว่าฝนจะลดลง อย่างนี้ก็นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องตามนะคะยังไงก็ตามก็มีการกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามรายงานสถานการณ์เขามีกลุ่มไลน์มีการตั้งวอลลุ่มด้วยนะคะแล้วก็ในการทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อความรวดเร็วในการสั่งการแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลเส้นทางที่ปลอดภัยพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้ศูนย์นะคะรวมไปถึงการทำงานของทางศูนย์บัญชาการทางจังหวัดแล้วก็ศูนย์ข้อมูลร่วมหรือว่า JIC จะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนถึงประมาณ 80% นะครับซึ่งเยอะมากก็เรียกว่าเกือบจะ 100% แล้วนะครับภาคเหนือมีฝน 80% นะครับแล้วก็ส่วนภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนประมาณสัก 80% ภาคกลาง 70% ภาคตะวันออก 70% กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 70% เรียกว่าในช่วงตั้งแต่ตอนบนของภาคเนี่ยประมาณ 80-70% แทบจะทั้งหมดนะครับส่วนภาคใต้เนี่ย 40% ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันแต่ว่าอย่างที่พี่น้อยแจ้งไปว่าโดยเฉพาะในฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เรือเล็กบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนก็คือพื้นที่ตั้งแต่ระนองอาจจะเป็นบางส่วนของจังหวัดพังงาด้วยนะครับ อันดามันตำบลเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วยนะครับในช่วงวันนี้นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับไปดูกันที่ฝากฝั่งของสำนักงานทรัพยากรน้ำกันบ้างนะครับก็ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ตัวแทนจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็การป้องกันการช่วยเหตุนะครับ
0: ค
1: ือรายงานระบุว่ามีปริมาณฝนสะสมเนี่ยตกหนักสุดนะฮะถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมใน4อำเภอคืออำเภอปูอำเภอเวียงสาอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปูได้รับความเสียหายหนักที่สุดนะครับครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านก็ 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ล่าสุดนะฮะท่านผู้ฟังฮะระดับน้ำเริ่มจะทรงตัวแล้วก็เริ่มจะมีแนวโน้มในการลดลงโดยมวลน้ำนะฮะทีนี้เนี่ยต้องมาดูว่าถ้าน้ำลดเนี่ยน้ำจะไปไหนเพราะว่าน่านคือพื้นที่สูงนะครับน้ำเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างของอำเภอเวียงสาเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับให้เตรียมพร้อมนะครับมีการเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำทุกหน่วยงานนะครับและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับมีการกำชับต่างๆนะครับผมมีการแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ได้รู้ล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณสัก1วันนะครับและก็เร่งนะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข่าวลวงหรือว่าเฟคนิวส์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าพอน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดที่อยู่จังหวัดล่างลงมาเนี่ยจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องไหมในวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์กำชับทุกหน่วยงานทำงานช่วยเหลือแล้วก็มีการเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะขณะที่ท่านรองนายกนะคะท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะท่านก็เมื่อวานเนี่ยตระเวนไปในพื้นที่กับผู้ว่ากับคณะทางจังหวัดเนี่ยหลายจุดทีเดียวนะคะท่านเองก็ปักหลักบัญชาการในพื้นที่นะคะเพราะว่าในการทำงานนั้นท่านในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะลงไปตั้งแต่วันก่อนนะคะแล้วก็ลุยกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะไปหลายจุดทีเดียวอย่างเช่นศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองน่านชุมชนภูมินท่าลี่นะคะชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียงนะคะไปทั้งให้กำลังใจไปแจกถุงยางชีพแล้วก็ปักหลักบัญชาการในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายพร้อมสั่งระดมกำลังเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนที่สุดนะคะเราไปไล่เรียงกันในแต่ละท่านด้วยนะคะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งการหน่วยงานในสังกัดระดมเครื่องจักรแล้วก็รถบรรทุกน้ำฉีดล้างดินโคลนเพราะตอนนี้เริ่มจะเอาฟื้นฟูกันแล้ว
1: ทำความสะอาดกันโคลนนั่นเอง
0: ใช่นะคะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาเกษตรกรโดยเร็วโดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะซึ่งท่านก็ระบุว่ามวลน้ำสูงสุดผ่านเขตเมืองน่านลงไปที่เวียงสาแล้วนะคะแล้วก็ไหลเดี๋ยวจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์นะคะซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกประมาณสัก 35% กรมชลเองก็ระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งข้อมูลแก่ประชาชนต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับผมทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะฮะก็ยกเลิกการประชุมสภากลาโหมแล้วก็ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์นะฮะในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูพี่ๆทหารในการปฏิบัติหน้าที่ในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้กำลังพลนั้นปฏิบัติงานทุกนายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดนะครับส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับก็มีการขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงนะครับไปที่อำเภอปัวแล้วก็มีการหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับผมรวมไปถึงนะครับอธิบดีของปภ.ก็เดินทางไปนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อมอบถุงยังชีพของปภ.นะครับมีอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ประสบภัยนะครับที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนานะครับแล้วก็ที่ ตำบลวรนครอำเภอปูจังหวัดน่านนะครับมีการไปพบปะกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับก็ไปสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเรียกว่าครอบคลุมนะครับและรวมไปถึงการฟื้นฟูก็ทำให้พื้นที่จะกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วด้วยนะครับพร้อมเตรียมกู้ระบบประปาทันทีหลังจากน้ำลดนะครับผมนอกจากนี้ฮะก็มีอีกหลายท่านนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็มีการระดมกำลังนะฮะเจ้าหน้าที่ในการช่วยพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดน่านมีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์2ลำเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะครับส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ครับก็ยืนยันนะฮะว่าท่าอากาศยานน่านนครยังเปิดให้บริการบินขึ้นลงตามปกติพร้อมกำชับกรมท่าอากาศยานและสายการบินเร่งเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับผมด้านของอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็ขอให้ผู้โดยสารนั้นเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงและตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางด้วยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะส่วนบขส.นะคะบริษัทขนส่งจำกัด BKS ก็แจ้งผู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างใช้เส้นทางเดินรถได้ตามปกติหลังระดับน้ำลดลงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามบขส.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือพร้อมกับปรับแผนการเดินรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการลดผลกระทบต่อการเดินรถต่อไปนะคะส่วนปภ.เองก็ลุยถึงบ้านค่ะมีทีมเจ็ตสกีเรือกู้ภัยฝ่าน้ำส่งอาหารถุงยังชีพลำเลียงส่งถึงมือประชาชนเมืองน่านคือท่านอธิบดีธีรวัฒน์ขจมาศท่านขับเจ็ตสกีไปด้วยตัวเองด้วยนะเมื่อวานนี้พร้อมคณะท่านเจเศษก็ลุยลงน้ำมีภาพหลายภาพที่หลายท่านประทับใจท่านมท.3มีภาพไปรับชาวบ้านให้ขี่หลังด้วยบางคนแบบลงจากบ้านนะคะลงมาไม่ได้น้ำสูงมีไปช่วยยกนะคะยกตัวคนขึ้นที่เรือด้วยนะคะซึ่งการทำงานในจุดนี้ก็ยังคงลุยกันต่อนะคะมีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยปภ.เนี่ยนะคะเข้าไปช่วยนะคะชุดปฏิบัติการทางน้ำของปภ.นำโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์มท.3นายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.นำเจ็ตสกี4ลำเรือท้องแบนด้วยนะคะพร้อมกับเครื่องยนต์6ลำเรือกู้ภัยลุยเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนำอาหารถุงยางชีพไปส่งถึงมือโดยเฉพาะผู้ประสบภัยที่ยังพักอาศัยอยู่บนชั้น2ในบริเวณขวงเมืองน่านวัดภูมินวัดที่มีปู่ม่านย่าม่าน
1: ที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว
0: กระซิบลักตำนานบรรลือโลกแหละนะคะแล้วก็ยังมีชุมชนบ้านดอนท่านก็เข้าไปเพราะบางจุดเนี่ยเข้าไปยากมากนะคะยังมีรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยปภ.วิ่งอำนวยความสะดวกอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านลำเลียงสิ่งของถุงยางชีพนะคะเพราะว่าหลังจากวันนี้บางจุดเนี่ยเริ่มที่จะเคลียร์โคลนแล้วนะคะแล้วก็สิ่งปลักพังโอ้โหทั้งหลายแหล่นะคะก็จะมีการสำรวจให้ความช่วยเหลือต่อไปอันนี้คือในส่วนของพื้นที่ขณะที่ทางด้านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทก็ประชุมติดตามสถานการณ์รถกระไฟภาคเหนือทางผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตปภ.จังหวัดนะคะสั่งการระดมกำลังพลเครื่องจักรกลต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์และอพยพกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะตอนนี้สนับสนุนเต็มที่ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนะคะท่านมท.3ด้วยนะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยนะคะเรื่องของการที่จะวิเคราะห์กับกรมชลประทานว่าทิศทางน้ำเป็นยังไงสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเครื่องจักรกลต่างๆตอนนี้ระดมมาจากหลายที่นะคะจากศูนย์ปภ.เขต10ลำปางเขต15เชียงรายเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับลำเลียงถุงยางชีพกว่า 5,000 ชุดแจกจ่ายผู้ประสบภัยคือพื้นที่ไหนเริ่มคลี่คลายเนี่ยมีการสั่งการให้ระดมรถน้ำเครื่องมือเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ไหนเสี่ยงก็ยังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเรื่องของระบบไฟฟ้าประปาต่างๆเนี่ยตอนนี้นะคะเมื่อคืนท่านผู้ว่ามีการแถลงไปว่าก่อนหน้านี้ประมาณหลายหมื่นครอบครัวนะคะหลายหมื่นที่เนี่ยได้รับผลกระทบแต่ว่าน้ำเนี่ยทางการประปาก็เริ่มที่จะเคลียร์แล้วนะคะยังมีอีกนิดหน่อยเท่านั้นนะคะก็จะครบ 100% แล้วนะคะ
1: ครับผมจากจังหวัดน่านนะฮะเราไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าได้เกิดพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะครับมาดูกันที่สุโขทัยนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมีการสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับหลังฝนตกหนักถึงหนัก

0: ปภ.มีการส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับในพื้นที่ของ อุบลราชธานีนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโพไซโขงเจียมนาตาลพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถติดตามข่าวสารด้วยนะครับรวมไปถึงที่มุกดาหารมีการเตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนหลังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยรวมไปถึงที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับก็ทางรองผู้ว่าเชียงใหม่นะฮะแล้วก็มีทางในอำเภอฝางมีการลงพื้นที่ในการตรวจโครงการขุดลอกลำห้วยป้องกันอุทกภัยพื้นที่ของอบต.โป่งน้ำร้อนอำเภอฝางนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคือสถานการณ์จังหวัดที่มีความเสี่ยงของฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำอาจจะล้นตลิ่งในช่วงวันถึง2วันนี้ด้วยนะครับ
1: ส่วนที่เพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ก็ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์ไปแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะซึ่งก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่ริมคลองลำน้ำนะคะที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงโดยแจ้งเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลนาซำตำบลหินฮาวและอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วที่แพร่ปภ.ก็ร่วมมือกับผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคทให้ประชาชนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่รับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันสั่งยกของขึ้นที่สูงนะคะนี่เป็นภาพรวมส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วในส่วนของการติดตามสถานการณ์นั้นทางเหนือนะคะน้ำเริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะทางด้านอาจารย์สรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตท่านก็บอกว่าย้ำไปถึงพี่น้องประชาชนและท้องถิ่นให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกช่วงตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ครับผมตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะครับช่วงนี้นะฮะในครึ่งชั่วโมงแรกเรานำเสนอเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก
1: ็
0: พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังตีคอร้องข่าวซึ่งก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของท่านนายกแล้วก็ทีมคณะที่ไปเยือนนิวซีแลนด์ด้วยรวมไปถึงนะฮะเรื่องของรถยนต์ใช้แล้วนะครับที่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้มีการแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีคอร้องข่าวแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าในช่วง6นาฬิกา50นาทีครับ
1: ค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ตีของร้องข่าว

0: บอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลุยงานต่อที่นิวซีแลนด์พร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบภาคเอกชนหารือผู้นำเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างประโยชน์กลับสู่คนไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนางเพนนีซิมมอนส์รัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีนิวซีแลนด์เป็นผู้มาต้อนรับโดยในช่วงเย็นนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนนิวซีแลนด์เพื่อหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศครับสำหรับวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ก่อนเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็กกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมแถลงข่าวก่อนที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาและในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ผู้ผลิตอากาศยานของนิวซีแลนด์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการบินและแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจสร้างประโยชน์แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญอันได้แก่1การเมืองและความมั่นคงทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติประการที่2เศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมโดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางด้วยกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสาขาที่3คือวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพและสาขาที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียน ACMEX หุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับอันได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การฆ่ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือเทฟต้าขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นแหละครับว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยโดยรัฐบาลได้ปักหลักซิงเกิลคอมมานด์คุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงระดม6กระทรวงเร่งอพยพช่วยเหลือพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านซึ่งยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำ N1 อำเภอเมืองจังหวัดน่านและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Command ปักหลักติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพพร้อมระดม6กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกษตรกรแรงงานไปจนถึงการซ่อมบ้านและเครื่องมือทำกินหลังน้ำลดครับทีนี้การตั้งซิงเกิลคอมมานด์ทำให้การรับมือสถานการณ์ในจังหวัดน่านมีจุดบัญชาการร่วมที่สามารถติดตามข้อมูลและสั่งการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้การแจ้งเตือนการอพยพและการจัดสรรกำลังและเครื่องมือไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งทางรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและอพยพไปยังจุดปลอดภัยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนขณะเดียวกันก็ได้เตรียมกำลังเครื่องมือและมาตรการฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายสามารถเข้าสำรวจความเสียหายเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การตรวจเต็นท์รถมือ2กลางกรุงคุมฉลากใบเสร็จสัญญาชู40ยกเลิกสัญญาดับฝันเต็นท์รถหัวหมอต่างๆกรอไมปิดข้อมูลรถโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจเต็นท์รถมือ2กลางกรุงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วย่านถนนรัชดาภิเษกท่าพระเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโดยรถมือ2คือทางเลือกของคนที่อยากมีรถหรือมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการประกอบอาชีพแต่ยังไม่พร้อมจ่ายราคารถป้ายแดงซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากการปิดบังข้อมูลหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นแล้วจึงกำหนดให้การกำกับดูแลธุรกิจนี้เป็นภารกิจเชิงรุกของทางสคบและสั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจถึงหน้าร้านพร้อมประสานกรมการปกครองตรวจใบอนุญาตค้าของเก่าและกรมการขนส่งทางบกตรวจสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ควบคู่กันไปด้วยทีนี้การตรวจในครั้งนี้ก็เน้นตรวจ3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือฉลากที่แสดงไว้ที่ตัวรถหลักฐานการรับเงินและสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้วซึ่งเป็นจุดที่ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบมากที่สุดแล้วครับโดยเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่สคบมากที่สุด3อันดับแรกนั่นก็คือจ่ายเงินจองหรือเงินมัดจำไปแล้วขอคืนไม่ได้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือแก้ไขเลขใหม่หรือที่เรียกกันติดปากว่ากรอใหม่และเรื่องที่3เรื่องของข้อมูลรถมันไม่ตรงกับเล่มทะเบียนจนโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ครับในส่วนของบทลงโทษนั้นกรณีไม่มีฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องก็ผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินและสัญญาอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับพร้อมได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนที่จะซื้อรถมือ2ก็ขอดูใบอนุญาตค้าของเก่าและใบทะเบียนพาณิชย์ของร้านกันเสียด้วย และอย่าลืมอ่านฉลากบนตัวรถแล้วเทียบกับเล่มทะเบียนให้มันตรงกันโดยเฉพาะเลขตัวรถเลขเครื่องยนต์และเลขใหม่แล้วก็ยังมีให้ขอลองขับทุกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมอ่านสัญญาให้ครบทุกบรรทัดก่อนเซ็นและที่สำคัญทุกครั้งที่จ่ายเงินต้องได้หลักฐานการรับเงินกลับมาทุกครั้งหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันOCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องไปกันที่การสำรวจน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อด้วยการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่20สิงหาคม2569โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะเมื่อน้ำลดและประชาชนเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งจำเป็นที่ต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมกันด้วยและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำอีกว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีและนี่แหละครับคือแนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์เขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันโดยกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขและอำเภอเมืองน่านก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงซึ่งเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากกระทบบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและก็ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นส่งมอบให้แก่ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งทางร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไปติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาที่เป็นธรรมรวมทั้งได้กำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดครับในขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศไทยก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีทันใดหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจากปี1991สู่ปี2026ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพมาร่วมกันหน่อยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกและแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้ประทับใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6:49 น.ต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองรองข่าวครับผม
1: ค่ะหลายท่านชอบมากเลยขอบคุณมากๆค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยี่ยมชัดเจนครับตีคองรองข่าวจากพี่สุนทรค่ะพี่พิธีนันบอกว่ากาฬสินธุ์ตอนนี้ฝนตกมา3วันแล้ว
0: โอ้โห
1: นะจันทบุรี26 องศากบินบุรีปราจีนวังท่าช้างจากพี่สุวรรณก็ติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอำเภอชัยปราการเชียงใหม่ฝนกำลังตกครับพ
0: ี่
1: สาย
0: ย
1: ันตอนน
0: ี
1: ้นะคะหลายๆที
0: ่ได้ตีให้ท่วมก็แล้วกันนะ
1: คะเน
0: า
1: ะ
0: กรุงเทพก็ตกมาน่าจะตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันแล้วนะฮ
1: ะ
0: เมื่อวานก็เริ่มจะซาแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ป้าวันดีบอกว่าวันนี้น้องพีอ่านข่าวสุภาพนุ่มนวลสุดยอดค่ะ
0: ชื่
1: น
0: ชม
1: สุดยอดขอบคุณมากนะคะติดตามกันหลากหลายนะคะนอกจากกำลังใจให้กับพี่น้องชาวหน้าแล้วพวกเราเองนะคะทีมกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทีมสวทน่านทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะที่แม้จะเป็นผู้ประสบภัยแต่ยังปฏิบัติหน้าที่นะ
0: ครับ
1: หลายๆท่านนะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นทีมเบื้องหลังบ้านให้กับทางผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ในการแถลงข่าวการลงพื้นที่ต่างๆพร้อมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะเราบอกไม่หมดอ่ะเนาะไหนจะทีมกู้ภัยไหนจะอาสาต่างๆโอ้โหเข้าไปเยอะมากจากจังหวัดต่างๆเข้าไปช่วยเหลือกันนะคะซึ่งสวทน่านก็ยังออกอากาศต่อเนื่องนะคะย้ายไปจัดที่อบจ.น่านฟังกันได้นะคะ FM 94.75 MHz แล้วก็ทางเพจ Facebook สวทน่านกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านด้วย
0: ครับ
1: อัปเดตกันตลอดคนตาม140,000นะคะ140,000 กว่าคนนะคะตามกันนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของพื้นที่น่านก็ยังคงมีการติดตามหลากหลายหน่วยงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะอย่างอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายพิชิตหุ่นสิริก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเร่งด่วนคือเส้นทางเนี่ยนะคะมีหลายเส้นทางที่ยังสัญจรไม่ได้ก็มีการให้ข้อมูลแล้วก็กำชับหน่วยงานในสังกัดให้เฝ้าระวังแล้วก็จุดไหนที่ซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมหลังน้ำรถนี่แหละก็จะเปิดทางการจราจรให้พี่น้องประชาชนการรถไฟก็เช่นกันค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังเส้นทางเดินรถ24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทีมเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆเข้าไปนะคะอย่างเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่พี่น้องในจังหวัดน่านไปช่วยสัตว์เลี้ยงด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าบางส่วนสัตว์เลี้ยงก็ได้รับผลกระทบนะคะโรงพยาบาลน่านค่ะประกาศปรับบริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินไปจนถึงวันที่23 สิงหาคมนี้ย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปโรงพยาบาลสนามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านถ้าพี่น้องประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อได้ตลอด24 ชั่วโมงนะคะ0981259470 0981259470หรือ0547 19,000 นะคะจำกันง่ายๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนทางด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานท่านก็ประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มผ่านระบบออนไลน์นะคะมีนายแพทย์วีรบุตรอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขค่ะออก7 ข้อสั่งการถึงหน่วยงานในภาคเหนือและภาคอีสานรับมืออุทกภัยให้ดูแลประชาชนได้ต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินมีข้อสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานออกมานะคะ7 ข้อด้วยกันข้อแรกค่ะให้ติดตามการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ2เตรียมความพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ที่ใช้ออกซิเจนผู้ป่วยฟอกไตหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดผู้สูงอายุและผู้พิการโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงสูงและเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ปลอดภัยโดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อ3ค่ะตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายให้ถูกต้องและครบถ้วน4โรงพยาบาลน่านให้เตรียมความพร้อมจัดบริการตามลำดับความสำคัญและเร่งด่วนและจัดโรงพยาบาลสนามเป็นพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยสำรองพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบระบบบริการ5จัดเส้นทาง EMS Refer ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย6ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงให้พร้อมรับผู้อพยพพร้อมทั้งเตรียมยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตนะคะและ7ค่ะเตรียมทีมการแพทย์และสาธารณสุขยาเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานด้วยค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะมาดูกันที่เรื่องราวอื่นที่เกิดขึ้นนะครับในรอบวันที่ผ่านมากันบ้างนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยทางที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมีการเปิดเผยนะฮะถึงความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่เพิ่งมีไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเพื่อจะปราบปรามขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูนะครับในพื้นที่เขตดินแดงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางผอ.เขตดินแดงนะครับได้มีการลงนามในคำสั่งให้ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายนะครับมีผลตั้งแต่วันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับจากการสืบสวนพบว่าลูกจ้างประจำรายดังกล่าวมีพฤติการร่วมมือกับนายหน้าโดยเอื้อประโยชน์ให้มีการนำชื่อของกลุ่มคนต่างด้าวแจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านพักอาศัยบริเวณแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตนเองพร้อมช่วยประสานงานด้านเอกสารย้ายเข้าเพื่อนำไปสวมสิทธิ์ในการทำบัตรสีชมพูเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อหากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ก็เป็นการขยายผลเพิ่มเติมนะฮะจากกรณีของ18สิงหาคมหรือว่าวันอังคารที่ผ่านมาที่มีคำสั่งให้ข้าราชการฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเนี่ย3รายในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็เพิ่มอีก1รายนะครับพูดถึงในเรื่องของการสวมสิทธิ์ต่างๆนะครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอการเพิ่มเติมก็คือทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในการรับหนังสือร้องเรียนและร่วมกันหารือกับนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือว่าเต้อาชีวะพร้อมตัวแทนกลุ่มไทยไม่ทนที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยกรณีครับปัญหาชาวต่างชาติประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและใช้นอมินีแย่งอาชีพคนไทยพื้นที่ก็คือเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับและรวมไปถึงหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคใต้ด้วยนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ดำเนินการกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมกระทรวงมหาดไทยในหลากหลายมิติทั้งเรื่องการปราบปรามธุรกิจนอมินีแรงงานต่างด้าวการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดและการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในเชิงอ้อมนะครับอาทิห้วยขวางโมเดลโดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจสอบรวมถึงกรณีที่จังหวัดภูเก็ตอำเภอเกาะพังงานอำเภอเกาะสมุยและที่จังหวัดสกลนครเพื่อมีการดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนะครับทั้งนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวขอบคุณกลุ่มไทยไม่ทนที่ร่วมกันนำเบาะแสมอบให้แก่ทางราชการข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนเน้นย้ำว่าจะไม่ละเว้นนะฮะแล้วก็จะคุ้มครองสิทธิ์และโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยโดยสามารถส่งข้อมูลเบาะแสการกระทำผิดนะครับแล้วก็การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐได้มายังศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับ
1: ค่ะยังมีอีกหลายข่าวรออยู่นะคะภาคจันทร์อเมริกาจะได้มาอัปเดตกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครูเหลือร้อยละ 3.5 ต่อปีเพื่อจะช่วยลดภาระหนี้ด้วยนะคะขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service นะคะที่ด้านหน้าสำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไปใช้บริการได้ตามวันเวลาราชการค่ะ
0: ครับผม 6:58 นวันนี้พี่น้อยชัยศิลป์ผมพฤทธและพี่สายชนนะครับต้องลาไปก่อนกลับมารับฟังรายการขยำเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:07 นวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: เช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลใช้ระบบ Single Command บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือขณะที่จิสดาเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026กุลวุฒิวิทิศสารพร้อมด้วยพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลใช้ระบบ Single Command บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือสั่งเตรียมพร้อมฉุกเฉินขณะที่สถานการณ์น้ำจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเตรียมฟื้นฟูและทำความสะอาด
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือด้วยโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์สื่อสารข้อมูลความช่วยเหลือจากจุดเดียวเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในภาคเหนือให้รายงานตรงมาได้ทันทีเพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้ซักซ้อมความพร้อมเรื่องการเตือนภัยและการอพยพในสัปดาห์นี้คาดว่าวันนี้บางพื้นที่จะสามารถเริ่มทำความสะอาดได้แล้วแต่การฟื้นฟูและทำความสะอาดทั้งหมดจะต้องประสานผ่านศูนย์บัญชาการเพื่อไม่ให้การทำงานกระจัดกระจาย
3: บางที่ก็จะเริ่มทำความสะอาดได้ประสานกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทีมที่ทำเรื่องนี้เทศบาลอาหารนะครับก็ไล่ดูว่าจุดไหนสามารถจะทำได้นะครับแล้วก็หลายที่นะครับหลายหน่วยงานก็เริ่มเข้ามาช่วยกันนะครับแต่ว่าพอใครจะทำอะไรบางอย่างต้องมาผ่านที่ศูนย์นี้ก่อนนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ากระจัดกระจายนะครับ
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผายกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นและต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นจุดรวมมวลน้ำจากน้ำว้าที่ไหลลงมาสมทบซึ่งจุดที่สถานการณ์คลี่คลายจะเร่งฟื้นฟูต่อเนื่องส่วนการกู้คืนระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนได้และเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 5,000 รายส่วนระบบน้ำประปาสามารถจ่ายน้ำได้ในหลายพื้นที่แต่บางจุดยังคงมีปัญหาน้ำขุ่นด้าน